0: Ayek! Ayek! Ayek, มาช่วยพ่อเก็บของหน่อยเร็วเดี๋ยวมึงก็ไม่มีข้าวกินหรอกAyek! เก็บโทรศัพท์แล้วมาช่วยพ่อขนของเดี๋ยวนายก็มาพอดีเร็วเก็บยังไงวะเก็บดีๆเร็ว
1: ๆเธอได้ข่าวที่พ่อเอกโดนจับป่ะ
2: อืมเอกก็โดนนะ
1: อ้าวทำไมเอกถึงโดนล่ะ
2: ก็เอกไปขโมยรถในตลาดไงส่วนพ่อตำรวจกำลังตามจับพ่อไปขโมยอะไรรถ
1: อ้าวแล้วทำไมตำรวจถึงรู้อ่ะ
2: ก็ตำรวจไปเจอหลักฐานก็คือคลิปวิดีโอไงที่เราพอจะรู้มานะพ่อของเอกมักจะบังคับให้เอกช่วยขโมยอะไหล่รถจากร้านที่พ่อขอรับจ้างซ่อมรถอยู่ส่วนเอกก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ในตลาดไปขายเพื่อจะเอาตังค์ไปซื้อของขวัญให้แฟนสาวชื่อแป้งเลยโดนตำรวจรวบตัว

0: ว่ะก็จริงอ่ะเอ้ยมันก็เห็นเราก็ได้เนี่ยเราอย่างโหดบอกไว
1: ้ใช่อ่ะเออไปคืนเย็นนี้เจอกัน
2: นี่พวกเธอสองคนอีกแล้วนะทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยนะมาเลยโดนคนละสองที
1: ใต้กูตีโคตรเจ็บเลยว่ะ
3: ขนาดพ่อแม่เราไม่เคยทำขนาดนี้เลยว่ะแบบนี้ต้องสั่งสอนแล้วล่ะ
4: ยังไงวะเต้ย
3: ทีนี้แหละ

0: กดีกว่าไปบอกครูดีกว่าครูมาเนี่ยครูมาดูอะไร
1: นี่ครูเห็นไหมครูเห็นอะไรหรือเปล่าพี่รถ
0: เฮ้ยใครมาคิดร้ายกับฉันเนี่ยแล้วฉันจะหาคนผิดได้ยังไงอ่ะ
1: อ๋อครูตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดอยู่เดี๋ยวนี่ไงครูตรงนี้ไง
0: อ๋อรู้แล้วจะจับคนผิดได้ยังไงยามคะขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ครับครู
3: ขออภัยคุณครูที่กำลังทำการสอนทุกท่านค่ะขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาที่ห้องปกครองในเวลานี้ด้วยค่ะนายธีรศักดิ์หนูพักดีและนายสุเทพแซ่เป้าขอบคุณค่ะ
4: เธอทำอะไรผิด
2: เปล่าครับแม่ทำอะไรผิดครับ
4: บอกมาซะดีๆว่าพวกเธอเป็นคนวางตะปูที่ล้อรถครูใช่ไหม
2: ครูรู้ได้ไงครับครูไม่มีหลักฐานกล่าวหาผมไม่ได้ผมจะฟ้องกลับได้นะครับ
4: ฉันมีหลักฐาน
2: คือผม
5: จากวิดีโอที่ได้รับชมเมื่อสักครู่นี้เต้ยและจอร์ดได้ยอมรับความผิดดังกล่าวและถูกลงโทษโดยการปรับพฤติกรรมด้านจิตอาสาเป็นเวลา200ชั่วโมงค่ะโดยเหตุการณ์ข้างต้นนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา358ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการอบรมสั่งสอนบุตรและสภาพปัญหาเมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป
1: เรียนวันนี้วิชาสุขศึกษานะครับนักเรียนรู้จักยาเสพติดไหมครับนักเรียนอย่าลืมกลับบ้านนะครับ
2: ผมชื่อน็อตผมชอบเรียนแต่เพื่อนผมสิมันชอบแกล้งผมตลอดมันชื่อไอ้มิก
3: ผมชื่อมิกผมชอบแกล้งเพื่อนผมไม่ชอบเรียนผมจะเกเรแต่ผมก็มีเพื่อนรักชื่อไอ้น็อตเฮ้ยเย็นนี้มึงว่างเปล่าวะ
2: มีอะไรเปล่าวะ
3: เปล่าอ่ะว่าจะชวนไปเล่นบ้านพี่แจ๊คกันอ่ะ
2: มิกถามจริงเหรอวะมึงยังจะคบพี่แจ๊คอีกหรอวะเขาเพิ่งออกจากคุกมานะเว้ย
3: ไปน็อต
2: ไหนวะ
3: พัฒนามีอะไรดีๆให้เองจะได้เห็นเธอเพื่อนชีวิตมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างเว้ยเชื่อกูรักมึง
2: ไปก็ได้แต่ว่าต้องเอาผักไปให้แม่กูก่อนวะ
3: เออรีบไป
4: เนี่ยอันนี้ดูพี่กูมึงรู้จักเขาไว้ซะเขาคุ้มกับบ้านผมพูดได้สวัสดีครับอันนี้
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
2: สวัสดี

0: ไอ้มิกซ์มึงเอากล่องขนมกล่องเนี้ยไปให้วัดอยู่ที่ท่าตลาดมารอของนี่อยู่เอ็งรีบไปเดี๋ยวมันรอนาน
1: เฮ้ยป้ารีบไป
2: เฮ้ยพวกมึงทำงานอย่าให้พลาดจะถูกตำรวจจับได้แล้วก็

0: เท่าไหร่วะ
1: สองร้อยโล
2: นี่มันยาบ้านี
3: ่มา
2: เฮ้ยไอ้บิ๊ก

0: ที่เหรอ
1: เออก็มาแถวนี้เลยลุงมาเล่นประจำพี่วันป่ะครับ
2: ใช่ครับใช
1: ่อ๋อนี่พี่แจ็คให้เอามาให
3: ้โอเคเดี๋ยวดูก่อน
2: อย่ามาไอ้หยุดกันที่ก่อน
1: อะไรพี่
2: อยู่เฉย
1: เอ้าน
2: ี่ไงก็นี่ไงของนี่ไงของนี่ไงคามืออยู่เราอยู่เนี่ย
1: อะไรอ่ะ
2: เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปไปไปโรงพักไปโรงพัก
4: พี่แอบยาบ้าที่แจ็คมาใช่ไหม
5: ใช
4: ่แอบมากี่เม็ดอ่ะ
5: สิบ
4: สิบเม็ดเราไปขายไม่ได
5: ้200
4: แล้วจะทำไรเท่าไหร่
5: เป็นละ50เป็นพี่ไม่อยากขายเหรอกำไรเม็ดละ50อ่ะ
4: ขนาดครั้งแรกนะเนี่ยโทรไปหาพ่อแม่เลยนะไปประกันตัวที่ศาลเยาวชนเลย
5: โอเคพี่

0: ผมพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูสีได้ยื่นคำร้องตรวจสอบการจับ
1: ในเบื้องต้นศาลได้ตรวจคำร้องของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูสีให้เห็นว่าเป็นการจับกุมซึ่งหน้าไม่มีการใช้กำลังผู้สลายไม่มีการบังคับขู่เข็นซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ขอควบคุมตัว30วันด้วยที่ปรึกษาได้ตรวจสำนวนหรือยังครับ
2: ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ต้องหาทั้งสองนะครับและได้ตรวจสำนวนแล้วไม่คัดค้านครับ
1: ฟังคำสั่งครับสำหรับคดีนี้ศาลได้ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมฟ้าประธานพรกับนายพิจารณ์ช่องกฎหมายไม่มีการใช้กำลังบังคับขู่เข็นศาลอนุญาตให้ควบคุมตัว30วันสำหรับการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองนะครับผู้ปกครองของนายฟ้าประธานพรกับนายพิจารณ์สามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้ซึ่งศาลจะพิจารณาหลักประกันตามความเหมาะสมต่อไปนะครับ
3: สวัสดีค่ะจะ

แม่คะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองนะคะและในวันพรุ่งนี้คุณแม่ก็พาผู้ชายไปพบผู้อำนวยการสถานพินิจเพื่อให้ถ้อยคำนะคะพรุ่งนี้เวลา9โมงเช้านะคะนี่เป็นใบนัดที่คุณแม่ต้องพาน้องมาเรียนตัวที่ศาลค่ะในวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะรับตัวกลับบ้านแล้ว

0: ยาเสพติดที่ใช้ใช้อะไรบ้าง
1: ยาบ้าย
0: าบ้าเหล้ากัญชาย
1: าบ้า
0: เหล้าบุหรี่พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะยาเสพติดใช้อะไรบ้าง
1: ผมไม่ใช้
0: ครับ
2: เฮ้ยมาเร็วจังวะแป๊บนึงนะ
3: ศาลพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีประกอบรายงานของสถานพินิจแล้วเห็นว่าเพื่อสวัสดิภาพของผมและมิกจึงเห็นควรให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาโดยในส่วนของผมศาลเห็นว่ามีบุคลิกลักษณะที่แก้ไขได้ง่ายจึงให้ผมกลับไปอยู่กับผู้ปกครองตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนมาตรา132วรรค1โดยกำหนดเงื่อนไขคือให้ผมมารายงานตัวต่อศาลทุก3เดือนและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและห้ามกระทำความผิดซ้ำให้ผมเข้าร่วมโครงการของศูนย์ให้คำปรึกษาส่วนมิกศาลเห็นว่ามิกยังมีบุคลิกที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจึงให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาตามพ.ร.บ.ของศาลเยาวชนมาตรา132วรรค2ให้ส่งตัวมิกไปฝึกอบรมที่สถานพินิจเป็นเวลา6เดือน
4: วันนี้ศาลสั่งให้เข้ากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะคะ
5: เข้าใจคำสั่งศาลไหมคะ

0: วันนี้เยาวชนรายงานตัวครั้งที่2นะคะตามที่ศาลสั่งเนาะผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก็คือไม่พบเนาะ
1: กับคดีที่พนักงานในการฟ้องมาข้อหามีเปลี่ยนเป็นคดีไว้ในครอบครองโดยรับอนุญาตศาลสั่งยุติคดีนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
5: ้
4: านายได้มาที่กำแพงเมืองที่เหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
7: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปๆเร็วค่ะ
1: เจ้าค่ะ
7: นักเดินทางทั้ง4คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
9: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
8: กะลาปะ
10: กะลาปะ
8: ก
10: ิน
8: ปะ
10: กะลาปะ
11: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
12: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
11: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
1: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
12: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
11: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
11: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
7: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้โดยเฉพาะแล้ว
13: ดึงดึง

0: ของข้าหมดเลยหรอท่านนามารูป
1: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
0: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
1: เข้ามาเอาสิโจปัน
0: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
2: จอปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
0: เออปล่อยค่ะปล่อยค
1: ่
0: ะ
1: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: เอ๋
2: แย่แล้วสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
0: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
2: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
3: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
2: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
4: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
3: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
0: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
1: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
0: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
1: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: อ่ะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
1: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
1: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
1: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
1: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วย

0: ทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
1: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
1: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผมนายแพทย์อภิรักษ์ช่วงสุวินิจนะครับผมเป็นอาจารย์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งขณะนี้ผมเป็นข้าราชการเกษียณคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเกษียณอายุแล้วทำไมยังทำอะไรอยู่น่าจะออกไปปลูกผักทำสวนในส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าถ้าเผื่อเรายังสามารถทำงานในส่วนที่เรามีความรู้มีความสามารถที่จะทำให้เป็นประโยชน์คนอื่นมันก็เป็นความสุขเลขส่วนหนึ่งผมก็อยากจะให้แพทย์รุ่นใหม่ๆมารับทราบในจุดนี้ด้วยเขาจะได้มีจิตใจที่จะมีความประสงค์ที่จะช่วยคนไข้ที่ด้อยโอกาส
2: คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลเป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่เรามีผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วยังมาช่วยปฏิบัติงานอยู่ไม่รับค่าตอบแทนกว่า100คนอาจารย์เหล่านี้ยังมีความสุขในการมาสอนลูกศิษย์จะมีความสุขในการตรวจคนไข้
1: ในปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกของคนไข้กับแพทย์เราเนี่ยเปลี่ยนไปโดยเฉพาะสังเกตตกแต่งเนี่ยเป็นส่วนที่โดนสังคมบอกว่าเราหากินซึ่งมันไม่ใช่
3: นี่ลูกคนแรกเหรอ
4: คนที่สอง
3: คนที่สองคนแรกปกติดีรอเลย
1: คือเราเข้ามาทำงานด้านเนี้ยเราก็ทำให้คนพิการกลับมาทำงานได้แต่ส่วนหนึ่งเราก็ทำให้คนดีๆเขาสวยมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่ช่วยให้คนมีคุณภาพดีขึ้นนะอันนี้เป็นผลตอบแทนที่เราคิดว่าเรามีความภูมิใจมากกว่าที่จะทำให้ เงินที่ตอบแทนมาให้กับเราอีกนะผมเป็นแพทย์ที่ศรีราช25ปีที่แล้วครับตอนแรกผมก็เป็นแพทย์ใช้ทุนทั่วไปพอดีมีอาจารย์ชวนให้มาทำงานที่ศรีราชก็เป็นโอกาสที่ผมคิดว่าเราสามารถจะไปสอนนักเรียนด้วยให้การบริการที่ดีด้วยก็เลยเข้ามาอยู่ศรีราช
2: คณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาลมีพันธกิจใหญ่อยู่3ด้านด้านที่1เป็นพันธกิจทางด้านการดูแลสุขภาพของผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีราชพันธกิจที่2เป็นพันธกิจในเรื่องของการผลิตผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและพันธกิจข้อสุดท้ายเป็นพันธกิจในการผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพตั้งแต่แพทย์ผู้ช่วยพยาบาลรวมทั้งทันตแพทย์อื่นๆรวมทั้งการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นต้น
1: ก็พวกเราก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะก็รวมถึงน้องที่อยากจะเป็นด้วยเราก็ได้ทำงานหลายๆอย่างเพราะนั้นเราก็จะมีโครงการที่ออกไปช่วยคนไข้ที่อยู่ห่างไกลออกไปด้วย
5: ผมคิดว่าอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างได้ยึดถือเป็นแนวทางเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมีความสามารถรอบด้านอาจารย์ผ่าตัดดีมากนะครับเหมือนกับศิลปินที่มาทำงานบนตัวคนไข้ให้ผลออกมาได้เป็นที่น่าพอใจ
6: อาจารย์ยังทำงานเพื่อส่วนรวมเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งแพทย์แห่งประเทศไทยไปประชุมโน่นประชุมนี่แล้วก็ไปช่วยผ่าตัดทั้งในกรณีที่เป็นคนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่คนไข้พิการ
1: ปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยนอกจากเรื่องรูปลักษณ์ที่ไม่ปกติแล้วเนี่ยการพูดแต่เด็กยังไม่พูดไม่ได้ถ้าเพดานไม่มีก็ดูดนมได้น้อยนะฮะแล้วก็มีสำลักบ่อยปอดบวมยังมีเรื่องความพิการทางด้านจิตใจตามหลังมาด้วยนะฮะเมื่อเด็กโตขึ้นเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างดีก็จะทำให้เมื่อเข้าโรงเรียนเด็กก็จะมีการล้อกันแล้วก็เราจะซัพพอร์ตทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยบอกว่าเขาจะต้องดูแลบุตรยังไง
7: เดิมทีริมฝีปากของน้องนะคะมันจะเป็นเหมือนตัว W อะค่ะมันจะมี2ช่องโหว่แต่นี้คุณหมอก็ตัดออกเย็บใหม่ให้แล้วค่ะก่อนหน้าจะผ่าตัดถ้าคิดก็มีคนพูดว่าจะผ่าทำไมสงสารลูกอะไรอย่างนี้แต่ในความคิดคนเป็นแม่ก็แบบว่าอยากให้น้องสมบูรณ์ที่สุดสงสารลูกกลัวว่าลูกจะมีปมด้อยอะค่ะกลัวว่าเขาโตขึ้นแล้วเขาเห็นพี่เขาว่าทำไมพี่เขาเป็นปกติทุกอย่างแต่ทำไมน้องถึงเป็นแบบนี้อะไร
1: การรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยก็ส่วนใหญ่เรารักษาตามช่วงอายุเวลานะฮะคือเริ่มรักษาเมื่อเด็กแรกคลอดก็ดูแลเรื่องการกินก่อนแล้วก็มาเย็บปากให้เข้ารูปเนี่ยอายุสักประมาณ3เดือนเพดานโหว่ก็รักษาปิด รอยโหว่ที่ประดานรวมกับทำให้กล้ามเนื้อขยับได้ดีเนี่ยก็ประมาณสัก8เดือนขึ้นไปเพราะนั้นโดยสรุปเนี่ยการรักษาจะเป็นขั้นตอนตามเวลานะฮะ
4: ประชาชนบางครับยังขาดความรู้ความเข้าใจนะครับว่าความพิการตั้งแต่กำเนิดหรือว่าความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยสามารถแก้ไขเยียวยาได้ด้วยการรักษาทางกายกรรม
1: สำหรับการมาโครงการในที่กระบี่ครั้งนี้นะฮะก็มีคนไข้คัดกรองทั้งหมด50คน 40% ก็จะเป็นไข้ที่เป็นปากแหว่งพดานโวแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนไข้ที่มีความผิดปกติจากการอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นหดล้างทำให้เขาไม่สามารถจะทำงานได้แล้วก็ผ่าตัดทั้งหมดใน3วันนี้ก็25รายครับ
8: ถ้าไม่มีโครงการนี้ผมว่าตลอดชีวิตอาจจะไม่ได้ผ่าตัดเลยก็ได้ครับ
7: ดีใจที่น้องได้ทำแล้วก็แบบทำมาได้ดีด้วยค่ะ
9: น้องเขารู้สึกมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกคุณครูให้ไปแสดงอะไรน้องเขาก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้น
1: สำหรับมาวิทยาลัยมหิดลนะก็มีปรัชญาของมหาวิทยาลัยก็คือ Wisdom of the Land หรือปัญญาของแผ่นดินที่สามารถจะไปพัฒนาความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยเนี่ยไปต่อยอดให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในส่วนของผมเองเนี่ยก็คิดว่ามีการพัฒนาตัวเองจากความรู้ที่ได้เนี่ยทำต่อยอดแล้วก็สอนคนอื่นอยู่ตลอดนะฮะรวมถึงการออกหน่วยนี่เหมือนกันแล้วก็มาสอนแพทย์ในต่างจังหวัดด้วยคิดว่าในสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับนอกจากคนลูกศิษย์เราคนเดียวเนี่ยยังมีประโยชน์กับคนอื่นที่อยู่รอบข้างลูกศิษย์ที่เขาจะทำต่อไปด้วยการได้เห็นคนไข้ด้วยใบหน้าที่ผิดรูปแล้วเราทำให้มีรูปร่างที่ใกล้เคียงหรือเหมือนปกติได้เนี่ยอันนี้เป็นความสุขที่เราผลักดันให้ผมยังทำงานในอาชีพนี้อยู่ได้

ันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดี

่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วย

0: อนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สองฝั่งเลย
1: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
0: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
1: ใช่ๆนั่นไงนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
0: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
1: ท่านฝ่ากองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป
0: พระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
1: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

โอ้โหสงครามอะไรเนี่ยทำไมกองทัพใหญ่

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: ได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปะกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด
7: ้
6: วย
7: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เล่งมือกันหน่อยเล่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีจ้า
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เมค่ะ
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ

0: พายุหมุนเขตร้อน
1: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
0: งวงช้างงวงช้าง
2: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
3: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
4: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
4: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
2: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
2: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: มีค่ะ
2: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามาก

0: าดหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
1: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลใจสนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่ DLTV ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
3: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ค่ะ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
2: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นอุปศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
2: yeah!
1: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลย

0: ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ว่าแต่จะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: ถึงแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: มออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนนะครับทั้งต้นทางและปลายครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนพระไม่เกิน3ขั้นตอนครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนก็ต้องแสดงวิธีหาคำตอบครับของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนพระไม่เกิน3ขั้นตอนได้นั่นเองครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนเรียนโจทย์ปัญหาไปกี่ขั้นตอนครับ
1: ไม่เกิน
0: 2ขั้นตอนใช่ไหมเป็นไงบ้างทำแบบหัดได้ไหมครับทำได้นะครับวันนี้ครูฟุกจะเพิ่มเติมคือโจทย์ปัญหาไม่เกิน3ขั้นตอนครับและก่อนที่เราจะไปพิจารณาที่โจทย์ปัญหาเนี่ยเรามาดูก่อนว่ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของเราเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตอบพร้อมๆกันเลยนะครับมีกี่ขั้นตอน
1: 4
0: ขั้นตอนที่1
1: ทำความ
0: เข้าใจโจทย์ใช่ไหมหรือทำความเข้าใจปัญหาในขั้นตอนนี้ครูฟุกให้นักเรียนทำอะไรบ้างวงสิ่งที่โจทย
1: ์
0: ถามทำไงต่อ
1: พ
0: ิจารณาโจทย์นะครับจากตรงนี้เป็นขั้นทำความเข้าใจโจทย์หรือทำความเข้าใจปัญหานะครับวงกลมนะครับหรือวงสิ่งที่โจทย์ถามและขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกและจากตรงนี้นักเรียนต้องมาวิเคราะห์ด้วยใช่ไหมครับวิเคราะห์ว่าจากโจทย์เนี่ยเราจะมีแนวทางในการวางแผนแก้ปัญหาอย่างไรจากนั้นขั้นที่2ครับ
1: วาง
0: แผนใช่ไหมวางแผนแก้ปัญหาจะแก้ปัญหาโดยใช้ยุทธวิธีใดนะครับเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงต่อ
1: ดำเนินการ
0: นำแผนคือคิดคำนวณในการหาคำตอบใช่ไหมครับและในวันนี้ตรงขั้นตอนนี้นักเรียนต้องเขียนแสดงวิธีทำด้วยใช่ไหมนะครับและขั้นตอนสุดท้ายคืออะไร
1: ตรวจสอบคำตอบ
0: ซึ่งมี2รูปแบบคือตรวจสอบโดยใช้ความสมเหตุสมผลซึ่งฟุกจะใช้ค่าประมาณเข้ามาช่วยใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบซึ่งครูฟุกจะตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับจากนั้นครับเรามาดูที่โจทย์ของเราในวันนี้นะครับโจทย์ของครูฟุกนะครับมีดังนี้เลยนะครับครูฟุกอยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์โจทย์นะครับและอภิปรายภายในกลุ่มจากนั้นครับครูฟุกจะถามแนวคิดในการหาคำตอบครับถ้าพร้อมแล้วลงมือวิเคราะห์โจทย์ได้เลยครับ

0: เป็นอะไรกันบ้างครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันวิเคราะห์โจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับได้แนวคิดกันมาบ้างยังได้มาแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ครูฟุกจะถามแนวคิดนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจโจทย์พร้อมๆกันก่อนนะครับโจทย์ถามหาอะไรครับข้อนี้เกษตรกรปลูกชมพู่กี่ไร่ใช่ไหมโจทย์ถามหาพื้นที่ในการปลูกชมพู่เราตั้งเอาไว้ก่อนว่าเราจะหาสิ่งนี้นะครับโจทย์บอกอะไรครับเกษตรกรมีที่ดินผืนหนึ่งพื้นที่20เซน1ส่วน4ไร่แสดงว่านักเรียนรู้พื้นที่อะไร
1: ท
0: ั้
1: งหมด
0: เรารู้พื้นที่ทั้งหมดตอนนี้เรารู้พื้นที่ทั้งหมดนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรเราอีก
1: ปลูกมะม่วง45ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมด
0: จากพื้นที่ทั้งหมดเราปลูกมะม่วงไปเศษ5ส่วน9จากนั้นโจทย์บอกอะไรอีกจากพื้นที่ทั้งหมดปลูกมะม่วงไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเหลือพื้นที่อยู่ส่วนหนึ่งใช่ไหมพื้นที่ส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไปทำอะไรปลูกชมพู่เพียงแค่เศษหนึ่งส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงใช่ไหมครับจากตรงนี้เราจะทำอย่างไรล่ะนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะถามแนวคิดจากที่นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์กันไว้นะครับครูฟุกขอถามครับขอถามตัวแทนกลุ่มหนึ่งครับจากตรงนี้ที่เรียนได้วิเคราะห์กันเอาไว้ขั้นตอนแรกเนี่ยนักเรียนต้องหาอะไรครับหาอะไรครับตัวแทนหนึ่งคนครับหาอะไรเอ่ยลุกเลยครับเชิญครับหาอะไรก่อนครับจากที่เราได้ร่วมกันวิเคราะห์กันภายในกลุ่มหาอะไรครับ
2: พื้นที่ของการปลูกมะม่วงค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าหาพื้นที่ปลูกมะม่วงกลุ่มอื่นว่าไงขั้นตอนแรกเพื่อจะหาพื้นที่ของการปลูกมะม่วงก่อนว่าปลูกไปเท่าไหร่ใช่ไหมกลุ่มอื่นว่าไงครับใช่ไหมถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับตอนนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนหาพื้นที่ปลูกมะม่วงว่าปลูกไปเท่าไหร่เมื่อได้พื้นที่ปลูกมะม่วงเสร็จทำไงต่อกลุ่มสามครับเชิญครับทำไงต่อครับตอนนี้เพื่อนบอกว่าเราหาพื้นที่ในการปลูกมะม่วงแล้วหาไงต่อ
2: หาพื้นที่ที่เหลือ
0: จากการ
2: ปลูกมะม่วง
0: ใช่ไหมเราจะหาพื้นที่ที่เหลือต่อนะครับเอาปรบมือเพื่อนหน่อยครับเมื่อได้พื้นที่ที่เหลือแล้วหาอะไรต่อครับกลุ่มสองครับตอนนี้เราจะหาพื้นที่ที่เหลือและสุดท้ายหาอะไรต่อหาอะไรครับกลุ่ม2ตัวแทนกลุ่มตอบครับ
3: พื้นที่ที่เหลือคูณเศษ1ส่วน6ครับ
0: พื้นที่ที่เหลือคูณกับเศษ1ส่วน6คือพื้นที่ของอะไร
3: พื้นที่ของชมพู่
0: ใช่ไหมครับก็คือหาพื้นที่ปลูกชมพู่โดยเพื่อนคิดได้จากนำเศษ1ส่วน6คูณพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับแสดงว่าจากตรงนี้ขั้นตอนที่1หาพื้นที่ในการปลูกมะม่วงใช่ไหมว่าปลูกไปทั้งหมดเท่าไหร่ขั้นที่2หาพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงขั้นที่3เมื่อได้พื้นที่ที่เหลือแล้วเราก็หาพื้นที่ในการปลูกชมพู่นะครับจากแนวคิดตรงนี้นะครับเก่งมากเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแนวคิดของครูฟุกนะครับในโจทย์1ข้อนะครับนักเรียนเราสามารถแสดงแนวคิดได้อย่างหลากหลายเลยนะครับวันนี้ครูฟุกจะมีแนวคิดมานำเสนอเพียง2รูปแบบนะครับครูฟุกจะใช้เป็นแผนภาพเข้ามาช่วยนะครับจากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ครูฟุกจะแทนให้เป็นที่ดินทั้งหมดจากที่ดินทั้งหมดเราทำอะไรบ้างปลูกมะม่วงใช่ไหมครับปลูกมะม่วงเศษ5ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดถ้าในส่วนสีเหลืองนี้เป็นพื้นที่ในการปลูกมะม่วงส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่อะไร
4: ที
0: ่
4: เหล
0: ืออะไรนะ
4: ที
0: ่เหลือครับจากทั้งหมดส่วนนี้ปลูกมะม่วงในส่วนตรงนี้คือพื้นที่ที่เหลือครับส่วนนี้คือพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วง จากพื้นที่ที่เหลือนี้ในส่วนสีขาวนะคะนักเรียนเราเอาไปทำอะไรต่อนำพื้นที่ที่เหลือไปทำอะไร
1: ปลูกชมพ
0: ู่ปลูกชมพู่แต่ปลูกชมพู่เพียงแค่เท่าไหร
1: ่
0: เศษ1ส่วน6ครูฟูก็จะประมาณดังนี้ครับของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงนะครับครูฟุกแสดงได้ดังนี้นะครับจากนั้นนักเรียนตอบว่าต้องหาพื้นที่ของการปลูกมะม่วงก่อนใช่ไหมครับจากโจทย์ปลูกมะม่วงเท่าไหร่เศษ5ส่วน9
1: ของพื้นที
0: ่ก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน9ของคือคูณพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับนะครับก็จะได้เป็นดังนี้ครับแสดงว่าเศษ5ส่วน9คูณ20เศษ1ส่วน4เนี่ยเมื่อคำนวณออกไปแล้วจะเป็นอะไรพื้นที่ของอะไรของการปลูกมะม่วงนะครับจากนั้นครับจากที่เพื่อนบอกเรียบร้อยแล้วขั้นที่2หาอะไรพื้นที่ที่เหลือพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคิดยังไงนำพื้นที่ทั้งหมดทำไงอ่ะเอาพื้นที่ทั้งหมดไปทำอะไรลบกับอะไรพื้นที่ที่ปลูกมะม่วงพื้นที่ทั้งหมดรู้ยังเท่าไหร่ครับลบด้วยพื้นที่ปลูกมะม่วงก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับที่เราเขียนเอาไว้ครูฟุ้งยกมาหมดเลยจากตรงนี้นักเรียนได้พื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงสุดท้ายหาอะไรเลยที่เพื่อนตอบพื้นที่อะไรปลูกชมพู่แต่ปลูกชมพู่ไปเพียงเศษ1ส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน6ของคือคูณพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคือตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับก็นำมาคูณทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็ได้คำตอบละจากนั้นเราจะนำที่เราได้วางแผนตรงนี้ไปเขียนแสดงวิธีหาคำตอบครับเวลาเขียนแสดงวิธีหาคำตอบให้ได้เขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาก่อนโจทย์บอกว่าเรามีที่ดินทั้งหมดเท่าไหร่ครับยี่สิบเศษหนึ่งส่วนสี่ไร่ใช่ไหมครับจากนั้นนำไปทำอะไรต่อไปปลูกอะไรปลูกมะม่วงเท่าไหร่ครับเศษ5ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดเมื่อเขียนมาแล้วขั้นตอนแรกที่เพื่อนบอกคือหาพื้นที่ปลูกมะม่วงดังนั้นพื้นที่ปลูกมะม่วงจะได้เป็นเศษ5ส่วน9เครื่องหมายคูณเพราะของไงของคือคูณพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อกี้เขียนมาแล้ว
1: 21เศษ1ส่วน
0: 4อ้าวทำอย่างไรคำนวณบอกครูฟุกทำไงครับเขียนจำนวนคันในรูปของเศษเกินจะได้เป็นเศษ5ส่วน9คูณเศษ81ส่วน4นะครับนักเรียนอย่าลืมหน่วยข้างหลังตอนนี้หน่วยเป็นอะไรแล้วไร่นะครับทำไงตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เป็นดังนี้ครับจะคูณเลยหรือหาจำนวนมาหารทั้งเศษและส่วนอะไรหารได
1: ้
0: 9หารอะไรได้เท่ากับ
1: 1
0: ได้เท่ากับ9ต่อไป9หาร9ได้เท่ากับ
1: 1
0: มีจำนวนนับได้หารได้อีกไหมครับมีเพียงแค่1จากนั้นนำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนตัวเศษคือ5คูณ9เป็นตัวส่วนคือ1คูณ4เป็นได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 5ส่วน4
0: หน่วยเป็นไร่ใช่ไหมครับตอนนี้นักเรียนทราบพื้นที่ของการปลูกมะม่วงรู้แล้วว่าปลูกมะม่วงเท่าไหร่เมื่อทราบพื้นที่ของการปลูกมะม่วงแล้วหาอะไรต่อขั้นที่2ที่เพื่อนตอบเอาไว
1: ้
0: พื้นที่ที่เหลือหายังไงพื้นที่ที่เหลือนำพื้นที่ทั้งหมดใช่ไหมลบด้วยพื้นที่ของการปลูกมะม่วงก็จะได้เป็น20เศษ1ส่วน4ลบด้วยเศษ45ส่วน4เขียนจำนวนคระในรูปของเศษเกินได้เป็นเศษ81ส่วน4ลบด้วย
1: เศษ45ส่วน4
0: อย่าลืมหน่วยนะครับเป็นไร่นะครับได้เท่าไหร่ครับบรรทัดต่อไป
4: เศษ36ส่วน
0: 4เศษ36ส่วน4ไร่ตอบเลยไหมจะตอบยังไง
4: เป็นรูปยังไ
0: งคือตอบในรูปแบบของอะไรจะเศษส่วนยังตามจำนวนนับหรือจำนวนคละคิดดีๆนะเท่าไหร่ครับ9ถูกต้องครับเพราะนักเรียนนำ4มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็คือ4หาร36ได้9 4หาร4ได้1ตัวส่วนเป็น1ใช่ไหมเราก็ตอบอะไรเลย9ใช่ไหมครับแสดงว่าเราเหลือพื้นที่จากการปลูกมะม่วงกี่ไร่
4: 9
0: ไร่เหลือพื้นที่จากการปลูกมะม่วง9ไร่ขั้นตอนที่2จบยังจบยังจบแล้วจะสู่ขั้นตอนที่3ของเพื่อนคือหาพื้นที่ของการปลูกชมพู่จากโจทย์นักเรียนต้องเอาจากโจทย์มาเขียนก่อนจากคำนวณในลำดับต่อไปนำสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนก่อนเพราะลำดับถัดไปเราจะหาพื้นที่ของการปลูกชมพู่ใช่ไหมครับนักเรียนต้องดูก่อนว่าโจทย์บอกอะไรเกี่ยวกับการปลูกชมพู่ก็คือเกษตรกรปลูกชมพู่เศษ1ส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงดังนั้นครับเกษตรกรปลูกชมพู่เท่าไหร่เศษ1ส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงของคือเครื่องหมายอะไรคูณของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงเหลือพื้นที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ9ทำไงต่อนำตัวเศษคูณจำนวนนับก็คือ
4: 9
0: ใช่ไหมก็คือ1คูณ9ใช่ไหมครับเป็นตัวเศษตัวส่วนเป็น
4: 6
0: คงเดิมครับทำไงต
4: ่ออ
0: ะไรมาหาร
4: 3
0: มาหาร3หาร9
4: คือ
0: 3ได้เท่ากับ3 3หาร6
4: คือ2
0: ได้เท่ากับ2นะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
4: เศษ
0: 3ส่วน2หน่วยเป็น
4: ไร
0: ่ยังไงต่อสุดท้ายแล้วตอบในรูปของจำนวน

0: ครับ1ข้อนักเรียนครับการที่นักเรียนจะหาคำตอบได้นั้นนักเรียนต้องมีการวิเคราะห์โจทย์และลำดับขั้นตอนในการคำนวณที่ดีใช่ไหมครับจากเมื่อสักครู่นี้เราได้ลำดับขั้นตอนเอาไว้แล้วเวลานักเรียนมาเขียนแสดงวิธีหาคำตอบนักเรียนก็จะเขียนได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนถูกต้องนี้ครูฟุกจะต้องมาหาก่อนว่าเราจะเหลือพื้นที่จากการปลูกมะม่วงเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรใช่ไหมครับจากโจทย์เราปลูกมะม่วงไปเท่าไหร่ครับของพื้นที่ทั้งหมดเอถ้าเราปลูกมะม่วงไปเศษ5ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดแล้วเราจะเหลือพื้นที่จากการปลูกมะม่วงคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของพื้นที่ทั้งหมดครับเท่าไหร่นะเศษ4ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดดังนั้นนะครับพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงเนี่ยคิดเป็นเศษ4ส่วน9มาจากไหนก็เกิดจากดังนี้ครับของพื้นที่ทั้งหมดด้วยนะดังนั้นครับนักเรียนก็สรุปเลยนะครับว่าพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคิดเป็นเศษ4ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคิดเป็นกี่ไร่นักเรียนจะหาอย่างไรครับก็นำเรารู้แล้วว่าคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ล่ะเศษ4ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดของคือคูณพื้นที่ทั้งหมดรู้ยังคือเท่าไหร่ครับนะครับก็จากตรงนี้ก็เป็นการหาพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงใช่ไหมครับเมื่อได้พื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงแล้วก็เหมือนเดิมหาพื้นที่อะไรเลยปลูกอะไรปลูกชมพู่ปลูกชมพู่ยังไงล่ะเศษ1ส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน6คูณตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมครับเราก็วางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันเนาะวิธีทำครับจากโจทย์เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่โจทย์บอกเกษตรกรมีพื้นที่ทั้งหมด20เศษ1ส่วน4ไร่ปลูกมะม่วงนะครับเศษ5ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของพื้นที่ทั้งหมดครับก็คิดได้จากเศษ9ส่วน9ลบด้วยเศษ5ส่วน9เท่ากับเศษ4ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดครับจากนั้นครับตอนนี้นักเรียนรู้แล้วนะครับว่าพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรจากนั้นเราก็มาหาพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงกันก็คือเศษ4ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดของคือคูณพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
1: 21/4
0: คำนวณหน่อยเร็วเท่าไหร่เศษ4ส่วน9
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 18/4ทำยังไงต่อครับนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เป็นดังนี้ครับทำไงต่อหาจำนวนนับมาหารใช่ไหมเอาอะไรมาหารดี
1: 9
0: 9หารอะไร
1: 9
0: ได้เท่ากับ
1: 9
0: 9หาร
1: 9
0: ได้เท่ากับ
1: 1
0: จากนั้นมีอะไรหารได้อีก
1: 4
0: 4หารอะไร
1: 4
0: หาร4ที่เป็นตัวเศษได้เท่ากับ
1: 1
0: 4หาร4ที่เป็นตัวส่วนได้เท่ากับ1จากตรงนี้มีอะไรหารได้อีกไหมมีแค
1: ่
0: 1เท่านั้นนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: 9
0: ใช่ไหมครับเพราะจากข้อนี้ตัวส่วนเป็น1ใช่ไหมครับนี่ก็ตอบเลยว่าเป็น9และอย่าลืมหน่วยข้างหลังตอนนี้หน่วยเราเป็นอะไรอยู่แล้วไร่แสดงว่าพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงกี่ไร่
1: 9
0: ไร่ใช่ไหมครับจากนั้นนำพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงไปคิดในการหาพื้นที่ปลูกชมพู่เหมือนเดิมครับก่อนจะหาพื้นที่จากการปลูกชมพู่เขียนในสิ่งที่โจทย์บอกมาก่อนพื้นที่ปลูกชมพู่คิดเป็นเศษ1ส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงดังนั้นครับพื้นที่ปลูกชมพู่ก็คือเศษ1ส่วน6ของ
1: ค
0: ูณพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคูณ9นะครับเหมือนเดิมเลยใช่ไหมก็จะได้เป็นดังนี้ครับนำอะไรมาหารได
1: ้
0: 3 3หาร9ได้เท่ากับ3หาร6ได้เท่ากับ
1: 2
0: จากนั้นนำตัวคูณตัวเศษตัวส่วนคงเดิมเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 3ส่วน2ไร่ตอบเลยครับสุดท้าย
1: 1เศษ1ส่วน2ไร่
0: คำตอบเท่ากันไหมครับเท่ากัน

0: นะครับและอย่าลืมสรุปคำตอบและตอบให้เรียบร้อยนะครับครบและ3ขั้นตอนขาดอีก1ขั้นตอนคืออะไร
1: ต
0: รวจสอบคำตอบเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับซึ่งครูฟุกจะใช้ความสมเหตุสมผลนะครับครูฟุกจะตรวจสอบนะครับว่า1เศษ1ส่วน2ไร่เนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ครับนักเรียนครับเรามีพื้นที่อยู่20เศษ1ส่วน4ไร่ใช่ไหมครับหรือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: อยู่ประมาณ
0: 20ไร่นะครับและเราปลูกมะม่วงไปเศษ5ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดหรือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน2ของพื้นที่ทั้งหมดดังนั้นครับพื้นที่ปลูกมะม่วงเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นักเรียนก็คิดได้จากเศษ1ส่วน2คูณ20นะครับเท่ากับ10ไร่ใช่ไหมครับเศษ1ส่วน2คูณ20ก็เท่ากับ10นะครับแสดงว่าเราปลูกมะม่วงไปทั้งหมด10ไร่เอ๊ะแล้วเหลือพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับคิดได้อย่างไรพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ที่เราประมาณมา20ลบด้วย10นะครับก็จะเท่ากับ10ไร่เราเหลือพื้นที่ประมาณ10ไร่นำพื้นที่ที่เหลือไปทำอะไรครับไปปลูกชมพู่ซึ่งจากโจทย์เราปลูกชมพู่เศษ1ส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นปลูกชมพู่ประมาณเศษ1ส่วน6คูณพื้นที่ที่เหลือก็คือ10นะครับจะได้เป็นเศษ10ส่วน6นำอะไรมาหารนะอะไรมาหารเศษ10ส่วน6 2นะครับ2หาร10ได้5และ2หาร6ได้เท่ากับ3ก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน3นะครับหรือเท่ากับ1เศษ2ส่วน3หน่วยเป็นไร่ซึ่งคำตอบจริงๆของเราคือ1เศษ1ส่วน2ใกล้เคียงกับ1เศษ2ส่วน3มั้ยครับที่เป็นค่าประมาณ
1: ใกล้เค
0: ีย
1: ง
0: ใช่มั้ยครับแสดงว่าคำตอบของเรานั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลครับจากนั้นครับเรามาทำกิจกรรมกันนะครับเพื่อทดสอบความเข้าใจนะครับคือใบกิจกรรม 2.14 ครับคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเหมือนเช่นเคยครับและแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกกลุ่มครับและในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหานะครับซึ่งอยู่ในใบกิจกรรมนะครับและเวลาทำนะครับตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอและร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับถ้าเวลาเหมาะสมครูอาจจะสุ่มมานำเสนอหรืออาจจะให้นำเสนอแนวคิดครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ใบกิจกรรมลงมือทำได้เลยครับ

ทำเสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะขึ้นเฉลยไว้ให้นะครับและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมการตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนแก้ไขด้วยปากกาแดงครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันเลยครับ

0: วจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับบางขั้นตอนเนี่ยอาจจะคิดแตกต่างจากครูฟุกนะครับแต่สุดท้ายคำตอบต้องอะไรกันเท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนในการสรุปบทเรียนของเรานะครับก็คือจะสรุปเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหานะครับซึ่งเรามีอยู่4ขั้นตอนซึ่งนักเรียนได้ปฏิบัติตามนี้เลยใช่ไหมครับในการแก้โจทย์ปัญหานะครับแบบฝึกหัด 2.15 ครับมี4ข้อครับทำทุกข้อนะครับพวกฟุกอยากให้นักเรียนฝึกฝนนะครับบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนขึ้นหน่วยใหม่ในเรื่องของทศนิยมและการบวกการคูณการหารทศนิยมครับหน่วยใหม่แล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางและเรื่องแรกก็คือการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนครูฟุกฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนมาก่อนนะครับและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมดังนี้เลยนะครับนักเรียนครับขั้นต่อไปตรวจสอบความเข้าใจครับของตนเองเตรียมตัวครับพร้อมยังพร้อมแล้วยกครับนะครับสำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะเพิ่มเติมให้ในภายหลังนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับและพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ด้วยนะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความพอรู้

0: จากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สุขใจช่วยคุณยายขายขนม
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนๆไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าและกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่า
2: เพื่อนลองช่วยนับหนึ่งเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
0: กระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน5และกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่3ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5
2: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน
0: ต่อไปคุณยายให้นับ1เอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้น
2: ตอนนี้วุ้นแต่ละสีเหลือจำนวนชิ้นไม่เท่ากันเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งเติมเศษส่วนแสดงจำนวนของวุ้นที่เหลือแต่ละสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้ถูกต้องกัน

ีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลยว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: Class ready.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm good. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is Things in my classroom. นักเรียนคะวันนี้ค่ะเราอยู่ในเรื่องนี้ค่ะ Things in my classroom ชั่วโมงที่1นะคะทีนี้ควรถามค่ะ What does it mean? What does it mean? แปลว่าอะไรลูก What is the meaning of this topic? สิ่งของ
3: ในห
2: ้
3: องเร
2: ีย
3: น
2: วันนี้เรื่องนี้ง่ายนะคะสิ่งของในห้องเรียนใช่ค่ะ So I want you to give me an example of things in the classroom. An example, anything in the classroom. อะไรก็ได้ลูก An example, give me one. Workbook, yes, workbook. Table, okay, table. Chair, good. What else?School bag? Yes. What is school bag? กระเป๋านักเรียนค่ะ What else? Pen? Yes. Pencil? What? Whiteboard? Yes. Whiteboard. นะคะกระดานเขียนมีอะไรอีกลูกเยอะแยะมากมายลูกเรียกปลายทางบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะ Ruler? Yes. Ruler. แปลว่าอะไรลูก Ruler? ไม้บรรทัดอะไรอีกลูก What elseEraser. What else? Sharpener. Yes, sharpener. อะไรอีกลูกมีอะไรไหมเยอะนะ Microphone. Book. Yes, book. อะไรอีกหมดยัง TV. Television.ได้นะคะบางทีบางโรงเรียนมีเนาะฉะนั้นนะคะนั่นก็คือสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนได้เนาะทีนี้ค่ะควรมีกิจกรรมให้นักเรียนค่ะแต่กิจกรรมนี้ต้องใช้ความจำนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่า remember me remember me คืออะไรคะจำฉันสิจำฉันหน่อยฉะนั้นควรจะมีภาพค่ะภาพเกี่ยวกับ things in the classroom ก็คือสิ่งของอยู่ในห้องเรียนนั่นแหละจำให้ได้มากที่สุดควรจะมีเวลาให้ only 10 seconds คืออะไรคะ 10 seconds ให้แค่10วินาทีเท่านั้นนะคะจำให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวควรจะถามนะว่ามีอะไรบ้างให้แค่รอบเดียวโอเคไหมคะ Are you ready
1: yeah.
2: นักเรียนปลายทาง Are you ready
1: yeah.
2: นักเรียนต้นทางตอบเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้น ready go

0: The first question, how many things on the screen or how many things do you see?
1: มีกี่อย่างคะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางปลายทางมีกี่อย่างลูก
0: How many things? How many? About? เ
1: ท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ลูก
0: About 10? About 10? 15?
1: 15 15ชิ้นใช่ไหมคะ15อย่างใช่ไหมอ้าวอย่างแรกค่ะนักเรียนคะช่วยกันลูกอย่างแรกอะไรสิ
0: Pencil
1: Pencil โอเคมีอะไรอีกคะ
0: Whiteboardbook student computer
2: teacher
0: student
1: given ไปแล้ว
0: table
2: notebook
0: eraser
1: ไปมั่งยังนี่อ่ะทีนี้เรียนคะมาดูกันค่ะนี่ก็คือสิ่งที่นักเรียนดูไปเมื่อสักครู่นะคะควรบอกว่า things in classroom ฉะนั้น how many things are there how many thingsมีกี่ภาพถามก่อนมีกี่ภาพ
3: 16
1: มีทั้งหมดกี่ภาพ
0: 16 there are 16 pictures มีทั้งหมด16ภาพ
1: แต่ how many things แต่มีกี่สิ่งคะมีสิ่งของกี่สิ่ง
3: 14
1: ถูกต้องค่ะมีแค่14สิ่งเท่านั้นอะไรไม่ใช่
0: teacher and student
1: ถูกต้องค่ะฉะนั้นภาพครูและนักเรียนไม่ใช่นะคะทีนี้เรามาทบทวนคำศัพท์หน่อยค่ะสิ่งที่ครูวงอันนี้อะไรครับภาษาอังกฤษ
0: pencil
2: scissors
0: good
2: book
0: notebook
2: what about this
0: chair
1: ปฏิทินลูกได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนในชั่วโมงนี้ค่ะอันนี้เครื่องคิดเลขภาษาอังกฤษได้ไหม
3: ไม่ได้
1: ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนในชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะ
0: computer
2: good
0: eraser
2: pen
0: table
2: book
0: yes it's a book what about this
2: black
0: board
1: blackboard ก็คือกระดานดำนะคะ what about this
2: teacher
0: table
1: คำนี้นะคะนักเรียนค่ะโต๊ะทำงานเราเรียกว่า desk desk ก็คือโต๊ะทำงานต่างกับคำว่า table นะคะถ้า table คือโต๊ะที่ไม่มีอะไรลูก
3: ล
1: ิ้นชักแต่ถ้า desk มีลิ้นชักไห
3: ม
1: มี what about this onedictionary ก็คือพจนานุกรมนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมก่อนลูกกิจกรรมที่เราจะต้องทำวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมีการอ่านออกเสียงคำศัพท์แน่นอนค่ะแล้วก็มีการให้ความหมายนะคะเกี่ยวกับ classroom items เกี่ยวกับอะไรลูก classroom items or things in the classroom ก็คืออะไรคะสิ่งของในห้องเรียนนะคะเหมือนกันค่ะ items ก็เหมือนอุปกรณ์นั่นเองค่ะถัดมาสิ่งที่2ค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือ ask and answer questions about usefulness of things มาแล้วค่ะคำใหม่ค่ะ usefulness คืออะไร useful แปลว่ามีประโยชน์ usefulness น่าจะแปลว่าอะไรลูกก็ความการมีประโยชน์ของอะไรนั่นเองสิ่งของฉะนั้นเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสิ่งของในห้องเรียนว่าสิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์อะไรบ้างควรว่านักเรียนทราบอยู่แล้วแต่นักเรียนทราบไหมว่าประโยชน์ของแต่ละสิ่งของถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงถ้าอย่างสมมติว่าดินสอใช้ทำอะไรลูกนักเรียนว่าใช้เขียนทีนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้ประโยคว่าไงทราบไหมวันนี้เราจะได้เรียนกันลูกไม่ทราบเนาะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันค่ะแต่ก่อนจะไปเรียนรู้ค่ะครูอันมีภาพให้ทั้งหมดกี่ภาพลูก How many pictures
0: There are 9 pictures here
1: มีอะไรบ้างคะภาพนี้ภาษาไทยก่อนปฏิทินการไกลทราบแล้วว่าเรียกว่า scissors ฉะนั้นง่ายเลยภาพนี้คืออะไรลูกกลูคืออะไรภาษาไทยกาวกาวนะคะกาวนะถัดมาอันนี้นักเรียนคะให้ดูแค่ตรงนี้ลูกไม่ดูคนนะคะเอาตรงนี้ที่เขากำลังวาดน่าจะเป็นเขากำลังพูดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับภาพวาดถูกไหมคะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้อะไรเอ่ย
4: ต
1: ู้หนังสือใช่หรือชั้นวางหนังสือค่ะเครื่องคิดเลข A ถึง Z น่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นอะไร
0: dictionary อ่ะหนูว่า dictionary อันนี้ล่ะคะอะไรเอ่ยอันนี้ไม่ใช่ไวท์บอร์ดลูกเป็นกระดานที่เอาไว้แปะพวกสื่อต่างๆเอาไว้เขาเรียกบอร์ดประชาสัมพันธ์นะคะป้ายประชาสัมพันธ์และสุดท้ายค่ะลูกโลกจำลองเนาะลูกโลกจำลองค่ะฉะนั้นหนูทราบแล้วว่าภาพแต่ละภาพคือภาพอะไรชิ้นนี้ควรให้คำศัพท์คำแรกค่ะก่อนที่จะเลือกรูปภาพอ่านคำศัพท์ตามควรค่ะ
2: a calculator
0: one more time a calculator a what is a calculator ภาพไหนลูก a calculator ดาวลูกเดาเพราะอันนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ตู้หนังสือบางคนบอกตู้หนังสือ a calculator อย่างอื่นละลูกเห็นเครื่องคิดเลขบางคนบอกเครื่องคิดเลขนั่นในปลายทางว่าอะไรคะใน9ภาพนี้ a calculator คำตอบคือ it's a เครื่องคิดเลขฉะนั้น a calculator แปลว่าเครื่องคิดเลขอาจารย์อ่านคำศัพท์ไปอีกหนึ่งรอบลูก
2: a calculator
0: แปลว่าไปต่อค่ะคำศัพท์ค่ะคำนี้ง่ายแต่อ่านออกเสียงให้ฟังหน่อยสิ
2: dictionary
0: ฟังนะคะคำนี้อ่านว่า a dictionary
2: a dictionary
0: one more time
2: a dictionary
0: โอเคง่ายค่ะคำนี้ a dictionary คือคำว่าอะไรคะDictionary เราเรียกทับศัพท์ว่า Dictionary แต่ทีนี้ภาษาไทยก็มีความหมายเหมือนกันคือคำว่าพจนานุกรมถูกต้องค่ะพจนานุกรมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า

0: One more time.
1: Dictionary.
0: โอเค a dictionary คือพจนานุกรมนะคะถัดมาค่ะคำศัพท์คำนี้อ่านตามค่ะ a group.
1: A group.
0: A group.
1: A group.
0: One more time.
1: A group.
0: One more time.
1: A group.
0: แปลว่าอะไรลูกนักเรียนว่าก
2: าว
0: มีกาวบางคนบอกกาวอย่างอื่นได้ไหมปฏิทินไหมตู้หนังสือไหมสิ่งนี้หรือเปล่า
2: ล
0: ูกโลกไหมหรือว่าป้ายประชาสัมพันธ์
2: ล
0: ู
2: กโลก
0: คิดว่าอะไรลูก
2: โลก
0: มาดูกันค่ะคำตอบคือ a globe is ลูกโลกค่ะฉะนั้นเอาอ่านคำศัพท์พร้อมแปลความหมายลูก
1: a globe
0: มาใช่แปลว่าลูกโลกจำลองนะคะถัดมาค่ะคำศัพท์คำนี้ง่ายค่ะอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ one two three go
1: scissors
0: one more time
1: scissors
0: อย่าลืมเสียง s นะคะ one more time scissors
1: scissors
0: scissors
1: scissors
0: ตอบพร้อมกันดังๆค่ะคือคำว่าคือคำว่าก
1: รรไกร
0: ถูกต้องค่ะ scissors กรรไกรนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคำศัพท์ที่ผ่านมามี article นำเสมอ a dictionary a calculator a globe ฉะนั้นมันต่างกันยังไงคะทำไมคำนี้ถึงไม่มีการนำด้วย a ไม่ทำไมไม่ใช้ a scissors เห็นความต่างไหมงงกันเลยทีเดียวเชียวทำไมเราใช้ a นำหน้าลูกเพราะคำศัพท์คำนั้นเป็นกี่ชิ้นอะ
2: หนึ่ง
0: เครื่องคิดเลขกี่ชิ้นหนึ่งชิ้นใช้อะ calculator dictionary หนึ่งเล่มใช้อะ dictionary ใช่ไหมคะลูกโลกหนึ่งชิ้นหนึ่งอันอะ globe แล้วทำไมคำนี้ถึงใช้ scissors ทำไมไม่ใช้อะ scissors อะไรสองข้างตาสองข้างอาขาใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมลูกมีสองข้างถูกไหมคะถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะคำว่า scissors คำนี้เป็นพระหูพจน์นะคะจะไม่มีการเติม article นำหน้าโอเคไหมคะโอเคไหมลูกฉะนั้นดูให้ดีนะถัดมาค่ะคำศัพท์คำนี้อ่านตามค่ะ a poster
1: a poster
0: a poster
1: a poster
0: แปลว่าอะไรคะตรงไหนคะภาพไหนลูกล่าสุดป้ายประชาสัมพันธ์ใช่ไหมใช่ไหมคะอ่ะมาดูกันค่ะภาพนี้เพราะวันบอกแล้วให้ดูตรงนี้ค่ะโปสเตอร์ก็คือแผ่นป้ายใช่ไหมคะแผ่นประชาสัมพันธ์แผ่นป้ายนั่นเองเพราะเขามีการบอกว่า International Artist Day จัดขึ้นวันนี้นั่นแสดงว่าโปสเตอร์ก็คือแผ่นป้ายประกาศเพราะอันนี้แต่อันนี้เราเรียกมันว่าอะไรลูกบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือป้ายประชาสัมพันธ์นั่นเองทีนี้มาดูค่ะถัดมาคำนี้ง่ายอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ
1: a grew
0: one more time
1: a grew
0: อ่ะคำนี้อ่านว่า grew
1: grew
0: grew g l ค่ะ
1: grew
0: grew
1: grew อ่
0: ะฉะนั้นค่ะ a grew คืออะไรลูก a grew คือกาวถูกต้องค่ะ a glue แปลว่ากาวโอเคไปต่อที่ภาพคำนี้ค่ะอ่านได้ไหมคะคำนี้ลองซิ
1: calendar
0: คำนี้อ่านตามลูก a calendar
1: a calendar
0: a calendar what is a calendar คือภาพปฏิทินถูกต้องค่ะปฏิทินนะคะ a calendar แปลว่าปฏิทินเอาอ่านตามพร้อมแปลความหมายลูก a calendar แปลว่าปฏิทินถัดมาภาพนี้ค่ะคำศัพท์ให้มาทั้งหมด2คำค่ะคำแรกอ่านว่า a book อ่านตามค่ะ a bookshelf
1: a bookshelf
0: a bookshelf
1: bookshelf
0: อีกหนึ่งคำค่ะ a board
1: a board
0: a board
1: a
0: มีตัว R นะคะฉะนั้น aboard
2: aboard
0: อ่ะนักเรียนคิดว่า2คำนี้ตรงกับภาพไหนจ๊ะ up bookshelf ก่อนควันว่าง่ายเพราะมีคำทับศัพท์ให้คือคำว่า book ใช่ไหมคะ book ก็คือชั้นวางหนังสือแล้ว aboard ล่ะลูกก็คือบอร์ดประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะคือบอร์ดประชาสัมพันธ์โอเคไหมคะฉะนั้นตอนนี้ครบแล้วทีนี้กลับไปทบทวนคำศัพท์ค่ะอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ
2: calendar
0: one more time
2: calendar
0: แปลว่าเครื่องคิดเลขหรือปฏิทินลูก
2: ปฏ
0: ิทินนะคะถัดมาค่ะOne more
2: time
0: แปลว่า
2: บอร
0: ์ดประชาสัมพันธ์ถัดมาค่ะ
2: bookshelf
0: One more time
2: bookshelf
0: อย่าลืมเสียง F ค่ะ bookshelf
2: bookshelf
0: bookshelf
2: bookshelf
0: แปลว่าชั้นวางหนังสือก็ได้ตู้หนังสือก็ได้ค่ะถัดมาลูก
2: bookshelf
0: One more time
2: Poster.
0: แปลว่าก็โปสเตอร์ก็ได้ทับศัพท์ก็ได้หรือป้ายประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะถัดมา
2: scissors
0: one more time
2: scissors
0: โอเคแปลว่าก
2: รร
0: ไกรถัดมา
2: a group
0: ไปแล้ว group ไปแล้ว globe
2: a globe
0: สระโอนะลูก globe แปลว่า
2: ล
0: ูกโลกจำลองถัดมาค่ะอ่านว่า
2: calculator
0: one more time
2: calculator
0: แปลว่าเครื่องคิดเลขถัดมาค่ะ
2: dictionary
0: one more time
2: Dictionary
0: แปลว่าพจนานุกรมหรือถ้าเรียกทับศัพท์ก็ได้ก็แปลว่า Dictionary ถัดมาค่ะ
2: Aglue
0: One more time
2: Aglue
0: แปลว่าอะไรลูก Aglue กาวนะคะทีนี้ถึงเวลามาเรียนประโยคค่ะนักเรียนมาดูประโยคนี้นะคะควันถามว่าเขาถามว่า What can we do withglue what can we do with glue แปลว่าอะไรคะ with a glue what can we do with a glue what can we do เราทำอะไรกับกาวได้หรือก็คือเราใช้กาวทำอะไรนั่นเองฉะนั้นกาวจะทำอะไรลูก
2: ป
0: ิดกระดาษค่ะใครทราบมั่งว่าถ้าจะบอกว่าเราใช้กาวในการติดกระดาษพูดว่ายังไงอย่างแรกก่อนเราสามารถ we can yes เพราะเขาถาม what can we do ฉะนั้นเวลาตอบก็ we can do อะไรไม่รู้ with a glue ฉะนั้นเราใช้ในการติดกาวใช่ไหมคะติดกระดาษติดกระดาษว่าไงลูกอะไรทำให้มันเหนียวเหนียวเรียกว่ายังไงมาดูกันลูกเขาบอกว่าWe can stick something together with it. คือเราทำอะไรกับมันลูก We can stick แปลว่าติดนะคะติด something บางอย่างค่ะเข้าทำไม together เข้าด้วยกันด้วยกาวนั่นเองฉะนั้นให้นักเรียนดูนะคะ We can แล้วก็ตามด้วยความสามารถของสิ่งของอันนั้นโอเคไหมคะเช่นควันถามว่าดินสอฉันทำอะไรลูก What can we do with a pencil What can we do with a pencil ดินสอจะทำอะไรเขียนหนังสือใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาตอบก็คือ we can เขียน write with it แค่นั้นเองโอเคไหมคะก็คือเราสามารถใช้ในการเขียนด้วยดินสอโอเคไหมลูกฉะนั้นดูให้ดีนะถัดมาค่ะควันถามใหม่ค่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสิ่งของแล้วนะไม่ใช่อกลูแล้วนะเป็น what can we do with a
2: dictionary
0: ใช้อะไรคะถามถึงประโยชน์ของอะไรพจนานุกรมใช้ทำอะไรลูกพจนานุกรม
2: หาคำศ
0: ัพท์ถูกต้องหาคำศัพท์ค่ะหาความหมายของคำศัพท์

ว่ายังไงอ่ะ search search อะไรลูก search จบไหม search the words okay we can search the word okay อะไรได้อีกมาดูกันลูกควรให้มาว่า we can find the meanings of words แปลว่าอะไรคะ meaning

0: ความหมายเราสามารถหาความหมายของคำศัพท์ได้นะคะ init ก็คือเราใช้ dictionary ในการหาคำศัพท์นั่นเองทีนี้ค่ะให้นักเรียนดูโครงสร้างของมันค่ะถ้าประโยคนี้ what can we do with อะไรก็ไม่รู้เวลาเราตอบค่ะเราตอบว่า we can โอเคไหมคะโอเคไหมได้ไหมลูกได้อยู่นะโอเคทีนี้ค่ะควันดึงประโยคคำตอบออกมาทั้งสองประโยคเลยประโยคแรก we can stick something together with it กับ we can find the meaning of words ให้นักเรียนดูโครงสร้างของมันค่ะเพราะเดี๋ยวหนูอาจจะต้องมีการนำตรงนี้ไปเขียนด้วยนะคะนำไปเขียนโครงสร้างของมันลูก we ถอดโครงสร้างค่ะ we คืออะไรจ๊ะคืออะไรในประโยค subject ถูกต้องค่ะ we คือ subjectต่อด้วยอะไรลูกหลัง V คืออะไร คำว่าอะไรทั้งคู่เลย
1: can
0: ประโยคที่สองก็ can ฉะนั้น subject ตามด้วยคำว่า
1: can
0: ตามด้วยคำว่า can ถัดมาค่ะตามด้วยอะไรอีกประโยคแรกหลัง can ค่ะตามด้วยคำว่า stick กับประโยคที่สองตามด้วยคำว่า find stick กับ find คืออะไรลูกคือคำอะไรคำประเภทไหน stick แปะไฟหาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือ verb ถูกต้องค่ะ stick กับไฟเรียกว่า verb ช่องที่ไหนด้วยช่องที่1 นะคะจำไม่ดีนะหลัง can จะต้องตามด้วย verb ช่องที่1 นะคะจากนั้นส่วนตรงนี้เราเรียกว่าส่วน complement คืออะไรลูกส่วนอะไรส่วนขยายใช่สิ่งข้างหลังนะคะหลัง verb คือส่วนขยายฉะนั้นค่ะประโยคนี้ถ้า what can we do with a pencil เวลาเราตอบอะไรมาก่อน
1: we can
0: ความสามารถประโยชน์ของสิ่งของนั้นของดินสอ we can writeใช่ไหมคะ we can write with it ทีนี้ค่ะอันนี้คือประโยคแรกนะมาดูประโยคที่สองค่ะเหมือนเดิมค่ะ what is a glue for กาวใช้ทำอะไรประโยคเหมือนกับประโยคแรกคำถามแรกไหม what can we do with a glue เหมือนไหมเหมือนกันเพียงแต่แค่ประโยคใช้เหมือนกันไหมความหมายเหมือนแต่ประโยคใช้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันประโยคนี้จะทำไมกว่าสั้นกว่าทีนี้เรียนว่าถ้าควรถามว่า what is a glue for ตอบยังไงลูก it's ถูกต้อง it is ถูกค่ะ it is stick มาลองเดาดู it is stick something with it เพื่อนบอกว่าIt is stick something with it เพื่อนบอกอย่างนี้นะเรามาดูกันค่ะเวลาตอบค่ะเขาตอบว่า it is for sticking something together ประโยคต่างไหมเป็นยังไงลูก it is for sticking something together ให้นักเรียนดูค่ะ it is ใช่ it หมายถึงอะไรลูกหมายถึงมัน
2: สิ่งของ
0: ใช่สิ่งของเหล่านั้นก็คือคำว่าอะไรคะก็คือตัวอะไรนั่นเอง
2: กาว
0: ใช้สำหรับ it is for sticking verb เติม ing หลัง for นะคะ verb จะมีการเติม ing เมื่อสักครู่ we can stick มีการเติม ing ไหมไม่มีนะคะไม่มีการเติม ing แต่ประโยคนี้ it is for sticking ต้องมีการเติม ing something together แค่นั้นเองแสดงว่า2ประโยคเมื่อสักครู่นี้ความหมายในการถามเหมือนกันแต่เวลาตอบเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันฉะนั้นต้องดูที่รูปประโยคฉะนั้น it is a glue for เวลาตอบ it is for sticking something togetherทีนี้กลับมาที่ประโยคนี้ค่ะลองอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ What is a dictionary for? ลองตอบ

0: คะเมื่อสักครู่ what can we do with a dictionary ลองทบทวนคราวที่แล้วก่อนประโยคเดิม what can we do with a dictionary we can find the meanings of words we can find นะ we can find ฉะนั้นค่ะ a dictionary for อะไรมาก่อนเลย it is for ถูกต้องค่ะ it is for find เติมอะไร ing it is for finding the meanings of words very good it is for finding the meanings of words พอเข้าใจมั้งยังพอเข้าใจยังลูกพอได้ไหมอ่ะทีนี้ลงมาถอดโครงสร้างค่ะ it ค่ะนักเรียนคะคืออะไรของประโยคลูกใช่ก็คือ subject ถูกต้องค่ะนักเรียนคะนักเรียนไม่ต้องกลัวผิดลูกอะไรก็ตามนะคะถ้าขึ้นต้นด้วย pronoun หรือคำนามนะคะส่วนใหญ่คือประธานค่ะ subject ตามด้วย is ลูก is คืออะไรลูกverb to be ถูกต้องกับ verb to be it is แล้วตามด้วยอะไรทั้งหมดเลย for ตามด้วย for แล้วจากนั้นค่ะ sticking กับ finding เป็นอะไรคะเป็น verb ช่องที่หนึ่งเติม ing ฉะนั้นนะคะตรงนี้ประโยคนี้นะคะคำว่า sticking กับ finding ไม่ได้เป็น verb ของประโยคนี้เนาะฉะนั้นตรงนี้เราจะเรียกว่า gerund gerund ก็คือ verb ช่องที่หนึ่งบวกอะไรนั่นเองบวก ing ค่ะนักเรียนแล้วจากนั้นตามด้วยอะไรคะเมื่อสักครู่ส่วนขยาย complement ก็คือส่วนขยายพอได้ไหมคะพอไหวไหมลูก
1: ไหว
0: นะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองฝึกด้วยแบบฝึกหัดกันค่ะเดี๋ยวเราใช้แบบฝึกหัดกันลูกฉะนั้นนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางหยิบ workbook ขึ้นมาเลยลูก workbook อ่ะเดี๋ยวเราจะช่วยกันทำนะคะอ่ะแต่อย่างแรกค่ะกิจกรรมแรกนะคะค่อนข้างง่ายนะให้นักเรียนหยิบไปงานที่4ขึ้นมาเลยลูก what page is it what page หน้าที่เท่าไหร่ลูก what page page number 36 page number 36เรียกปลายทางเปิดหน้าที่36ได้เลยนะคะนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะเป็นการทบทวนคำศัพท์ลูกเป็นการทบทวนคำศัพท์ใบงานนี้เราจะทำไปพร้อมกันนะคะพร้อมกันนะลูกแต่ก่อนจะทำนะคะมาดูคำสั่งก่อนค่ะคำสั่งเขาบอกว่าmatch the letters with the words ให้ทำอะไรลูก match the letters จับลูก match ก็คือจับคู่อะไรกับอะไร letters a b c d e f g ตัวอักษรกับอะไรคะ with the words กับคำศัพท์นั่นเองฉะนั้นเนี่ยจะต้องไปดูค่ะถ้านักเรียนสังเกตจากใบงานของนักเรียนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในภาพของนักเรียนจะมีตัวอักษรระบุอยู่ใช่ไหมคะใช่ไหมลูกฉะนั้นนะคะให้นักเรียนดูให้ดีนะว่าสิ่งที่เขาวงไว้ตรงนั้นคืออะไรนะเราจะช่วยกันทำค่ะวันมีการขยายภาพขึ้นมาค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางใช้ภาพของคุณครูได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำภาพใหญ่ให้ค่ะทีนี้มาดูคำแรกค่ะข้อแรกเขาให้คำว่าอะไรมาลูกข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งอ่านว่าอะไรนะ calculator แปลว่าอะไรลูกเครื่องคิดเลขภาพไหนคะ what is the letter letter h okay letter h ฉะนั้นนักเรียนก็ใส่ตัวอะไรเข้าไปลูก h เลยค่ะใส่ตัว h นะคะ h นะไปต่อค่ะภาพที่สองลูกคำศัพท์ข้อที่สองให้คำว่า globeแปลว่าอะไรคะลูกโลก What is the letter letter E very good What about number three คำว่า desk What is the letter letter C very good What about number

0: For bookshelves. Bookshelves มีการเปลี่ยน F เป็น VES นั่นแสดงว่าตู้หนังสือกี่ตู้หลายตู้ภาพไหนลูก What is the letter? Letter D. Letter D. Bookshelf. What about posters? Poster ลูก posters. Letter
1: A.
0: Letter
1: A.
0: Letter
1: A.
0: ตัว A ค่ะตัว A.ไปต่อที่ภาพที่6ลูกข้อที่6ค่ะให้คำว่าอะไรมา
2: table.
0: คำว่า table which letter is a table letter
2: I
0: very good letter I what about number 7
2: blackboard
0: yes blackboard letter letter letter good letter F what about the next number 8Board, yes, it's a board.
2: G.
0: Which letter is a board?
2: G.
0: Letter
2: G.
0: G. Good, letter G. And the last, number 9. Glue. Which one is glue? It's a glue.
2: G.
0: Letter
2: B.
0: B. ถูกต้องค่ะทีนี้ภาพสุดท้ายค่ะคำสุดท้ายในใบงานของหนูคือคำว่าอะไรลูก
2: This.
0: ซ้ำไหมซ้ำฉะนั้นนักเรียนขาขีดค่าคำว่า desk ออกค่ะแล้วเปลี่ยนเป็นคำว่า map M A P ค่ะขีดข้อสุดท้ายนะคะเขียน map ลงไปลูก map M A P map แปลว่าอะไรลูก map แผนที่ map แปลว่าแผนที่นะคะ map it's a map เหลือแค่ภาพเดียวลูกคือภาพ J ถูกต้องค่ะหลบมุมอยู่ตรงนี้นะคะหลบมุมอยู่ตรงนี้นะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายคือภาพ J ค่ะทันไหมอันนี้ไม่ยากค่ะเพราะเป็นการทบทวนคำศัพท์เนาะทีนี้มาถึงตรงนี้ค่ะใบงานที่5ค่ะหน้าถัดไปเลยค่ะหน้าที่37ใช่ไหมลูก37ใช่ไหมโอเคใบงานนี้นะคะมีทั้งหมด2คำสั่งด้วยกันนะคะมีคำสั่ง A และคำสั่ง B มาดูคำสั่ง A ก่อนลูกคำสั่ง A เขาบอกว่า match the sentences with the picturesทำอะไรอีกแล้ว
2: จ
0: ับคู่อะไรกับอะไรประโยคกับรูปภาพจับคู่ประโยคกับรูปภาพค่ะซึ่งใบงานของเรียนหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะฝั่งทางซ้ายหนูมีประโยคให้และฝั่งทางขวามีอะไรให
2: ้
0: มีรูปภาพให้ทีนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยไปทำเองโอเคไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะดูข้อที่1ก่อนค่ะข้อที่1นักเรียนขาอ่ะประโยคพร้อมกันหน่อยค่ะข้อที่1ลูก
2: we
0: words and meaning in it แปลว่าอะไรลูกประโยคนี้พวกเราหาคำศัพท์และความหมายด้วยสิ่งนี้ใช้อะไรคะใช้คำว่าอะไรภาพไหนลูกคือภาพอะไรเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะ
2: dictionary
0: ฉะนั้นนักเรียนก็โยงเส้นค่ะประโยคไปหารูปภาพที่เป็นพจนานุกรมคือภาพนี้โยงหรือยังจ๊ะนักเรียนค่ะพยายามใช้ไม้บรรทัดนะลูกจะได้เรียบร้อยนะคะใช้ไม้บรรทัดนะคะถัดมาประโยคที่2ค่ะอ่านไหนอ่านพร้อมกันลูก We can cut things with them What thing is it? Cut them คือคำว่า scissors ฉะนั้นโยงเส้นไปหา scissors ก็คือกรรไกรถูกต้องค่ะโยงเส้นไปหากรรไกรเลยNext sentence. Read together. 1, 2, 3, go. We can surf the internet with it. Surf the internet. We can surf the internet with it. Computer. Okay. ไปค่ะ

ส่วนข้อที่4ข้อที่5นะคะจนถึงข้อที่10ทำเองแค่โยงเส้นลูกให้เวลา2นาทีพอไหมพอแล้ว2นาทีค่ะ

0: ทีนี้ค่ะนักเรียนคะควรว่านักเรียนเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำเรียบร้อยแล้วเนาะฉะนั้นมาตรวจคำตอบในข้อที่4กันค่ะข้อที่4ลูก we can find our country on it find our country คือคำว่า globe ถูกต้องค่ะ globe ถัดมาค่ะ we can post some information on it informationinformation ค่ะ information we can post some information on it
1: board
0: ถูกต้องค่ะบอร์ดประชาสัมพันธ์นี่ก็คือเราสามารถคำว่า post ก็คือนำไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะคะลงบนสิ่งนี้ไปต่อที่ข้อที่6ค่ะ it is for calculating ก็คือการเอาไปทำอะไรคะคำนวณไปคิดเลขฉะนั้นคือคำว่าcalculator ก็คือเครื่องคิดเลขนั่นเองถัดมาค่ะข้อที่7ค่ะตรงกับภาพไหนลูก it is for sticking paper glue ถูกต้องข้อ8ค่ะ it is for putting the flowers in แจกันภาษาอังกฤษว่าไงลูก is a แจกันภาษาอังกฤษว่าไง vaseอ่ะพูดตามค่ะ vase คำนี้นะคะ vase อ่านว่า vase ใช้สามารถเขียนคำศัพท์เพิ่มเข้าไปได้นะคะ vase ลูกใช่ค่ะ vase ก็คือแจกันนั่นเองค่ะ vaseถัดมาข้อที่9ลูก it is for keeping the book neat and clean what is it ตู้วางของตู้วางหนังสือชั้นวางหนังสือ bookshelf good and the last one it is for telling the date แปลว่าอะไรลูก date วันที่ใช้ในการบอกวันที่ค่ะภาษาอังกฤษคืออะไรคือคำว่าอะไรปฏิทินใช่คือคำว่าอะไรรู้คำศัพท์car อ่าแล้วนักเรียนปลายทางคะปฏิทินค่ะเรียก

0: อะไรลูกอันนั้นเป็นต้นทางปลายทางฟังนะคะปฏิทินค่ะ calendar calendar calendar โอเคปฏิทินภาษาอังกฤษเรียกว่า calendar ตู้หนังสือเรียกว่า bookshelf แจกัน vase กาว glue เครื่องคิดเลข calculator พจนานุกรมDictionary อะไรอีกป้ายประชาสัมพันธ์ Abort แผ่นประชาสัมพันธ์ Poster ลูกโลกจำลอง Globe มีอะไรอีกลูกที่ยังไม่ได้เอาไปกรรไกร Computer Computer โอเคทีนี้ไปต่อที่ใบงานที่5ค่ะนักเรียนคะยังอยู่ในใบงานที่5นะคะแต่จะอยู่ในส่วนของinstruction B ลูกแล้วอยู่ใน instruction B นะคะคำสั่ง B ค่ะคำสั่งนี้จะมีการมอบหมายการบ้านให้นักเรียนด้วยนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อลูกคำสั่ง B 8มี8ข้อเราจะทำในชั่วโมง4ข้อโอเคไหมคะทำในชั่วโมง4ข้อแบ่งให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้าน4ข้อโอเคไหมคะทีนี้คำสั่งเขาว่ายังไงมาดูกันลูกคำสั่งเขาบอกว่าanswer the questions by using the sentences from instruction A ให้นักเรียนทำอะไรคะ answer the questions เขียนตอบคำถามค่ะ by using the sentences from instruction A โดยใช้อะไรลูกโดยใช้ the sentences sentence อะไรสักอย่างใน instruction A ค่ะนักเรียนค่ะ sentence เราก็พูดเข้ามาประจำนะคะ sentence word คำศัพท์ sentence ประโยคค่ะโอ้ยตายอ่ะ question by using the sentences from instruction A ก็คือให้นักเรียนนำประโยคในคำสั่งอะไรมาใช้ประโยคในคำสั่ง A มาใช้นั่นเองในการเขียนตอบคำถามแต่ทีนี้มาดูค่ะเราจะทำข้อที่1กับข้อที่2นะคะในส่วนนี้นะข้อที่1ก่อนค่ะประโยคนี้ถามว่าไงลูก What can we do with a bookshelf ถาม What can we do with a bookshelf ประโยคนี้ตอบยังไงคะ We can ถูกต้องค่ะอย่างแรกเลยเขียน We can นักเรียนขึ้น We can ก่อนเลยWe can bookshelf ลูกใช้ทำอะไรคะในคำสั่ง A เขาบอกว่ายังไง It is for keeping the books neat and clean ฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีการแปลงประโยคนั้นเพราะประโยคนั้นเขาให้คำกริยาอยู่ในรูปของ gerund ก็คือ verb ช่วงที่หนึ่งเติม ing ถูกไหมคะ verb เติม ing ฉะนั้น we can ลูก we canKeeping เป็น keep จาก keeping ตัด ing ออกเหลือ we can keep จากนั้นก็ลอกประโยคท้ายมาเลยค่ะ keep อะไรลูก keep อะไร the books neat and clean ได้ไหมได้ไหมอ่ะทีนี้นักเรียนคะดูประโยคที่2ค่ะWhat can we do with scissors? ข้อที่2ลูกข้อที่2ค่ะอย่างแรกขึ้นประโยคค่ะ We can cut things with them ฉะนั้นให้นักเรียนดูให้ดีนะคะประโยคเขาถามว่าอะไร What can we do? ฉะนั้น What can we do? ตอบ We can โอเคไหมคะทำตัวอย่างในส่วนนี้ให้ดูข้อ1ข้อ2และไปต่อที่ข้อที่4ค่ะข้อ3เนี่ยคำถามเดียวก็คือ What can we do with อะไรเดี๋ยวหนูไปดูเอาโอเคไหมคะโอเคไหมลูกทีนี้มาในส่วนข้อที่5ขออภัยค่ะไปข้อที่5ข้อที่5ค่ะเปลี่ยนคำถามค่ะคำถามว่าไงลูก What is a calendar for เปลี่ยนคำถามแล้วค่ะใช้ for นั่นแสดงว่า what is a calendar for ตอบยังไงลูกอะไรขึ้นก่อน it ถูกต้องค่ะ it is for แล้วตามด้วย gerund ลูก it is for verb เติม ing calendar ใช้ทำอะไรคะ tell the date ฉะนั้น verb เติมอะไรคะ ing ฉะนั้น tell เป็น telling it is for telling the dates โอเคไหมคะตามโครงสร้างที่หนูเรียนเลยไปข้อที่6ค่ะ What is a dictionary for? ขึ้นต้นประโยคคำตอบค่ะ It is for เขาให้อะไรมาคำสั่ง A ลูกคำสั่ง A เขาให้อะไรมา Find ฉะนั้น Find the meaning Find the word ฉะนั้น Find ต้องเติม ing for finding words and meanings แค่นั้นเองโอเคไหมคะโอเคไหมลูกนักเรียนจดไปแค่1ข้อก็ได้นะคะนอกนั้นนักเรียนไปทำเอาได้เนาะเพราะว่าเรามีประโยคตัวอย่างให้แล้วก็คือคำสั่ง A เนาะโอเคไหมคะอ่ะทีนี้ข้อถึงข้อที่8นะคะที่เหลือนักเรียนทำเองเนาะฝากงานค่ะชี้แจงนักเรียนต้นทางปลายทางนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่5คำสั่ง B นะจำนวน4ข้อค่ะข้อที่3ข้อที่4ข้อที่7ข้อที่8เป็นการบ้านนะคะฝาก4ข้อนะคะและฝากคุณครูปลายทางค่ะอธิบายการทำใบงานที่5ในคำสั่ง B ให้นักเรียนฟังอีกครั้งนึงนะคะและขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนระหว่างการทำใบงานด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งครูปลายทางนะคะสังเกตและตรวจสอบการเขียนคำศัพท์และการใช้ประโยคของนักเรียนให้ถูกต้องตามโครงสร้างที่เรียนด้วยนะคะทีนี้ค่ะมาถึงช่วงเวลาสรุปค่ะทุกคนปิดหนังสือค่ะ close your workbook close Stop writing. อันนี้ดูค่ะภาพนี้ควรให้ภาพอะไรมาลูก What is it? It's a globe. What is it for? ใช้ทำอะไรคะควรให้ find our country. โครงสร้างแรก subject บวก can บวก verb บวก complement แต่งให้หน่อย We can find our country with it ถัดมาโครงสร้างที่2ค่ะ it is for finding our country พอได้ไหมอ่ะทีนี้อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะสุดท้ายแล้ว we can serveThe internet with it ถัดมาค่ะโครงสร้างถัดมา It is for surfing the internet แค่นี้เองโอเคไหมคะถ้าประโยคไหนใช้ for ต้องตามด้วย verb เติม ing โอเคเนาะฉะนั้นนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจฝากคุณครูปลายทางอธิบายให้เรียนด้วยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของ things in my classroom too ก็คืออยู่ในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะมี2อย่างนะคะคือใบความรู้ที่1ค่ะเรื่อง possessive form นะคะและใบงานที่6เรื่อง whose is this 2 อย่างนี้ให้นักเรียนนำมาด้วยนะคะในชั่วโมงถัดไปค่ะ That's it for today class leader
1: class ready
2: Thank you, teacher.
0: Thank you, students. See you again next time.
2: Bye.

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของสำนวนไทยสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยนักเรียนยังจำได้ไหมว่าชั่วโมงที่แล้วเราทำกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรยังจำได้ไหมครับครูจะยกสถานการณ์มาให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนทำไมวิเคราะห์เปรียบเทียบสำนวนไทยกับสถานการณ์นี่เรียกว่าการเชื่อมโยงก็คือเชื่อมโยงสำนวนไทย1เรื่อง1สำนวนกับสถานการณ์ทำไมครับ1เรื่อง1เหตุการณ์เอามาเข้าด้วยกันให้มันสอดคล้องและทำไมการถูกต้องเหมาะสมแล้วเวลาที่เราใช้สำนวนในการสื่อสารเราต้องใช้ให้ถูกต้องเพราะอะไรเพราะอะไรต้องใช้สำนวนให้ถูกต้องฉัตรมงคลฉัตรมงคลตอบให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ทราบว่าทำไมเราจะต้องใช้สำนวนไทยให้ถูกต้องด้วยครับ
3: เพราะหากใช้ไม่ถูกต้องอาจจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไปได้ค
2: ่
3: ะ
2: สำนวนทุกๆสำนวนมีความหมายไหมมีไหมมีสำนวนทุกสำนวนล้วนมีความหมายเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องใช้ให้ทำไม
3: ถูกต้อง
2: ถูกต้องตรงตามความหมายประมือให้เพื่อนและในชั่วโมงนี้นะครับครูโอก็มีเกมสำนวนไทยมาให้นักเรียนได้ลองช่วยกันนะครับช่วยกันตอบเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าเกมของครูโอเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนสังเกตเห็นบัตรคำตัวการ์ตูนที่ครูโอนำมาไหมเป็นคำที่มีลักษณะอย่างไรหัวหูตาปากมือศอกขาเท้าคำเหล่านี้มีความหมายเกี่ยวกับ
4: อว
2: ัยวะในร่างกายและก็ตามร่างกายของเราแต่วันนี้เอามาไม่ครบเอามาแค่พอประมาณอ่านคำแรกพร้อมกันอีกครั้งนักเรียนครับนักเรียนลองทายดูซิว่าคำที่ครูโอยกตัวอย่างมานั้นวันนี้ครูจะพาเล่นเกมเกี่ยวกับอะไรครูจะพานักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรนะครับเกมสำนวนไทยที่มีคำที่ครูกำหนดสำนวนไทยคู่ควรอวัยวะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นคำว่าหัวก็คือหัวล้านได้หวีแบบนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมตัวนั่งหลังตรงครูชี้คำไหนให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันแล้วก็ยกมือให้ตัวแทนนะหาตัวแทนยกมือเพียงคนเดียวถ้ากลุ่มไหนยกพร้อมกัน2คนถือว่าฟาวนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะคำแรกคือคำว่าขากลุ่มที่3คำว่าขาครับ
5: มือไม่พายอย่าเอาขาลาน้ำครับ
2: มือไม่พายอย่าเอาขาลาน้ำยังไม่ถูกต้องเคยได้ยินแต่มือไม่พายเอาเท้าลาน้ำเอ้ากลุ่มที่5ครับ
6: ขิงก็ราขาก็แรงค่ะ
2: ขิงก็ราขาก็แรงนักเรียนครับครูให้ยกตัวอย่างสำนวนที่มีคำว่าขาสำนวนเมื่อสักครู่มีคำว่าขาตรงคำไหนครับไม่มีกลุ่มอื่นช่วยกันดูช่วยกันดูขาช่วยกันเลยครับช่วยกันเลยปลายทางก็ช่วยกันด้วยนะครับปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับตอนนี้ครูโอนึกออกอยู่1สำนวนแล้วมีคำว่ากระต่ายอยู่ด้วย เป็นการยืนอ่ะกลุ่มที่1ยกมือก่อนให้กลุ่มที่1ตอบก่อนครับ
0: กระต่ายขาเดียวครับ
2: ยืนกระต่ายขาเดียวหรือกระต่ายขาเดียวถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนสำนวนต่อไปนะครับเอาให้ครบเลยคำต่อไปคือคำว่าหูเอาเร็วครับเอากลุ่มที่2ยกมือก่อน
4: ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาค่ะ
2: ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาใกล้ถูกแล้วจริงๆคือเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่เป็นไรปรบมือให้เพื่อนถูกต้องตอนนี้กลุ่ม1กลุ่ม2ได้คนละ1คะแนนนะครับคนละ1แต้มสำนวนต่อไปคำว่าหัวครับกลุ่มที่5ยกมือก่อน

0: ลุงที่5ยกมือก่อนได้สิทธิ์ตอบครับ
1: หัวล้านได้หวีค่ะ
0: หัวล้านได้หวีครูโอยกตัวอย่างไปแล้วจริงๆไม่ควรมาตอบอ่ะเอาคำอื่นเอาเป็นสำนวนอื่นอ่ะกลุ่มไหนได้อ่ะกลุ่มที่3ยกมือกลุ่มที่3ได้สิทธิ์ตอบอ่ะกลุ่มที่5ยกมือใหม
2: ่คนเดียวหัวหายครับ
0: มีไหมแปลว่า
2: คนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตาย3คนกลับมาได
0: ้แปลว่า
2: แปลว่ามีเพื่อนหลายคนย่อมดีกว่าเพื่อว่าจะได้ช่วยเหลือกันและกันคร
0: ับ เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนแล้วกลุ่มที่5เป็นสำนวนเดียวกับกลุ่มที่3ใช่ไหมไม่เป็นไรต่อไปครับต่อไปคำต่อไปคือคำว่าเท้าครับกลุ่มหนึ่งยกมือตอบก่อน
3: มือไม่พายเอาเท้าราน้ำคร
0: ับ มือไม่พายเอาเท้าราน้ำถูกต้องครับประมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นมีเพิ่มเติมไหมแกว่งอะไรเอ่ยอ่ะกลุ่มที่5
4: แกว่งเท้าหาเสี้ยนค
0: ่
4: ะ
0: แกว่งเท้าหาเสี้ยนถูกต้องประมือให้เพื่อนมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมครับต่อมาสำนวนต่อมาเอาคำว่าอะไรดีอ่ะเอาคำว่าปากครับกลุ่มที่3ยกก่อน
5: ปลาหมอตายเพราะปาก
0: ปลาหมอตายเพราะปากถูกต้องไหมถูกต้องกลุ่มอื่นกลุ่มที่1มีคำว่าปากเยอะมาก
3: ปากหวานก้นเปรี้ยวค่ะ
0: ปากหวานก้นเปรี้ยวถูกไหมถูกต้องประมือให้เพื่อนกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5สำนวนที่มีคำว่าปากปลายทางก็ตอบคำถามได้เลยนะครับ
6: ปากกัดตีนถีบค่ะ
0: ปากกัดตีนถีบสำนวนนี้มีคุณค่าในเรื่องของการสู้ชีวิตมากปรบมือให้เพื่อนครับกลุ่มที่2ยกมือตอบอีกครับสำนวนเกี่ยวกับคำว่าปากมีสำนวนใดอีกนะครับ
6: ตามใจปากลำบากท้องค
0: ่
6: ะ
0: ตามใจปากลำบากท้องประมือให้เพื่อนยังมีอีกครับยังมีอีกครูโอยังนึกได้อยู่ในหัวครูโออยู่เลยครับเคยได้ยินปากหอยปากปูไหมปากหอยปากปูอะไรอีกปอกกล้วยเข้าปากต่อมานะครับสำนวนนี้น่าจะหายากคำว่าสอครับกลุ่มที่3
2: ได้คืบจะเอาศอกครับ
0: ได้คืบจะเอาศอกจริงๆศอกเนี่ยมันเป็นหน่วยวัดระยะทางมันไม่ใช่อวัยวะแต่ก็มีคำว่าศอกอัปประมือให้กำลังใจเพื่อนกลุ่มที่5อีกแล้วครับโอ้โหเก่งมากเลยชั่วโมงนี้กลุ่มที่4ขอเสียงหน่อย
7: กินน้ำใต้ศอกครับ
0: กินน้ำใต้ศอกมันชอกช้ำใช่ไหมถูกต้องประมือให้เพื่อนโอ้เก่งมากเลยนะครับต่อมาเหลืออีกเหลือคำว่ามือไปยังคำว่ามือไปหรือยัง
8: ย
0: ังนะครับคำต่อไปคือคำว่ามือครับกลุ่มที่1ยกมือก่อน
3: ลูกไก่ในกำมือค
0: ่
3: ะ
0: ลูกไก่ในกำมือหรืออยู่ในกำมือประมือให้เพื่อนมีคำว่ามืออีกมีไหมกลุ่มที่5ครับวันนี้กลุ่มที่5มาแรงนะครับ
9: มัดมือชกค่ะ
0: มัดมือชกก็ได้ถูกต้องมีอีกไหมครับมืออะไรนะไม่ยอมพายกลุ่มที่1ละกัน
3: มือไม่เอาเท้าราน้ำครับ
0: มือไม่พายเอาเท้าราน้ำได้2คำเลยประมือให้เพื่อนสุดท้ายแล้วเหลือคำไหนครับ
8: ตา
0: คำว่าตาสุดท้ายคำว่าตาครับกลุ่มที่4ยกมือก่อนกลุ่มที่4เขามาแบบนิ่งๆ คำว่าตา
10: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาม
0: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามถูกไหมถูกต้องประมือให้เพื่อนมีคำอื่นอีกไหมเคยได้ยินกลุ่มที่5กลุ่มที่5
11: ปากว่าตาขยิบค่ะ
0: ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปากว่าตาขยิบถูกต้องครับมีอีกมีอีกครับมีอีกมีอีกครับกลุ่มที่3
12: ตาบอดได้แว่นครับ
0: โอ้โหครูคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีคนนึกถึงสำนวนนี้ตาบอดได้แว่นก็คือคนตาบอดจำเป็นต้องมีแว่นไปส่องไหมไม่จำเป็นถูกต้องครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกหนึ่งสำนวนที่ครูโอนึกออกตาดีได้ตาร้ายเสียอ่ะก็ขอปรบมือให้กับความเก่งของนักเรียนทุกคนทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับเดี๋ยวเราหลังจากที่เล่นเกมสำนวนไทยทำกิจกรรมเกี่ยวกับการนึกสำนวนที่เกี่ยวกับอวัยวะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเรียนในวันนี้นะครับก็คือเราจะเรียนเรื่องสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเป็นชั่วโมงที่2ต่อมานะครับจากชั่วโมงที่แล้วเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับนักเรียนก็ควรที่จะอธิบายลักษณะสำนวนที่เป็นสุภาษิตและคำพังเพยได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนไทยกับสถานการณ์ต่างๆได้รวมไปถึงการบอกความสำคัญของสำนวนไทยได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันคำถามมีอยู่ว่านักเรียนจะสามารถจำแนกสุภาษิตและคำพังเพยได้อย่างไรจะสามารถจำแนกได้อย่างไรครับสุภาษิตคืออะไรคำพังเพยคืออะไรยกตัวอย่างสำนวนไทยสำนวนนี้มาจะสามารถบอกได้หรือไม่ว่าสำนวนนี้เป็นสุภาษิตสำนวนนี้เป็นคำพังเพยแต่จริงๆแล้วเราจะเรียกรวมๆว่าสำนวนไทยทราบได้ไหมเราต้องดูอะไรเป็นเกณฑ์ดูถ้อยคำที่กล่าวดูอะไรอีกดูความหมายใครตอบเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องประมือให้เพื่อนนะครับนักเรียนจะต้องจำแนกสุภาษิตและคำพังเพยโดยใช้ความหมายเป็นเกณฑ์นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวกับสุภาษิตเรามาดูความหมายของสุภาษิตพร้อมกันสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวเป็นทำนองให้ข้อคิดคติและก็สั่งสอนเพื่อให้ทุกคนทำความดีถ้ายกตัวอย่างสำนวนไทยมาปุ๊บเป็นทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนปั๊บก็ตอบเลยว่าเป็นสุภาษิตเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันนะครับเรามาดูสำนวนไทยสำนวนแรกที่เป็นสุภาษิตเลยนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็คือสุภาษิตนะครับหมายถึงอะไรอ่านพร้อมกัน
13: หมา

0: ก็คือสุภาษิตที่สั่งสอนให้คติเตือนใจในเรื่องของการทำว่าถ้าทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วก็ได้ชั่วนะครับและสุภาษิตต่อมาแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเข้าใจความหมายไหมแพ้เป็นพระเป็นพระต้องนิ่งต้องสงบถ้าชนะเป็นมารดีอกดีใจเย้ยหยันแบบนั้นดีไหมไม่ดีแพ้เป็นพระชนะเป็นมารก็หมายถึงยอมสงบเสียดีกว่าการเอาชนะต่อเพราะจะทำให้เรื่องราวทำไมลุกลามไปทั่วจนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นกีฬาหรือเล่นเกมถ้าเราแพ้เราต้องทำไมเราต้องนิ่งเราต้องใจเย็นไม่ตีโพยตีพายไม่โวยวายนะครับต่อมาซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานซื่อก็คือซื่อตรงคดก็คือคดโกงนะครับเป็นสุภาษิตที่หมายถึงคนซื่อสัตย์จะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นานนะครับและมีความมั่นคงในชีวิตการงานส่วนคนที่คดโกงทำไมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่นานก็จะต้องถูกจับใช่ไหมครับต่อมาไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าถ้าพูดถึงไฟเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ดีถ้าเปรียบไฟเป็นสิ่งที่ไม่ดีนักเรียนคิดว่าสุภาษิตนี้น่าจะมีความหมายว่าอย่างไรสุภาษิตนี้น่าจะหมายถึงอะไรไฟในเรื่องไม่ดีภายในครอบครัวนำไปเล่าบอกให้คนภายนอกฟังได้ไหม yeah. ไม่ได้แล้วเรื่องที่คนภายนอกนินทาคนในครอบครัวเราเอามาเล่าให้คนในครอบครัวเจ็บช้ำน้ำใจอีกได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าก็หมายถึงเรื่องไม่ดีภายในไม่ควรไปเล่าให้ผู้อื่นฟังและเรื่องที่บุคคลภายนอกเนี่ยว่าบุคคลภายในก็ไม่ควรมาเล่าให้คนในฟังประมาณนี้นะครับต่อมารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีทำไมต้องผูกวัวเอาไว้ปล่อยให้มันกินตามประสาได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมันก็กินเพลินหายไปเลยรักลูกให้ตีจำเป็นต้องตีตลอดไหมไม่จำเป็นตีเพื่อการอบรมสั่งสอนนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดนะไปบอกแม่ตีหนูหน่อยวันนี้ครูโอบอกว่ารักลูกให้ตีไม่ถูกการตีก็คือตีเพื่ออบรมสั่งสอนเพื่อให้เข็ดหลาบนะครับความหมายก็คือการเลี้ยงลูกเนี่ยอย่าเอาแต่รักทนุถนอมจนเกินไปต้องรู้จักสั่งสอนเมื่อทำผิดเพื่อให้หลาบจำมิฉะนั้นจะเสียคนได้นะครับต่อมาในส่วนของคำพังเพยเรามาดูความหมายของคำพังเพยพร้อมกันคำพังเพยหมายถึงถ้อยคำที่ทำไมแสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็ให้ข้อคิดด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนก็จะต้องแยกสำนวนที่เป็นสุภาษิตแล้วก็สำนวนที่เป็นคำพังเพยให้ได้ดังตัวอย่างที่ครูนำเสนอนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำพังเพยพร้อมกันสำนวนที่เป็นคำพังเพยสำนวนแรกกระต่ายตื่นตูมเป็นคำพังเพยที่มีความหมายอย่างไรใครจะบอกเพื่อนได้บ้างใครจำได้บ้างกระต่ายตื่นตูมหมายถึงคนที่ทำไมคนที่ตกใจไม่สำรวจให้ดีเสียก่อนนะครับเปรียบเทียบกับคนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ถ่องแท้เสียก่อนเหมือนกับกระต่ายตื่นตูมที่ทำไมไปนอนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวหรือว่าต้นตาลต้นตาลใช่ไหมแล้วลูกตาลมันหล่นจากต้นมาตุ๊บกระต่ายเป็นสัตว์ขี้ตกใจไหมเป็นสัตว์ขี้ตกใจแล้วทำไมก็ตื่นตกใจวิ่งไปบอกสัตว์ป่าว่าฟ้าถล่มแล้วเป็นอย่างไรสัตว์ป่าก็พากันวิ่งหนีใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วฟ้าได้ถล่มไหมฟ้าได้ผ่าไหมครับ
2: ไม่
0: ลูกตาลตกนั่นเองลูกมะพร้าวตกเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกกระต่ายขี้ตกใจนะครับทำให้เกิดเรื่องเสียหายต่อมาหมองูตายเพราะงูเคยได้ยินไหมหมองูตายเพราะงูเป็นคำพังเพยที่หมายถึงอะไรหมองูเนี่ยก็จะเลี้ยงงูไปเรื่อยๆโดยประเภทที่เลี้ยงก็คือเป็นประเภทของงูเห่างูจงอางแล้วงูเห่างูจงอางเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายมากทำให้เราเสียชีวิตได้ถ้าโดนกัดก็เปรียบเทียบว่าผู้ที่มีความชำนาญในการเอางูเห่ามาเลี้ยงเป็นอาชีพแต่ก็อาจจะถูกงูเห่ากัดตายเพราะความประมาท พราะฉะนั้นอย่าไว้ใจพวกงูพวกสัตว์มีเขี้ยวเล็บนะครับต่อมาในส่วนของกิ้งก่าได้ทองคำพังเพยนี้มีความหมายว่าอย่างไรกิ้งก่าได้ทองกิ้งก่าปกติมันมีทองใส่ไหมพอเอาทองไปห้อยให้มันมันก็โผล่หัวดอกแดกดอกแดกดอกแดกมันหมายถึงคนที่ทำไมเย่อหยิ่งอ่ะได้ทองห้อยอยู่ในคอก็เย่อหยิ่งโอ้อวดว่าตนเองทำไมมีฐานะร่ำรวยก็หมายถึงพอได้ดีหรือร่ำรวยขึ้นมาก็เย่อหยิ่งจองหองลืมตัวลืมฐานะเดิมของตนเองก็เหมือนกับคำว่ากิ้งก่าได้ทองต่อมาครับขี่ช้างจับตั๊กแตนยังคุ้นๆกับสำนวนนี้ไหมการไปจับตั๊กแตนเนี่ยจำเป็นต้องโอ้โหจ้างช้างมาไปหาสัตว์ใหญ่มาไหมไม่จำเป็นต้องขี่ช้างขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะฉะนั้นขี่ช้างจับตั๊กแตนก็จะหมายถึงลงทุนมากแต่ได้ผลกำไรน้อยเหมือนกับว่าลงทุนไปเช่าช้างมา 5,000 บาทจับตั๊กแตนขายได้50บาทแบบนี้คุ้มไหมไม่คุ้มนะครับได้ผลนิดหน่อยไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ทำหรือสิ่งที่ลงทุนไปนะครับต่อมากินปูนร้อนทอง

กินปูนร้อนท้องรู้จักปูนไหมปูนมีลักษณะเป็นแบบไหนเป็นกรดหรือเป็นด่างเป็นอะไรก็ลองไปหาดูกันไปเพิ่มเติมความรู้เอานะครับกินปูนร้อนท้องถ้ากินปูนเข้าไปท้องมันก็จะร้อนไม่เหมือนกับคนที่ทำไมมีความหมายว่าอย่างไรคนที่ทำผิดก็จะเดือดเนื้อร้อนใจมีพิรุธออกมาทำให้ทราบว่าตัวเองนั้นทำผิดนะครับ

0: ะครับและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้หลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตและสำนวนที่เป็นคำพังเพยแล้วครูโอก็อยากจะให้นักเรียนนั้นนำความรู้จากการเรียนเรื่องนี้ไปใช้ในการทำกิจกรรมนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนปลายทาง
1: 118
0: หน้า118นะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกใบกิจกรรมใบงานให้กับนักเรียนนะครับเรื่องสำนวนชวนคิดสังเกตการทำงานและให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจด้วยนะครับเรามาดูใบงานของนักเรียนจะมีกรอบสี่เหลี่ยมมาให้นะครับให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับสำนวนไทยหรือวาดภาพสำนวนไทยสำนวนนั้นก็ได้แล้วให้เขียนชื่อสำนวนเขียนความหมายแล้วก็เขียนเหตุการณ์หรือเรื่องสั้นที่จะต้องสอดคล้องกับสำนวนนั้นๆให้ถูกต้องถ้าต้นทางปลายทางพร้อมแล้วนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับเดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเรามาดูผลงานของเพื่อนๆพร้อมกันเลยนะครับซึ่งผลงานนี้เป็นของเด็กหญิงภัทริกากลิ่นอัมไพนะครับเป็นของเด็กหญิงภัทริกากลิ่นอัมไพครับซึ่งเป็นผลงานที่นักเรียนได้รังสรรค์มาเกี่ยวกับภาพสำนวนไทยนะครับขอบคุณครับสำนวนที่เด็กหญิงภัทริกานำเสนอนะครับก็คือจับปลาสองมือเขียนได้ถูกต้องความหมายของสำนวนคือจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างเสี่ยงทำงานสองอย่างพร้อมๆกันอาจไม่สำเร็จสักอย่างถูกต้องนะครับในส่วนของการเขียนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับสำนวนนะครับลิสาอยากทำงานบ้านทั้งสองอย่างให้เสร็จแต่สุดท้ายก็ทำไม่เสร็จสักอย่างเช่นอยากกวาดบ้านและถูบ้านพร้อมกันทำให้ไม่สามารถทำงานทั้งสองอย่างออกมาได้ดีนะครับก็ถือว่าทำได้ดีและถูกต้องเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนคนต่อไปครับเป็นผลงานของเด็กหญิงละละนาอุไรพันธ์นะครับเด็กหญิงละละนาอุไรพันธ์นะครับก็ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยเลือกสำนวนเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดจริงๆต้องมีคำว่าหลังด้วยนะนะครับตรงนี้เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะครับความหมายก็คือถ้าเชื่อฟังผู้ใหญ่จะได้รับผลดีก็คือการเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่นะครับเรื่องราวก็แต่งได้สั้นๆนะครับกระชับจอยเป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้ใหญ่จึงเป็นที่รักของทุกคนก็ถือว่าแต่งได้สั้นกระชับปรบมือให้เพื่อนครับต่อมาครับเป็นผลงานของเด็กหญิงชาลิสาทองพริกชาลิสานะครับได้สร้างสรรค์ผลงานโดยเลือกสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวรูปนี้เป็นรูปเสือใช่ไหมครับรูปเสือรูปนี้ก็คือรูปวัวรูปวัวเสือแล้วก็วัวนะครับความหมายของสำนวนเขียนสั้นๆกระชับก็คือขู่ให้กลัวส่วนเรื่องราวเขียนมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวครูอ่านแบบกระชับนะครับมีเด็กหญิงเบลเป็นเด็กหญิงที่ชอบเล่นโดยที่ตัวก็อยู่ไม่นิ่งนะครับเธอชอบแกล้งสัตว์คำนี้ต้องเขียนเป็นแกล้งนะครับแกล้งแก้ไขถูกต้องมีอยู่วันหนึ่งในช่วงเวลากลางวันนะครับเธอเห็นวัวใช่ไหมครับเป็นคำว่าวัวนะวัวกำลังกินหญ้าอยู่จึงคิดไอเดียแปลกๆขึ้นมาได้เธอได้เขียนเสือตัวใหญ่ขึ้นมา1ตัวเพื่อนำไปขู่ให้วัวกลัวพอเธอนำเสือไปให้วัวเห็นวัวก็ตกใจวิ่งหนีนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็เขียนได้สอดคล้องกับสำนวนปรบมือให้เพื่อนครับต่อมาครับเป็นผลงานของเด็กชายพงธนานะครับพงธนาพ่วงทองเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางสำนวนนี้ก็คือน้ำขึ้นให้รีบตักสะกดถูกต้องความหมายคือเมื่อมีโอกาสให้รีบคว้าไว้ใช่แล้วนะครับมีโอกาสดีๆต้องรีบคว้าเอาไว้เขียนเรื่องราวดังนี้นะครับ Thank you ได้โอกาสไปเข้าแคมป์กับอัสสัมชัญธนบุรี Thank you เอาเว้นวรรคหน่อย Thank you ก็คว้าโอกาสนี้ไว้และ Thank you ก็ติดอัสสัมชัญธนบุรีแสดงว่าแตงกิ้วเนี่ยน่าจะเป็นนักกีฬาใช่ไหมแล้วรูปภาพเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นการได้โอกาสในการแลกเสื้อก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับกับการที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็ควรจะคว้าไว้ถูกต้องประมือให้เพื่อนนะครับต่อมาครับคนสุดท้ายแล้วนะครับคนสุดท้ายเป็นของเด็กหญิงณพนัสสอนซื่อนะครับได้เลือกสำนวนคนดีผีคุ้มความหมายก็คือคนที่ทำความดีย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องนะครับเพิ่มคำว่าศักดิ์สิทธิ์เข้าไปย่อมได้รับการคุ้มครองนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อลิส ป็นเด็กสาวอายุ12ปีเธอชอบไปทำบุญทุกๆวันหยุดอลิสเป็นเด็กดีต่อคุณพ่อคุณแม่มากทำตามศีล5ทุกข้อพออลิสโตขึ้นเธอจึงไม่ได้ทำบุญทุกวันแต่ก็ยังคิดทำบุญต่อไปก็คือไม่เลิกทำบุญวันหนึ่งอลิสกำลังเดินทางกลับบ้านเธอก็ถูกโจรปล้นทรัพย์และยิงเฉียดหัวใจโอ้โหแสดงว่าด้วยความดีของอลิสเนี่ยทำความดีมาเยอะเมื่อถูกปล้นโจรยิงก็เลยเฉียดหัวใจไม่ถูกจุดสำคัญก็เลยทำให้ชีวิตรอดปลอดภัยนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนเช่นเดียวกันหลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้นำเสนอผลงานการวาดภาพที่สอดคล้องกับสำนวนไทยหรืออาจจะวาดภาพสำนวนไทยก็ได้นะครับเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วก็ต้นทางก็ได้นำเสนอให้ปลายทางดูแล้วปลายทางก็สามารถนำเสนอในช่วงเวลาว่างก็ได้ช่วงพักกลางวันหรือช่วงที่คุณครูเรียกไปนำเสนอได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวหาตัวแทนนักเรียนมานำเสนอในเรื่องของการสรุปกิจกรรมพร้อมกันอ่ะภัทริกาเชิญครับเดี๋ยวจะให้ภัทริกาสรุปกิจกรรมจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่เนี้ยได้ประโยชน์อะไรบ้าง
1: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนและความหมายของสำนวนค่ะ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนและความหมายของสำนวนแล้วจากการที่ได้วาดภาพเนี่ยภัทริการู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่ได้วาดภาพเกี่ยวกับสำนวน
1: รู้สึกเข้าใจมากขึ้นในการวาดค่ะ
0: ถ้าเรียนรู้แค่สำนวนและความหมายก็จะเข้าใจแค่นั้นแต่เมื่อได้นำสำนวนมาถ่ายทอดเป็นภาพวาดด้วยก็จะทำให้ทำไมเกิดจินตนาการฝึกทักษะการวาดภาพด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ประมือให้และคำถามสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาเรื่องสำนวนไทยมีอะไรบ้างประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาเรื่องสำนวนไทยมีอะไรบ้างฉัตรมงคลฉัตรมงคลตอบให้เพื่อนๆได้รู้ได้ฟังกันหน่อยลูก
2: ทำให้เราสามารถใช้สำนวนไทยในการสื่อสารได้ดีขึ้นค
0: ่ะทำให้สามารถใช้สำนวนไทยในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ครูเคยบอกว่าถ้าเรารู้คำศัพท์เยอะเราก็จะมีคลังคำศัพท์เยอะถ้าเรารู้สำนวนเยอะเราก็จะมี
2: คลังสำนวนเยอะคร
0: ับถูกต้องประมือให้เพื่อนนะครับเราก็จะสามารถมีความรู้แล้วก็ใช้สำนวนไทยได้ทั้งการพูดแล้วก็การเขียนได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการอ่านเรื่องน่ารู้คู่สำนวนไทยสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างครับ

0: นะครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมแล้วก็ฝึกฝนทักษะไปแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ครูอยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยจะทำให้เราเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา

0: 10:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8:01 น.และเวลา12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเรานั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่

0: พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
1: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
0: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
1: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
0: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
1: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: นภาปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
1: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
1: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีก

0: ่วงพรมันน่ะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
0: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
2: พ่อด้วย
3: DLTV ด้วยครับ
0: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
3: ครับ
2: แม่
3: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไงได้บ้าง
4: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
4: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: รือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับมาติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึม

ข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพร

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

Easy Pet Care วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของการเลี้ยงและการดูแลนกเบื้องต้นเราก็จะมาดูกันว่าการเลี้ยงนกที่ดีนั้นควรจะต้องมีอะไรบ้างจุดแรกที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับก็คือว่าเราจะเลี้ยงนกในบ้านหรือนอกบ้านการเลี้ยงในบ้านนะครับก็จะมีข้อดีคือเขาได้มีเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆนะครับได้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถเห็นได้ทันทีนะครับการเลี้ยงนอกบ้านนะครับก็จะมีข้อดีที่เขาจะได้อยู่ในกรงขนาดใหญ่เขาได้ออกกำลังกายนะครับและเขาได้รับแสงอย่างเต็มที่ซึ่งจะเหมาะสมอย่างมากสำหรับนกที่ต้องการการขยายพันธุ์เพราะว่าระบบของฮอร์โมนเพศนะครับต้องการแสงที่ถูกต้องตามธรรมชาตินะครับถ้าเราเลี้ยงในบ้านเขาก็จะไม่ได้รับแสงในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของการอยู่นอกบ้านก็คือนอกบ้านนั้นอาจจะมีสัตว์ต่างๆที่มารบกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นยุงนะครับหรือว่ามดหรือว่าบางที่อาจจะมีงูก็ได้หรือมีหนูมากินเศษอาหารซึ่งจะต้องใส่ใจและก็ระวังให้มากนะครับเรามาว่ากันในเรื่องของกรงนะครับขนาดของกรงที่เหมาะสมสำหรับอย่างเช่นนกขนาดนี้นะครับควรจะมีที่ให้เขาได้บินถ้าเป็นกรงนอกบ้านนะครับก็คงจะเป็นกรงขนาด1x4 เมตรนะครับจะเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะจะทำให้เขาได้ออกกำลังกายนะครับทำให้กล้ามเนื้อของการบินเนี่ยได้ใช้ในทุกๆส่วนนะครับวัสดุของกรงตรงที่ดีนั้นควรจะทำจากสแตนเลสที่ปลอดสนิมนะครับเพราะว่ากรงบางชนิดนั้นมีการเคลือบสารเช่นสังกะสีนะครับเพื่อป้องกันการเกิดสนิมแต่ว่าข้อเสียคือถ้านกกัดแทะกรงแบบนั้นเกิดเป็นปัญหาสารพิษจากสังกะสีในตัวนกได้นะครับหรือกรงลวดที่เคลือบพลาสติกนะครับก็จะมีปัญหาว่านกที่เขากัดแทะเนี่ยเศษพลาสติกก็จะหลุดล่อนออกมาแล้วก็นกเขาก็กินเข้าไปเป็นปัญหาอุดตันหรือเป็นปัญหาบาดลำไส้ของเขาได้นะครับเพราะนั้นกรงที่ดีสุดควรจะเป็นกรงสแตนเลสนะครับส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้ในกรงนกนะครับอันแรกที่จะพูดก็คือคอนนะครับคอนคือเป็นจุดที่นกเกาะและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนคอนนะครับคอนที่ดีควรจะมีขนาดประมาณ2/3ของวงรอบเท้านกนะครับคือเท้านกประมาณนี้นะครับก็คือ2/3เหลือที่ว่างประมาณ1/3ของเท้านกคอนที่ดีควรจะมีผิวหยาบนะครับเพราะว่านกจะได้ไม่ต้องใช้แรงมากในการเกาะเขาจะต้องเกรงกล้ามเนื้อมากเพราะบางครั้งนกเกาะคอนเพื่อจะนอนเราอยากให้เขาได้ผ่อนคลายนะครับถ้าคอนมีความหยาบเนี่ยเขาก็จะเกาะโดยไม่ต้องใช้แรงมากนักนะครับบางครั้งนะครับคอนไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แต่ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติเป็นกิ่งไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับข้อดีของกิ่งไม้ธรรมชาติคือมันจะมีขนาดที่อาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างทำให้เขาได้ออกกำลังกล้ามเนื้อหลายๆแบบนะครับและมีความหยาบในตัวของมันเองบ้างเช่นอย่างคอนที่ไม่ดีอาจจะได้แก่ท่อแป๊บนะครับท่อ PVC ท่อเหล็กที่มีความเรียบลื่นอย่างเงี้ยจะไม่เหมาะนะครับหรือแม้แต่ไม้ไผ่นะครับก็คือมันมีความเรียบลื่นทำให้เขาต้องออกแรงมากปกติในการเกาะคอนนะครับทำให้ขาอาจจะเป็นแผลได้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของถาดอาหารและก็ถาดน้ำนะครับตำแหน่งที่ดีของถาดอาหารก็คือเมื่อนกเขาใช้เวลาเกาะอยู่บนคอนแล้วนะครับเขาก็จะได้กินอาหารได้อย่างสบายใจนะครับตำแหน่งพอดีก้มลงกินได้เลยนะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับถาดน้ำนะครับจะไว้ระดับเดียวกันก็ได้หรือจะไว้ข้างล่างก็ได้เพราะว่านกเขาจะไม่ค่อยได้กินน้ำเท่าไหร่นะครับนานๆจะกินน้ำสักทีหนึ่งและส่วนที่สำคัญนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของถาดที่รองรับเศษอาหารหรือว่ารองรับมูลนะครับเพราะว่านกเวลาเขากิน

เนี่ยเขาจะมีการคุ้ยเขี่ยนะครับแล้วก็เศษอาหารก็จะร่วงหล่นลงมาถ้าเราไม่มีถาดอาหารรองรับนะครับเศษตกลงมาที่พื้นก็จะมีปัญหาเรื่องของมดเรื่องของหนูที่จะมากินเศษอาหารที่ตกหล่นอยู่บนพื้นและบางครั้งก็จะไต่ลามากัดนกของเราได้นะครับการมีถาดอาหารจะช่วยให้เราทำความสะอาดได้อย่างง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารหรือเป็นมูลนกก็ตามบางท่านอาจจะเคยเห็นว่าในกรงนกนั้นจะมีของเล่นอยู่ด้วยนะครับของเล่นนั้นจะมีหลายอย่างนะเป็นของที่เอาไว้ให้เขาได้ใช้ปากนะครับจับเป็นก้อนขึ้นลงหรือว่าให้ไต่เชือกขึ้นไปไต่บันไดขึ้นไปหรือส่องกระจกหรือของเล่นที่ทำให้เกิดเสียงในแบบต่างๆนะครับสามารถให้ได้นะครับแล้วนกแต่ละตัวเขาจะชอบของเล่นแต่ละชนิดแตกต่างกันไปเราอาจจะต้องเอามาลองก่อนว่านกของเรานั้นชอบเล่นของเล่นแบบไหนนะครับข้อดีของการเล่นของเล่นคือทำให้เขามีกิจกรรมอย่างบางทีที่เราไม่สามารถมีเวลาให้กับเขาได้เต็มที่เขาก็ได้เล่นของเล่นและใช้เวลากับของเล่นเหล่านั้นทำให้เขามีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็ไม่เครียดมากนะครับสำหรับอาหารนะครับนกแก้วนั้นเขาจะกินอาหารอยู่2อย่าง2กลุ่มนะครับก็คือเมล็ดพืชนะครับแล้วก็พวกผักผลไม้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเมล็ดพืชเราอาจจะซื้อไปเป็นอย่างเดียวที่ตามร้านสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะถ้าให้ดีนะครับก็จะเป็นเมล็ดพืชรวมหลายชนิดนะครับอย่างเงี้ยจะมีเมล็ดพืช 5-10 ชนิดนะครับอยู่ในนี้ถ้าเป็นนกขนาดใหญ่นะครับชนิดของเมล็ดพืชก็ควรจะเหมาะสมกับขนาดปากของเขาด้วยนะครับอย่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะสมสำหรับนกแก้วมาคอที่ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีพวกเมล็ดพืชขนาดใหญ่ให้เขาได้กัดแทะนะครับผักผลไม้สดต้องระวังในเรื่องของความสะอาดนะครับควรจะเลือกมาจากแหล่งที่ปลอดภัยปราศจากยาฆ่าแมลงแล้วก็สารเคมีนะครับซึ่งการให้อาหารนะครับก็คือควรจะแยกกันระหว่างของสดกับของที่เป็นของแห้งนะครับถ้าผสมกันมากเนี่ยของแห้งจะเก็บได้ไม่นานนะครับนกส่วนใหญ่แล้วจะชอบกินพวกเมล็ดพืชมากกว่าเพราะมีความมันนะครับเราจะต้องให้2 อย่างให้สมดุลกันนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและสำนึกแด่พระกรุณาธิคุณตลอดเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายใต้การดูแลอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเหล่าจิตอาสาโดยวันนี้บริษัทปตท.สผ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนำอาหารว่างจำนวน 2,000 ชุดมาแจกให้กับผู้เข้ากราบสักการะพระศพเพื่อถวายเป็นพระกุศลขณะที่ประชาชนหลายคนที่เดินทางมาต่างรู้สึกตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์
2: ทั้งผมเองนะบอกว่ารู้สึกเป็นการสูญเสียนะครับรู้สึกเสียใจนะครับในนามประสบนิกรนะครับชาวไทยนะครับที่พระองค์ท่านนะครับได้มีสิ่งต่างๆที่ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนะครับรู้สึกเสียใจมากๆนะครับโครงการที่ประทับใจของพระองค์ท่านก็จะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพาครับที่

0: ช่วยเหลือประชาชนนะครับในยามเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับมีการแจกของพระราชทานนะครับให้กับประชาชนนะครับชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยต่างๆครับ
1: ประชาชนได้เยอะมากๆค่ะท่านให้โอกาสประชาชนในเรื่องกรณีอย่างกรณีคนที่ไปติดคุกอะไรพวกนี้ใช่ไหมท่านก็จะให้โอกาสให้สร้างอาชีพให้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ออกมาดำเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การช่วยเหลือของโครงการท่านเพื่อนพึ่งพานะช่วยเหลือประชาชนได้เยอะมากๆเลยค่ะ
2: บอกว่าในฐานะประชาชนชาวไทยค่ะได้รับทราบพระราชกรณียกิจของท่านหลากหลายโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการมูลนิธิพึ่งพายามยากค่ะโครงการแจกของในช่วงน้ำท่วมนะคะหรือว่าโครงการที่ช่วยเหลือนักโทษหญิงในกรมราชทัณฑ์ค่ะก็ในฐานะประชาชนก็รู้สึกซาบซึ้งถึงพระกรณียกิจที่ท่านได้ทรงทำไว้ค่ะ
3: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้จัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสามาคอยดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในด้านต่างๆตลอดทั้งวันเพื่อให้การเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
4: ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมารับศพอย่างต่อเนื่องพร้อมกับฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นในขณะนี้มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2คนรวมทั้งหมดเป็น32คนแล้วนะคะก็สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดและทราบชื่อผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วค่ะนางสาวชัญญานุชพุทมอนนะคะซึ่งก็เป็นน้องสาวของนายพฤทธิพงศ์พุทมอนนักดนตรีมือคีย์บอร์ดผู้เสียชีวิตรายที่26ค่ะเดินทางมารับศพพี่ชายกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสิงห์บุรีนางสาวชัญญานุชบอกนะคะว่าพี่ชายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยดูแลทุกคนมาโดยตลอดแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้ายพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันติดตามค้นหาพี่ชายจนเจอและขอเป็นตัวแทนของครอบครัวบอกกับทุกคนว่าไม่อยากให้จดจำภาพความสูญเสียหรือว่าความเศร้าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ว่าอยากให้จดจำพี่ชายในภาพของนักดนตรีที่กำลังเล่นดนตรีอย่างมีความสุขสำหรับประเด็นการเยียวยาค่ะนางสาวชัญญานุชบอกนะคะว่าจนถึงณขณะนี้ทางร้านยังไม่ได้ติดต่อครอบครัวเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องการช่วยเหลือแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีข่าวบอกว่าจะมีการมอบเงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาทนั้นครอบครัวไม่ได้ต้องการเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าใดก็ไม่สามารถทดแทนหรือเยียวยาความสูญเสียจากการจากไปของพี่ชายได้นอกจากนี้ฝากไปถึงผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะควรให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ต้องเกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
5: ไม่อยากให้เกิดและคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันก็ไม่ควรเกิดอยู่แล้วใช่ก็ถ้าจะผู้ประกอบการทุกคนก็คือตอนนี้เขายังมีโอกาสที่จะแก้ไขหรือว่าคนที่กำลังคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขามีโอกาสที่จะคิดทบทวนใหม่แค่ให้เขาคิดใหม่วางแผนใหม่ให้เขาคิดว่าเขากำลังจะทำทุกอย่างเพื่อมอบความสุขให้คนที่มาทุกคนที่มาใช้บริการเขามาเพื่อหาความสุขให้ตัวเองก็อยากให้เขามารับความสุขและกลับบ้านด้วยความสุขอย่ามาหาความสุขให้ตัวเองแล้วกลับบ้านด้วยความทุกข์หรือความเศร้าเลย
3: ต่อมาญาติของผู้เสียชีวิตรายที่27ก็ได้รับศพเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับและเจ้าหน้าที่มีการส่งมอบศพรายที่28ด้วยคือนางสาวสุชาวดีอำมาตย์หินให้กับญาติเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลณวัดศักดิ์ใหญ่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากนางสาววราพรพลเสรีเพื่อนสนิทของนางสาวสุชาวดีซึ่งเดินทางไปเที่ยวด้วยกันที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดเผยทั้งน้ำตานะครับว่าขณะเกิดเหตุนั่งอยู่ห่างหน้าเวทีประมาณ10เมตรและเห็นกลุ่มควันหนาปกคลุมหน้าเวทีอย่างรวดเร็วซึ่งตนเองยังคิดว่าเป็นเอฟเฟกต์ แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนจึงพยายามวิ่งหนีหาทางออกเพื่อเอาชีวิตรอดตนกับผู้เสียชีวิตนั้นทำงานคนละแห่งแต่ว่าพักอาศัยอยู่ที่เดียวกันและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ชวนกันมาเที่ยวด้วยกัน
6: เสียใจที่แบบพาพี่เขาออกอุตส่าห์แบบจะไปพักผ่อนก็เสียใจตรงที่แบบพาเขาไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันก็เคยเกิดขึ้นแล้ว2ครั้งก็ไม่อยากให้เป็นครั้งที่4ก็อยากให้ครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายในการที่แบบไปเที่ยวแล้วเจอเหตุการณ์ไฟไหม้
7: มีส่วนของเรื่องเงินเยียวยา1,000 บาทที่ทางร้านจะมอบให้เพิ่มเติมของเราเพราะว่ามัน
6: ให้เยียวยาก็เขามอบให้แต่ก็กลัวเรื่องที่แบบพอข่าวมันหายไปกลัวเรื่องที่มันเงียบหายไปแล้วจะมันจะไม่มีการเยียวยาอะไรเลย
4: ทางด้านของพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยนะคะว่าในเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตที่ส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งสิ้นคือ32คนค่ะแบ่งเป็นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27คนแล้วก็เสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาอีก5คนโดยในขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดและทราบชื่อผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วขณะนี้ส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตให้ญาติไปแล้ว28คนและคาดว่าภายในวันนี้ญาติจะเดินทางมารับร่างของผู้เสียชีวิตครบทั้งหมดสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกาย
8: นะตอนนี้มีเคสส่งมาตรวจที่นี่32รายครับตามที่ตามข่าวครับ32
9: ครับ32ราย
8: ครับ
9: หากแยกไปแล้วเนี่ยที่เกิดเหตุเสียชีวิตเท่าไหร่และมีการส่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเท่าไหร
8: ่ครับที่เกิดเหตุนี้27รายแล้วก็ไปรักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตต่อเพิ่มอีก5รายครับ
9: เท่ากับล่าสุดนี่คือเสียชีวิตเพิ่ม2รายจากเมื่อวานใช่ม
8: ั้ยใช่ครับเป็น32ครับทั้งหมด
10: เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะ
8: ส่วนใหญ่เกิดจากสำลักควันครับแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นบาดแผลถูกไฟไหม้จังทั่วร่างกาย
3: และหนึ่งในผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็ได้เข้าแจ้งความและนำหลักฐานคือคลิปในวันที่เกิดเหตุส่งมอบให้กับตำรวจยืนยันว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานภายในอาคารนายณัฐพงศ์ละครหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมด้วยนางจรัญละครมารดาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความขอรับการเยียวยาและเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายณัฐพงศ์เปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุมาเที่ยวกับเพื่อนรวม5คนนั่งบริเวณหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าตั้งแต่เวลาประมาณ 23:00 น.จนกระทั่งผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงสังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมาจากเพดานเหนือเวทีซึ่งในขณะนั้นเข้าใจว่าเทคนิคเอฟเฟคประกอบการแสดงแต่หลังจากนั้นเพียง 3-4 วินาทีกลุ่มควันได้เปลี่ยนเป็นสีดำหนาทึบแล้วก็พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วก่อนจะมีประกายไฟและเปลวไฟลุกไหม้ตามมาอย่างรุนแรงจากนั้นระบบไฟฟ้าภายในร้านทั้งหมดได้ดับลงจนมืดสนิทส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในร้านนั้นตื่นตระหนกและพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดมุ่งหน้าไปยังประตูหนีไฟทางด้านหลังร้าน
4: ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุนะคะไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและก็ไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานอยู่ภายในอาคารค่ะจะมีเพียงก็แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ใช้ไฟฉายเนี่ยส่องสว่างแล้วก็คอยตะโกนบอกทิศทางชี้บอกให้ผู้ใช้บริการวิ่งออกไปทางประตูหนีไฟด้านหลังร้านซึ่งเชื่อมต่อกับลานจอดรถนายณัฐพงศ์ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่มีการปิดประตูเพื่อบังคับให้ลูกค้าชำระเงินก่อนออกจากร้านนะคะยืนยันบอกว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มของตนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบริการเช่นกันแล้วก็มีได้ส่งมอบนะหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์ช่วง30นาทีก่อนเกิดเหตุประกอบการสอบสวนด้วยค่ะ
11: ไม่มีเลยครับกลิ่นอะไรก็ไม่มีครับใช่ครับไวมากครับ
12: แล้วก่อนนั้นไม่รู้ไหมว่าตรงนั้นมันเป็นประตูที่ออกมา
11: ไม่ครับผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไปครั้งเพิ่งเคยไปครับครั้งแรกครับ
12: ที่เราไปเรารู้ว่ามีประตูออกมา
11: อืมไม่รู้ครับพี่
10: ทำไมถึงกันแสดง
11: ก็เห็นพี่กาดแกส่องไฟไงครับตอนควันยังไม่ทันมาครับผมก็เห็นได้แบบเห็นแต่ไฟผมก็เลยวิ่งไปเลยแต่วันนั้นคนมันก็แออัดเต็มหมดแล้วครับ
10: กาดที่ยืนอยู่ตรงปลายทางของประตู
11: ใช่ครับหรือว่ายืนไปทางเลยครับไปทางอยู่ตรงประตูตรงที่มีโต๊ะลูกอมนั่นแหละครับเขาก็บอกว่ามาฝั่งนี้เขาบอกว่าอย่างนี้แล้วครับเขาส่องไฟใส
10: ่
11: คนเดียวครับ
10: ตอนที่เราพยายามที่จะวิ่งออกไปเนี่ยค่ะตอนนั้นเริ่มมีคนแบบล้มหรือว่าแบบอะไรหรือยัง
11: ล้มครับ
10: แล้วที่พี่บอกว่ามีการปิดประตูเพื่อที่จะให้มีการจ่ายเงินก่อนที่จะออกจากร้านมีจริงไหมคะเรื่องนี้
11: ไม่นะผมไม่ได้ยินนะครับพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันครับ
10: ข่าวที่เป็นลูกค้าที่จ่ายอันนี้เช็คบิน
11: ยังครับยังไม่ทันจ่ายเลยครับไปนั่งก็ไปสั่งก่อนครับ
10: ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนานไหมก่อนจะไป
11: ประมาณเกือบชั่วโมงนึงนี่แหละครับ
3: พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ประชุมร่วมกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีโดยได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปรวมแล้ว52ปากประกอบด้วยผู้ประกอบการพนักงานภายในร้านญาติผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บและในวันเดียวกันนั้นก็ได้สั่งการให้ชุดพนักงานสอบสวนแยกย้ายไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาคารระบบไฟฟ้าและผู้บาดเจ็บที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนอกจากนี้มีรายงานผลการกู้ข้อมูลภาพจากเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดจำนวน16ตัวภายในร้านโดยกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งก็ปรากฏภาพเหตุการณ์ในช่วงก่อนและเหตุอย่างชัดเจนโดยพบว่าประกายไฟเริ่มลุกไหม้บริเวณเพดานเหนือเวทีและใช้เวลาเพียง20วินาทีในการลุกลามไปอย่างรวดเร็วทั่วบริเวณอาคารซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะนำภาพหลักฐานดังกล่าวนั้นไปวิเคราะห์ร่วมกับผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปหาสาเหตุและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
4: อีกหนึ่งความกังวลของครอบครัวผู้บาดเจ็บนะคะทั้งเรื่องของการเยียวยาแล้วก็สิทธิ์ในการรักษานะคะเนื่องจากวันนี้จะสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง72ชั่วโมงของการใช้สิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือว่ายูเซฟค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะคะว่าการที่จะส่งต่อผู้ป่วยนั้นต้องให้แพทย์มีการประเมินและคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนพร้อมพิจารณาสิทธิ์แล้วก็ศักยภาพของโรงพยาบาลเป็นรายคนค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงนะคะว่าหลักการของนโยบายยูเซฟเป็นการดูแลค่าใช้จ่ายในระยะวิกฤต72ชั่วโมงแรกแต่หากพ้นกำหนดเวลาแล้วอาจจะเคลื่อนย้ายหรือว่าส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์เดิมจะต้องได้รับการยืนยันแล้วก็ประเมินความพร้อมจากแพทย์ผู้รักษาต้นทางร่วมกับโรงพยาบาลปลายทางอย่างเข้มงวดโดยจะไม่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเด็ดขาดหากผู้ป่วยยังไม่อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยเพียงพอนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ประสานงานจัดระบบโรงพยาบาลบัดดี้ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชน เพื่อจัดกลุ่มการดูแลรักษาและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิประกันภัยของร้านและประกันภัยส่วนบุคคลของผู้บาดเจ็บแต่ละรายเพื่อนำไปช่วยสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิบัตรทองอยู่ในต่างจังหวัดแต่มีความจำเป็นและประสงค์จะรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลเดิมทางกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งพิจารณารายละเอียดเรื่องของศักยภาพของโรงพยาบาลปลายทางในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้ขนาดใหญ่และภาวะไตวายซึ่งหากประเมินแล้วไม่สามารถรองรับได้ทางกระทรวงค่ะพร้อมเข้าไปช่วยเหลือดูแลในกรอบการดำเนินงานรวมถึงการดำเนินการประสานงานเพื่อย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลให้มีความเหมาะสมต่อไป
3: และสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับก็สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเขตจตุจักรโดยมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องดังนี้ครับโดยกรณีผู้เสียชีวิตให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของญาติหรือว่าคู่สมรสของผู้เสียชีวิตหรือทายาทโดยธรรมนะครับบัตรมรณะใบมรณะบัตรกับบัตรบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องในกับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บครับเอกสารประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีบาดเจ็บสาหัสให้ใช้บัตรประชาชนพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของทายาทโดยธรรมใบค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์ พทย์และบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ทั้ง2กรณีสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรภายใน30วันนับแต่วันที่ประสบภัยและเมื่อสำนักงานเขตตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายรับเงินช่วยเหลือณสำนักงานเขตจตุจักรต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับหมายเลขโทรศัพท์025139713
4: และจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะทำให้หลายจังหวัดมีการตื่นตัวเข้มงวดกวดขันเรื่องความปลอดภัยในสถานบันเทิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นทางตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นมีการสนที่กำลังกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นก็พบนะคะว่ามีการเปิดเกินเวลาและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยค่ะตำรวจสายตรวจสภ.เมืองขอนแก่นส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะออกตรวจสถานประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าตรวจที่ร้านจินหลงในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งขณะเข้าตรวจค่ะพบผู้ใช้บริการภายในร้านเนี่ยประมาณ100คนและยังมีการแสดงดนตรีสดมีนายฤทธิไกรอายุ26ปีแสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้านจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าร้านเนี่ยได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ว่าหลังพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่และผู้ดูแลร้านไม่สามารถนำใบอนุญาตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ดูแลร้านพร้อมกับตรวจยึดใบแจ้งค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้เป็นหลักฐานก่อนแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
3: นายกิติพงศ์กิติคุณปลัดจังหวัดจันทบุรีครับก็ปล่อยแถวบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งกอรมน.จันทบุรีฝ่ายปกครองตำรวจทหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในเวลากลางคืนหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งการตรวจครั้งนี้เน้นการตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการการป้องกันไม่ให้ผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าใช้บริการการตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดรวมถึงการควบคุมเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมตรวจมาตรการความปลอดภัยของอาคารทั้งระบบป้องกันอัคคีภัยบันไดหนีไฟทางออกฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟภายในสถานบันเทิงการติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟให้เห็นชัดเจนและการติดตั้งถังดับเพลิงในตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมกับตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาซึ่งปลัดจังหวัดจันทบุรีก็ย้ำว่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่าย
13: ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้ไปตรวจนะครับเรื่องของความปลอดภัยที่จะรองรับผู้มาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหนีไฟนะครับทางหนีไฟซึ่งมีทั้งหมด5ประตูหนีไฟนะครับซึ่งทางเข้าทางออกเนี่ยก็มีป้ายบอกชัดเจนป้ายไฟบอกชัดเจนนะครับในส่วนของผู้มาใช้บริการนะครับก็สามารถที่จะเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับก็สามารถหลบออกไปได้นะครับโดยที่สร้างความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะครับ
4: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนายรัฐพลราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานในการประชุมกำหนดมาตรการเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ประชุมนะกำหนดแนวทางเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานบริการทางด้านโครงสร้างของอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยเส้นทางหนีไฟการอนุญาตประกอบกิจการและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ทุกแห่งมีมาตรฐานความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินปัจจุบันค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย23แห่งและสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการอีกกว่า28แห่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะในกรุงเทพมหานครทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้แจ้งให้สถานประกอบการกว่า70แห่ง แห่งเร่งตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยพร้อมขยายการตรวจสอบไปยังสถานประกอบการอีกกว่า300แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำบอกว่าทางจังหวัดจะเร่งตรวจประเมินสถานบริการโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในที
3: ่ด้านนายกรัฐมนตรีครับก็เตรียมปรับปรุงกฎหมายจัดโซนิ่งสถานบันเทิงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยแม้ที่ผ่านมาจะมีการตรวจเข้มตลอดแต่ว่าก็เกิดเหตุซ้ำซากเพราะว่าคนนั้นตั้งใจทำผิดเพื่อหวังกำไรซึ่งร้านที่เกิดเหตุเองก็ต้องถูกยึดใบอนุญาตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเรื่องของการปรับโซนิ่งสถานบันเทิงในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็ต้องหารือกับกทม.และกับตำรวจฉะนั้นต้องการที่ว่าจะปรับดูว่าตรงไหนเหมาะสมแต่พอบอกให้ปรับก็จะมีเรื่องของการกำหนดระยะห่างจากโรงเรียนและวัดซึ่งปรับไปตรงไหนก็ปรับไม่ได้หมดจึงต้องมานั่งดูว่าจะแก้ไขอย่างไร

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
2: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
3: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
2: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
5: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบาเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราคงอยู่กันในเรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2นะครับที่ครูจะมายกตัวอย่างนั่นก็คือกลุ่มอะไรครับ
3: กลุ่มแม่บ้าน
2: ซึ่งจากชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนกลุ่มที่1ไปก็คือกลุ่มออม
3: ทร
2: ัพย์กลุ่มออมทรัพย์ใช่มั้ยครับกลุ่มออมทรัพย์นะครับยังจำได้ไหมครับว่ามีลักษณะอย่างไรก็คือลักษณะคล้ายๆกับธนาคารชุมชนใช่ไหมครับให้สมาชิกรู้จักการออมเงินส่งเสริมให้ประชาชนนะครับออมเงินแล้วก็ถ้าสมาชิกคนไหนเดือดร้อนสามารถยังไงได
3: ้กู้ยืมเงินได
2: ้สามารถไปกู้ยืมเงินจากกลุ่มออมทรัพย์ได้โดยคิดดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากนักกลุ่มประชากรพวกนี้ประชาชนพวกนี้นะครับอาจจะไปกู้จากธนาคารไม่ผ่านหรือว่าจะไปกู้จากเงินกู้นอกระบบก็ดอกเบี้ยแพงดังนั้นที่พึ่งของเขาก็คือธนาคารชุมชนหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์นั่นเองครับมาในวันนี้นะครับเรามาดูกลุ่มที่2กันครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันครับจุดประสงค์นะครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มแม่บ้านจากกรณีตัวอย่างได้โดยคุณครูนะครับจะให้นักเรียนดูกลุ่มแม่บ้านกลุ่มต่างๆในประเทศไทยแล้วก็ครูจะสอบถามแล้วก็พวกเราสามารถบอกกับครูได้แล้วก็วิเคราะห์ให้ครูฟังได้ครับเดี๋ยวเรามาทราบความหมายของกลุ่มแม่บ้านกันเลยกลุ่มแม่บ้านนะครับก็คือสตรีที่ทำงานในภาคเกษตรมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่ออะไรก็คือเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาความเป็นอยู่แล้วก็ประกอบอาชีพเกษตรนะครับเน้นคำว่าอะไรครับกลุ่มแม่บ้าน
3: สตร
2: ีสตรีคือผู้หญิงนั่นเองผู้หญิงที่ทำงานในภาคเกษตรนะครับแล้วก็มีความสนใจรวมตัวกันเป็นกลุ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อช่วยกันคิดร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ในการประกอบอาชีพครับนี่นะครับก็คือความหมายของกลุ่มแม่บ้านเรามาดูวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านกันนะครับว่ากลุ่มแม่บ้านจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรข้อที่1นะครับเพื่ออะไรครับนักเรียนถูกต้องครับข้อที่1เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มก็คือแม่บ้านปกติเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาอาจจะมีอาชีพหลักก็อย่างเช่นการทำนาการทำสวนยางพาราใช่ไหมครับมันก็หลังจากทำงานหลักพวกนี้เสร็จมันก็จะมีเวลาว่างใช่ไหมครับเมื่อมีเวลาว่างเขาจะทำอะไรกันเขาก็อาจจะมาจับกลุ่มคุยกันคุยกันเฉยๆมันได้ประโยชน์ไหมครับไม่ได้ประโยชน์ก็อาจจะน่าจะเอาอะไรมาทำร่วมกันก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเรียกว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านนี่นะครับวัตถุประสงค์ของกลุ่มแม่บ้านข้อที่1เพื่อให้แม่บ้านนะครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อช่วยกันคิดช่วยกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นในภาพเขากำลังทำอะไรอยู่ครับกลุ่มแม่บ้านน่าจะกำลังคัดถั่วนี่นะครับก็ให้แม่บ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มช่วยกันคิดช่วยกันทำวัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกรนะครับมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตการจัดการกลุ่มแม่บ้านในภาพนะครับเขากำลังทำอะไรครับก็นำสิ่งที่กลุ่มของตัวเองผลิตขึ้นมาออกมาจำหน่ายใช่ไหมครับเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนครับต่อไปนะครับจุดประสงค์ข้อสุดท้ายจุดประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อให้แม่บ้านเกษตรกรนะครับมีความรู้ด้านเคหกิจเกษตรในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นคําว่าเคหกิจเกษตรนะครับก็อย่างเช่นพวกแปรรูปอาหารการถนอมอาหารหรือว่าการผลิตผลิตภัณฑ์ครับ อย่างเช่นในภาพกลุ่มแม่บ้านดังกล่าวกำลังทำอะไรอยู่ครับนักเรียนปลายทางครับสามารถดูได้แล้วก็ตอบให้กับคุณครูปลายทางฟังด้วยครับกำลังแปรรูปไข่เป็ดให้เป็นไข่อะไรครับให้เป็นไข่เค็มก็ถือว่าเป็นการถนอมอาหารรูปแบบนึงปกติไข่เป็ดอ่ะครับถ้าเก็บไว้เนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้นานใช่ไหมครับแต่ถ้าเราแปรรูปเป็นไข่เค็มไข่เค็มนั้นจะเก็บไว้ได้นานไหมครับ
3: นานมาก
2: ก็ถือว่าเป็นการถนอมอาหารรูปแบบนึงก็เป็นความหมายของเคหกิจเกษตรครับนี่นะครับก็คือวัตถุประสงค์ของกลุ่มแม่บ้านข้อที่1ว่าอย่างไรนะให้แม่บ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มต่อไปข้อที่2ให้แม่บ้านรู้จักการผลิตแล้วก็การจัดการต่างๆแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือให้แม่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับเคหกิจเกษตรนะครับต่อไปนะครับการที่สตรีนะครับมารวมตัวกันเป็นกลุ่มถ้าจะทำให้เป็นกลุ่มแม่บ้านที่สมบูรณ์ต้องทำอย่างไรครับจะต้องไปจดทะเบียนแล้วก็มีหนังสือรับรองกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะครับก็นี่นะครับก็คือหน้าตาของหนังสือรับรองของกลุ่มแม่บ้านนะครับก็จะบอกว่ากลุ่มแม่บ้านนี้ชื่ออะไรคุณสมมุติว่าส่วนมากกลุ่มแม่บ้านนะครับจะตั้งตามชื่อหมู่บ้านจดทะเบียน

0: เมื่อวันที่เท่าไหร่สถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนเลขที่ถนนตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็มีลายเซ็นรับรองของนายอำเภอแล้วก็เกษตรอำเภอครับนี่นะครับก็คือหนังสือรับรองการเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วไทยกันบ้างว่าในประเทศไทยมีกลุ่มแม่บ้านอะไรกันบ้างซึ่งครูบอกก่อนว่ามีเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ครูจะยกมาเพียงกลุ่มแม่บ้านให้พวกเราได้ดูกันว่ากลุ่มแม่บ้านนั้นเขาทำอะไรกันเรามาดูนี่นะครับกลุ่มแม่บ้านที่ครูยกตัวอย่างก็อาจจะมาจากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้จากในภาพแผนที่เลยนะครับเรามาดูกลุ่มตัวอย่างแรกกันก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งกล้วยนักเรียนคิดว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งกล้วยเนี่ยอยู่ภาคไหนทำไมคิดว่าอยู่ภาคเหนือ
1: เขาแต่งกายแบบใน
0: ชาถูกต้องครับดูจากการแต่งกายก็แต่งกายแบบชุดชาวเหนือใช่ไหมครับนุ่งผ้าสิ้นแล้วก็ผ้าฝ้ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งกล้วยนะครับอาชีพดั้งเดิมอาชีพหลักนะครับก็จะทำนาแล้วก็ทำสวนยางพาราเมื่อมีเวลาว่างนะครับก็จะทอผ้าโดยการทอผ้านี้นะครับเป็นการทอผ้าของลวดลายแบบบรรพบุรุษก็คือหมู่บ้านทุ่งกล้วยนะครับมีชาวไทยลื้ออพยพมาอาศัยอยู่ตั้งแต่ในอดีตก็เลยอาศัยภูมิปัญญาของท้องถิ่นของชาวบ้านนำมาทอผ้าแล้วก็เป็นลวดลายของชาวไทยลื้อแล้วก็จัดจำหน่ายให้กับผู้คนนะครับที่มาเยี่ยมชมหรือว่านักท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมให้กับหมู่บ้านแล้วก็ครอบครัวของหมู่กลุ่มแม่บ้านดังกล่าวนะครับก็คือกลุ่มทอผ้าไทยลื้อบ้านทุ่งกล้วยครับอันนี้นะครับก็คือกลุ่มแม่บ้านในภาคเหนือครับต่อไปเรามาดูกลุ่มที่2กันครับก็คือกลุ่มแม่บ้านบ้านดงจันดงจันเนี่ยอาจจะทายยากนิดนึงว่าอยู่ภาคใดอันกลุ่มแม่บ้านบ้านดงจันนะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเขาได้ทำอะไรกันครับรวมตัวกันถูกต้องครับกลุ่มแม่บ้านบ้านดงจันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เป็นการรวมตัวของกลุ่มสตรีหรือว่าผู้หญิงร่วมกันทำไม้กวาดเขาเรียกว่าไม้กวาดอะไรแบบนี
1: ้ไม้กวาดดอกหญ้า
0: ถูกต้องครับไม้กวาดดอกหญ้านั่นเองต่อไปนะครับกลุ่มแม่บ้านที่3ก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านแหอันนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดอ่างทองเขาทำอะไรกันกลุ่มแม่บ้านทำอะไรถูกต้องครับเขาได้แปรรูปกล้วยกล้วยนะครับมีปลูกมากในชุมชนที่บ้านแหจังหวัดอ่างทองมีสวนกล้วยเยอะมากดังนั้นเมื่อได้ผลผลิตกล้วยออกมาเยอะแล้วนะครับชาวบ้านก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มแม่บ้านแปรรูปกล้วยออกมาเป็นอย่างเช่นกล้วยเพนอบม้วนนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายโดยกลุ่มแม่บ้านบ้านแหครับนี่ก็คือตัวอย่างกลุ่มแม่บ้านอีกกลุ่มหนึ่งต่อไปนะครับกลุ่มแม่บ้านต่อมาก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวฝายบ้านหัวฝายนักเรียนคิดว่ากลุ่มแม่บ้านดังกล่าวทำอะไรเอ่ย
2: ทอผ้าจำนวนใหม่
0: ทำไมคิดว่าทอผ้านักเรียนเห็นอะไรครับ
2: จำนวนใหม
0: ่แน่นอนภาพบนใหม่เนี่ยครูก็ได้ยกตัวอย่างตั้งแต่คาบต้นๆแล้วใช่ไหมครับบ้านหัวฝายนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นชาวบ้านนะครับก็ได้มีการเลี้ยงตัวไหมแล้วก็ปลูกต้นหม่อนแล้วก็เลี้ยงหม่อนไหมแน่นอนจะได้อะไรจากตัวหม่อนไหมจะได้เส้นใยไหมเอามาปั่นถักทอเป็นเส้นได้แล้วก็ตัดเย็บเป็นผ้ามัดหมี่ครับนี่นะครับก็คือกลุ่มแม่บ้านหัวฝายต่อไปเรามาดูกลุ่มแม่บ้านภาคอะไรภาคใต้แน่นอนใช่ไหมครับจากเมื่อสักครู่ภาคเหนือแล้วภาคกลางแล้วแล้วก็ภาคอีสานแล้วต่อมาภาคใต้อันนี้นะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านตำบลปลิกอยู่ที่จังหวัดสงขลากลุ่มแม่บ้านเขากำลังรวมตัวทำอะไรครับ
2: ทำน้ำพริก
0: ถูกต้องทำน้ำพริกนั่นเองกลุ่มแม่บ้านนะครับได้รวมตัวกันทำน้ำพริกอย่างเช่นพวกน้ำพริกปลาเค็มอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนเลยนำปลาเค็มที่มีเยอะในชุมชนที่จับได้นะครับก็มาแปร

0: รูปเป็นน้ำพริกก็จัดจ้านตามรสชาติของคนใต้ก็จำหน่ายได้กำไรแล้วก็หล่อเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ชุมชนครับต่อไปนะครับสุดท้ายที่ครูยกตัวอย่างให้ดูก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจากสารต้นคุ้มบ้านวังตงอยู่ที่จังหวัดสตูลครับเขาได้ผลิตอะไรครับกลุ่มแม่บ้านดังกล่าว
1: จักสาร
0: จักสารนักเรียนคิดว่าจักสารนี้จักสารมาจากส่วนไหนของต้นไม้หรือว่าจากอะไร
1: ต
0: ้
1: นค
0: ุ้
1: ม
0: ต้นคุ้มต้นคุ้มมันยังไงเคยเห็นไหมครับอันนี้เป็นพืชทางใต้จะปลูกได้ดีขึ้นได้ดีในป่าที่มีอากาศชื้นแฉะมีน้ำแฉะแฉะนี่นะครับก็เป็นต้นคุ้มที่เพื่อนบอกว่าจักสารดังกล่าวนะครับมาจากต้นคุ้มต้นคุ้มนะครับจะขึ้นในพื้นที่ที่มีน้ำแฉะอากาศชื้นๆตามระหว่างสวนยางพาราหรือว่าป่าสาคูจะมีต้นคุ้มอยู่เยอะแล้วก็ชาวบ้านก็จะเอาลำต้นของต้นคุ้มเนี่ยลอกออกแล้วก็นำมาจักสารเป็นภาชนะต่างๆก็อย่างเช่นทำเป็นอะไรครับภาพนี้โคมไฟตกแต่งตะกร้ากระเป๋าแล้วก็พวกฝาชีต่อไปจะเป็นกลุ่มแม่บ้านกรณีศึกษาก็คือจะมี2กลุ่มแม่บ้านให้พวกเราดูวิดีโอ2วิดีโอแล้วก็ให้ตั้งใจดูครูจะมีคำถามท้ายวิดีโอให้พวกเราทำว่ากลุ่มแม่บ้านดังกล่าวมีชื่อว่าอะไรแล้วก็กลุ่มแม่บ้านนั้นได้ผลิตอะไรกันเราพร้อมที่จะดูกลุ่มแม่บ้านแรกกันไหมครับ
1: พร้อม
0: ครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงหันมาด้านหน้านักเรียนปลายทางครับตั้งใจดูนะครับเดี๋ยวครูจะมีคำถามมาสอบถามพวกเราถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกลุ่มแม่บ้านกรณีตัวอย่างกลุ่มแรกกันครับ

0: สมาชิกกลุ่มแม่บ้านบูเก็ตกะจิหมู่ที่12ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลช่วยกันนำกล้วยดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาหั่นเป็นเส้นดัดแปลงให้เป็นเมนูใหม่ทำเป็นอาชีพเสริมจากกล้วยที่เรียกกันว่ากล้วยแซบค่ะสำหรับทำเป็นของรับประทานเล่นหลังจากที่ช่วยกันศึกษาข้อมูลลองผิดลองถูกคิดค้นจนได้รสชาติที่โดนใจการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตกล้วยแซบได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วนได้รับงบประมาณมาเป็นเงินลงทุนจำนวน 20,000 บาทและมีบ้าน1หลังเป็นจุดศูนย์กลางในการทำงานโดยสมาชิกจะใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำมาช่วยกันผลิตค่ะ
1: คนในชุมชนนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองโดยการที่กลุ่มแม่บ้านนี้ซื้อวัตถุดิบจากชุมชนโดยกลุ่มเกษตรเขาเป็นคนผลิตขึ้นมาแล้วก็ส่งให้กับตัวแม่บ้านเป็นระบบวงจรถือว่าถึงแม้ว่างบรายได้อาจจะไม่มากแต่ก็จะได้สม่ำเสมอครับ
0: ขั้นตอนการทำกล้วยแซบเริ่มจากนำกล้วยดิบเช่นกล้วยน้ำมาแช่น้ำเกลือจากนั้นนำไปหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำแล้วนำไปทอดในน้ำมันร้อนๆพอเหลืองยกขึ้นให้เสด็จน้ำมันแล้วจึงเริ่มนำมาปรุงรสชาติค่ะโดยน้ำปรุงรสจะใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายและแบะแซกวนจนเริ่มเหนียวจากนั้นเริ่มใส่ข้าวพองมะพร้าวคั่วถั่วลิสงอบกรอบน้ำพริกเผาเทลงไปกวนผสมแล้วใส่พริกป่นลงไปคนให้เหนียวจากนั้นจึงเทกล้วยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วยกขึ้นพอหายร้อนจึงตักชนะโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์และงา
2: เอ๊ะลองหาข้อมูลดูซิว่ามันมีตัวไหนบ้างที่มันแปลกแหวกแนวแล้วกินได้ทุกวัยสามารถพกพาได้ง่ายด้วยก็เลยค้นสูตรแล้วก็ไปเจองานวิจัยเรื่องกล้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะเป็นกล้วยแซ่บก็เลยอ่านไปแล้วก็ดูไปแล้วก็เรามาทดลองทำดูแรกๆเนี่ยยังไม่ได้ปรับสูตรยังเป็นสูตรมาตรฐานที่เราไปศึกษามาก็ทำดูก็แจกกันชิมให้สมาชิกในกลุ่มแจกกันชิมดูว่ารสชาติเป็นไงบ้างก็ปรับสูตรตอนแรกเนี่ยไม่มีพริกป่นแล้วก็เพิ่มพริกป่นลงไปนะคะ
0: ราคาจำหน่ายมีทั้งแบบถ้วยขนาด70 กรัมราคา20 บาทส่วนขนาด100 กรัมราคา30 บาท

0: ดยส่งไปขายตลาดหลักอยู่ที่ท่าเทียบเรือปากบาราซึ่งเป็นจุดเดินทางไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆในจังหวัดสตูลรวมไปถึงลูกค้าทั่วไปที่ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาค่ะ
1: สำหรับวิดิทัศน์นะครับก็จบไปแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับจากไทย PBS นะครับเรื่องอาชีพทั่วไทยกลุ่มแม่บ้านบูเกตกะจิแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยแซ่บครับก็นี่นะครับก็คือกลุ่มตัวอย่างกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแรกที่ครูให้พวกเราได้ดูวิดีโอแล้วก็ศึกษาตอบแล้วก็วิเคราะห์กันคำถามของคุณครูนะครับคำถามข้อที่1กลุ่มแม่บ้านจากกรณีตัวอย่างมีชื่อว่าอะไรแล้วก็ข้อที่2กลุ่มแม่บ้านดังกล่าวได้นำกล้วยไปแปรรูปเป็นสิ่งใดเดี๋ยวปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่หนึ่งแล้วก็ตอบคุณครูครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้ปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มตอบได้ไหมครับว่ากลุ่มแม่บ้านดังกล่าวมีชื่อว่าอะไรนักเรียนคนไหนสามารถตอบได้บ้างครับโอเคครับครูขอตัวแทนหนึ่งคนบอกชื่อกลุ่มแม่บ้านจากวีดิทัศน์ครับ
1: กลุ่มแม่บ้านบูเกตกะจิค่ะ
0: ถูกต้องครับอยู่ที่จังหวัด
1: จังหวัดสตูล
0: จังหวัดสตูลถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปข้อที่2กลุ่มแม่บ้านดังกล่าวได้นำกล้วยไปแปรรูปเป็นสิ่งใดครับเดี๋ยวเรากลุ่มตัวแทนกลุ่มที่2ครับ
1: แปรรูปเป็นกล้วยแซ่บครับ
0: ใช่ไหมครับนักเรียนถูกต้องครับเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนดังๆได้เลยครับกลุ่มแม่บ้านดังกล่าวนะครับที่จังหวัดสตูลได้นำกล้วยน้ำว้าไปแปรรูปเป็นกล้วยแซ่บโดยมีการโรยงาแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยใช่ไหมครับน่ารับประทานมากๆเลยต่อไปนะครับนักเรียนเรามาดูกลุ่มแม่บ้านตัวอย่างศึกษากลุ่มที่2กันครับจะชื่อว่าอะไรเขาได้ทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับนักเรียนครับนั่งตัวตรงเลยแล้วก็หันมาทางหน้ากระดานนักเรียนไปทางด้วยนะครับตั้งใจดูนะครับพร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วหันมาด้านหน้าเรามาดูวิดีโอที่2กันเลยนะครับกลุ่มแม่บ้านนี้นะครับชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านรวมตัวทำสมุนไพรขายเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรครับ
2: กลุ่มแม่บ้านเขารวมตัวกันหลังจากที่เขาเนี่ยปลูกพืชสมุนไพรแล้วเขาเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ว่าแต่ว่าพืชสมุนไพรที่ปลูกเอาไปทำอะไรได้ไปดูค่ะนี่เลยตามมาที่นี่เลยนะคะกลุ่มแม่บ้านพิกุลทองสามัคคีหมู่ที่3ตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีชุมชนแห่งนี้เขานิยมปลูกสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นขมิ้นไพรตะไคร้มะกรูดอัญชันรางจืด
3: ผมชอบมากรางจืดอ่ะมันขับพิษนะ
2: ถูกต้องซึ่งเขาบอกว่าทางกลุ่มเกษตรแม่บ้านพิกุลทองเนี่ยค่ะเขาจะนำสมุนไพรเหล่านี้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณและเป็นสินค้าโอท็อปโดยการนำต้นสมุนไพรมาแปลรูปทำยาสมุนไพรแผนโบราณทำพวกเนี่ยลูกประคบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยาดมสมุนไพรยาหม่องสมุนไพรด้วยอย่างวันนี้นะคะทำกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเขาโชว์การทำลูกประคบสดให้ได้ดู
3: ลูกประคบเหรอ
2: จริงคือเขาเนี่ยจะใช้ขมิ้นไพรตะไคร้

0: ใบมะกรูดและใบมะขามมาหั่นและมาโขลกโป๊กโป๊กโป๊กบนครกเลยอะค่ะแบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากแล้วก็มาผสมเกลือพิมเสนการบู
1: น
0: จากนั้นก็ไปขึ้นรูปด้วยการเอาผ้าดิบมาห
1: ่อ
0: และก็ใส่กล่องบรรจุภัณฑ์
1: ไอ้ลูกประคบเนี่ยยังดี
0: ปัญญาชาวบ้านมากคุณดูนี่
1: นี่
0: เห็นไหมซึ่งการเก็บ

0: ได้นะคะประมาณ3ครั้งอ
1: ่
0: ะใช
1: ้ได้มันผ่อนคลายมันผ่อนคลายอย่างดีเลย
2: หอมด้วย
0: 3ครั้งไม่ต้องทิ้งนะคุณใช้ได้ไม่ได้ทีเดียวทิ้งนะสมุนไพรด้านในอ่ะพอใช้3ครั้งเสร็จแล้วเนี่ยคุณเอาไปใช้สปาเท้าได
1: ้นี่ไง
0: เอาใส่ลงไปในน้ำอุ่นแล้วก็แช่เท้า
1: คืออย่างดีอ่ะ
0: คุ้มค่าสุด
1: ๆ
0: คุณสหัสศรีนะคะประธานกลุ่มโอท็อปบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อของชุมชนที่แพทย์แผนไทยเนี่ยนิยมเอาไปใช้รักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลด้วยแล้วก็เขาไม่มีหน้าร้านจำหน่ายนะคะแต่ว่าอาศัยการออกบูธแสดงสินค้าในงานสินค้าโอท็อปค่ะโดยการทำสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านพิกุลทองสามัคคีเนี่ยนะทำให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่กลุ่มแม่บ้านแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยถ้าหากใครสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเขากลุ่มแม่บ้านพิกุลทองสามัคคีสอบถามได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเราขึ้นให้แล้วจ้ะ
2: อยากได้ยาดมยาหม่องอะไรเงี้ยดิฉันชอบ
1: จะมีด้วยใช่ไหม
2: โอ้ดิฉันชอบมากคือแบบเขามียาหม่องยาดมแล้วก็มีไอเนี่ยที่เป็นรูปประคบสมุนไพรแบบนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่างๆนั่นเองก็เอามาต่อยอดจากการปลูกใช่ไหมพอปลูกแล้วพอมันขายเป็นแบบสดๆแล้วส่วนที่มันปลูกเหลือเยอะๆเนี่ยก็เอามาเป็นแบบต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป
3: ดีมากใช้วัสดุทุกอย่างให้หมดเลยนะคะสุดยอด
4: จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอที่2กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านตัวอย่างนะครับก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์นะครับจากไทยรัฐทีวีครับเรื่องกลุ่มแม่บ้านรวมตัวทำยาสมุนไพรแปรรูปสร้างรายได้ครับสำหรับคำถามครูนะครับก็มีอยู่2คำถามเหมือนเมื่อสักครู่เลยครับข้อที่1 นะครับสอบถามว่ากลุ่มแม่บ้านกรณีศึกษาตัวอย่างมีชื่อว่าอะไรแล้วก็ข้อที่2กลุ่มแม่บ้านดังกล่าวได้นำพืชสมุนไพรไปแปรรูปเป็นสิ่งใดครับเดี๋ยวให้ปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามครับนักเรียนปลายทางครับสามารถตอบคำถามให้กับคุณครูปลายทางได้ด้วยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้ปรึกษากับเพื่อนๆว่ากลุ่มแม่บ้านจากวิดีโอที่2เมื่อสักครู่มีชื่อว่าอะไรแล้วก็นำสมุนไพรไปแปรรูปเป็นสิ่งใดสามารถตอบมันได้ไหมครับจากข้อที่1กลุ่มแม่บ้านดังกล่าวมีชื่อว่าอะไรอ่ะขอเป็นกลุ่มที่3ตัวแทนกลุ่มที่3ชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านอะไรครับ
1: กลุ่มแม่บ้านพิกุลทองค่ะ
0: พี่กุลทองสามาร
1: ถสามารถคีค่ะอ
0: ยู่ที่จังหวัด
1: สิงห์บุรีค่ะ
0: โอ้สิงห์บุรีเก่งมากๆเลยครับถูกต้องปรบมือเพื่อนเพื่อนหน่อยต่อมานะครับคำถามข้อที่2กลุ่มแม่บ้านดังกล่าวได้นำพืชสมุนไพรไปแปรรูปเป็นสิ่งใดครับ
2: ลูกประคบกับยามองครับ
0: ถูกต้องไหมครับนักเรียนถูกต้องครับปรบมือเพื่อนเพื่อนหน่อยครับครับนี่นะครับก็คือกรณีศึกษาวิดิทัศน์ตัวอย่างนะครับกลุ่มแม่บ้านจากจังหวัดสตูลแล้วก็กลุ่มแม่บ้านจากจังหวัดสิงห์บุรีครับต่อไปนะครับจะเป็นขั้นปฏิบัติของพวกเรานะครับคุณครูจะให้พวกเรานะครับศึกษากลุ่มแม่บ้านกรณีศึกษาแล้วก็ทำใบงานเรื่องกลุ่มแม่บ้านครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับอธิบายคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับลงมือทำใบงานได้เลยครับกลุ่มแม่บ้าน

กรณีศึกษาของคุณครูนะครับชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านป่าสางวิวัฒน์ครับนักเรียนปลายทางครับสามารถลงมือทําพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยครับเมื่อนักเรียนอ่านบทความเสร็จแล้วก็ตอบคําถามเสร็จเดี๋ยวครูจะกลับมาเฉลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันได้ไหมครับใบงานกลุ่มแม่บ้านป่าสางวิวัฒน์เรามาดูคำถามข้อที่1กันนะครับกลุ่มแม่บ้านข้อที่1มีชื่อว่าอะไรครับ
1: แม่บ้านป่าสางวิวัฒน์
0: กลุ่มแม่บ้านป่าสางวิวัฒน์นั่นเองจังหวัดอะไรเอ่ย
1: จังหวัดเชียงราย
0: จังหวัดเชียงรายข้อที่2อาชีพหลักของชาวตำบลนางเลคือการเพาะปลูกพืชชนิดใดครับ
2: ปลูกสับปะรด
0: ปลูกสับปะรดนั่นเองต่อไปข้อที่3นะครับเฉลยเหตุใดจึงเกิดการรวมกลุ่มแม่บ้านแห่งนี้ขึ้น
3: ดินเสื่อมจึงทำให้สับปะรด
0: เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือการปลูกสับปะรดในพื้นที่เดิมๆนะครับอย่างต่อเนื่องนานนับ10ปีทำให้คุณภาพดินเสื่อมลงรสชาติสับปะรดที่เคยหวานฉ่ำเริ่มมีคุณภาพลดลงแล้วก็จำหน่ายได้ในราคาที่ถูกก็ต้องมีการรวมกลุ่มแม่บ้านเพื่อคิดหาวิธีการแก้หรือว่าเราจะแปรรูปสับปะรดเป็นอะไรดีที่จะขายได้ในราคาที่ดียิ่งขึ้นต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4สอบถามว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานภาคได้สนับสนุนกลุ่มแม่บ้านแห่งนี้ให้แปรรูปผลิตภัณฑ์ใดขึ้นก็คือผลิตกระดาษจากสับปะรดใช่ไหมครับแล้วก็นำกระดาษไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกหมวกที่เสียบปากกากรอบรูปถังขยะกล่องกระดาษชำระแล้วก็ปกสมุดโน้ตนักเรียนคนไหนยังเขียนไม่ครบก็สามารถจดตามที่คุณครูบอกได้เลยครับหมวกที่เสียบปากกากรอบรูปถังขยะกล่องกระดาษชำระแล้วก็ปกสมุดโน้ตเรียบร้อยไหมครับ
4: เร
0: ียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่ขั้นสรุปของเราเลยนะครับสรุปนะครับกลุ่มแม่บ้านคืออะไรก็คือกลุ่มสตรีหรือว่าผู้หญิงใช่ไหมครับที่ทำงานในภาคเกษตรมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจร่วมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาความเป็นอยู่และก็การประกอบอาชีพเกษตรครับไม่แน่นะครับนักเรียนในห้องนี้ต่อไปเมื่อพวกเราโตขึ้นแล้วก็มีชุมชนแล้วก็อยู่ในชุมชนอาจจะไปเกณฑ์นำกลุ่มแม่บ้านก็ได้ครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาพบกันในเรื่องกองทุนหมู่บ้านครับเคยได้ยินไหมครับคำว่ากองทุนหมู่บ้านลองไปศึกษาล่วงหน้านะครับว่ากองทุนหมู่บ้านคืออะไรแล้วก็ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเราจะมาดูกันในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
2: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
3: อะไรอ่ะ
2: นี่ถูกใจบวกเอย่า
3: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัย

0: ไม้ลากขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกมคนไทยเหรออ
1: ยากเล่นจังคนไทยอ่ะ
0: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
1: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเที่ยวไปกันใจระวังโอ้โหเกะกะจริงด้วย
0: ข้ามดีๆนะอย่าชิ้นหนุ่ยด้วย
1: ระวังนะพี่ยังใครมาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหมตกมากเลย
0: โอ้โหถังขยะอีก
1: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
0: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
1: โอ
0: ้ด่านยากจริง
1: ระวังนะ
0: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
1: พี่ค่ะพี่ค่ะ
0: รอหน่อยค่ะ
1: แบบเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
0: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
1: ไป
0: ชิด
1: เย้ข้าเร็วไปด่านที่สองกันเพย์ย่า
0: แต่ด่านที่สองมันอยู่ไหนเน
1: ี่
0: ย
1: นี่อยู่นี่ไงไปถึงด่านที่สองแล้วด่านที่สองไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นเพย์ย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าเพย์ย่าต้องระวังรถนะ
0: เราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
1: ได้สิพี่ยา
0: แป๊บๆเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
1: โอเคก็ได้พี่ยาเร็วๆนะหนู
0: โอเคไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี่
1: ยาพี่ยาร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆ
0: อย่าวิ่งเดินเฉยๆไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่
1: เฮ้ย
0: แล้วทำสำเร็จเดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ
1: โอเคทำไมหนูโดนน้ำด่างเลยเดินตามหลัง
0: เฮ้ย
1: ด่าง
0: ไม่ได้ต้องเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้สวยนี่
1: คุณพี่ย่าเชียงชัยครบสามด่านแล้วเย้แล้วเย้
0: เย้ดีใจด้วยนะในที่สุดเด็กๆก็ชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได
1: ้
0: เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินกลับ
0: จริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
1: โอเคค่ะ
0: มาแล้วของขวัญของเด็ก
1: ๆอะไรคะ
0: แต่ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
1: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าไทยมีอะไรบ้าง
1: เดินเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
1: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
1: อย่างที่พี่ย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยเราจะทำยังไงดี
1: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะ

0: เดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
1: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
1: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะกดกระแทกเลยเอาสิไหนชื่อ
2: ตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนพระไม่เกิน3ขั้นตอนครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนก็ต้องแสดงวิธีหาคำตอบครับของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนพระไม่เกิน3ขั้นตอนได้นั่นเองครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนเรียนโจทย์ปัญหาไปกี่ขั้นตอนครับ
1: ไม่เกิน
0: 2ขั้นตอนใช่ไหมเป็นไงบ้างได้ไหมครับ
1: ได้
0: ทำได้นะครับวันนี้ครูฟุกจะเพิ่มเติมคือโจทย์ปัญหาไม่เกิน3ขั้นตอนครับและก่อนที่เราจะไปพิจารณาที่โจทย์ปัญหาเนี่ยเรามาดูก่อนว่ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของเราเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตอบพร้อมๆกันเลยนะครับมีกี่ขั้นตอนขั้นตอนที่1ทําความเข้าใจโจทย์ใช่มั้ยหรือทําความเข้าใจปัญหาในขั้นตอนนี้ครูฟุกให้นักเรียนทําอะไรบ้างวงสิ่งที่โจทย
1: ์
0: ถามทําไงต
1: ่
0: อนะครับจากตรงนี้เป็นขั้นทําความเข้าใจโจทย์หรือทําความเข้าใจปัญหานะครับวงกลมนะครับหรือวงสิ่งที่โจทย์ถามและขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกและจากตรงนี้นักเรียนต้องมาวิเคราะห์ด้วยใช่ไหมครับวิเคราะห์ว่าจากโจทย์เนี่ยเราจะมีแนวทางในการวางแผนแก้ปัญหาอย่างไรจากนั้นขั้นที่2ครับ
1: วางแผน
0: ใช่ไหมวางแผนแก้ปัญหาจะแก้ปัญหาโดยใช้ยุทธวิธีใดนะครับเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงต
1: ่
0: อดำเนินการทำแผนคือคิดคำนวณในการหาคำตอบใช่ไหมครับและในวันนี้ตรงขั้นตอนนี้นักเรียนต้องเขียนแสดงวิธีทำด้วยใช่ไหมนะครับและขั้นตอนสุดท้ายคืออะไร
1: ตรวจสอบ
0: คำตอบซึ่งมี2รูปแบบคือตรวจสอบโดยใช้ความสมเหตุสมผลซึ่งฟุกจะใช้ค่าประมาณเข้ามาช่วยใช่ไหมครับและอีกอย่างนึงคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบซึ่งฟุกจะตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับจากนั้นครับเรามาดูที่โจทย์ของเราในวันนี้นะครับโจทย์ของครูฟุกนะครับมีดังนี้เลยนะครับครูฟุกอยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์โจทย์นะครับและอภิปรายภายในกลุ่มจากนั้นครับครูฟุกจะถามแนวคิดในการหาคำตอบครับถ้าพร้อมแล้วลงมือวิเคราะห์โจทย์ได้เลยครับ

0: เป็นอะไรกันบ้างครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันวิเคราะห์โจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับได้แนวคิดกันมาบ้างยังได้มาแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ครูฟุกจะถามแนวคิดนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจโจทย์พร้อมๆกันก่อนนะครับโจทย์ถามหาอะไรครับข้อนี้เกษตรกรปลูกชมพู่กี่ไร่ใช่ไหมโจทย์ถามหาพื้นที่ในการปลูกชมพู่เราตั้งเอาไว้ก่อนว่าเราจะหาสิ่งนี้นะครับโจทย์บอกอะไรครับเกษตรกรมีที่ดินผืนหนึ่งพื้นที่20เซน1ส่วน4ไร่แสดงว่านักเรียนรู้พื้นที่อะไร
1: ทั้งหมด
0: เรารู้พื้นที่ทั้งหมดตอนนี้เรารู้พื้นที่ทั้งหมดนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรเราอีก
2: ปลูกมะม่วง45ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมด
0: จากพื้นที่ทั้งหมดเราปลูกมะม่วงไปเศษ5ส่วน9จากนั้นโจทย์บอกอะไรอีกจากพื้นที่ทั้งหมดมะม่วงไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเหลือพื้นที่อยู่ส่วนหนึ่งใช่ไหมพื้นที่ส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไปทำอะไรปลูกชมพู่เพียงแค่เศษหนึ่งส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงใช่ไหมครับจากตรงนี้เราจะทำอย่างไรล่ะนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะถามแนวคิดจากที่นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์กันไว้นะครับครูฟุกขอถามครับขอถามตัวแทนกลุ่มหนึ่งครับจากตรงนี้ที่เรียนได้วิเคราะห์กันเอาไว้ขั้นตอนแรกเนี่ยนักเรียนต้องหาอะไรครับหาอะไรครับตัวแทนหนึ่งคนครับหาอะไรเอ่ยลุกเลยครับเชิญครับหาอะไรก่อนครับจากที่เราได้ร่วมกันวิเคราะห์กันภายในกลุ่มหาอะไรครับ
3: พื้นที่ของการปลูกมะม่วงค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าหาพื้นที่ปลูกมะม่วงกลุ่มอื่นว่าไงขั้นตอนแรกเพื่อจะหาพื้นที่ของการปลูกมะม่วงก่อนว่าปลูกไปเท่าไหร่ใช่มั้ยกลุ่มอื่นว่าไงครับใช่มั้ยถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนหาพื้นที่ปลูกมะม่วงว่าปลูกไปเท่าไหร่เมื่อได้พื้นที่ปลูกมะม่วงเสร็จทําไงต่อกลุ่ม3ครับเชิญครับทําไงต่อครับตอนนี้เพื่อนบอกว่าเราหาพื้นที่ในการปลูกมะม่วงแล้วหาไงต่อ
4: หาพื้นที่ที่เหลือ
0: หาพื้นที่ที่เหลือจากการ
4: ปลูกมะม
0: ่วงใช่ไหมเราจะหาพื้นที่ที่เหลือต่อนะครับเอาปรบมือเพื่อนหน่อยครับเมื่อได้พื้นที่ที่เหลือแล้วหาอะไรต่อครับกลุ่ม2ครับตอนนี้เราจะหาพื้นที่ที่เหลือและสุดท้ายหาอะไรต่อหาอะไรครับกลุ่ม2ตัวแทนกลุ่มตอบครับ
5: พื้นที่ที่เหลือคูณเศษ1ส่วน6ครับ
0: พื้นที่ที่เหลือคูณกับเศษ1ส่วน6คือพื้นที่ของอะไร
5: พื้นที่ของชมพู
0: ่ใช่ไหมครับก็คือหาพื้นที่ปลูกชมพู่โดยเพื่อนคิดได้จากนำเศษ1ส่วน6คูณพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับแสดงว่าจากตรงนี้ขั้นตอนที่1หาพื้นที่ในการปลูกมะม่วงใช่ไหมว่าปลูกไปทั้งหมดเท่าไหร่ขั้นที่2หาพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงขั้นที่3เมื่อได้พื้นที่ที่เหลือแล้วเราก็หาพื้นที่ในการปลูกชมพู่นะครับจากแนวคิดตรงนี้นะครับเก่งมากเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแนวคิดของครูฟุกนะครับในโจทย์1ข้อนะครับนักเรียนเราสามารถแสดงแนวคิดได้อย่างหลากหลายเลยนะครับวันนี้ครูฟุกจะมีแนวคิดมานำเสนอเพียง2รูปแบบนะครับครูฟุกจะใช้เป็นแผนภาพเข้ามาช่วยนะครับจากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ครูฟุกจะแทนให้เป็นที่ดินทั้งหมดจากที่ดินทั้งหมดเราทำอะไรบ้างปลูกมะม่วงใช่ไหมครับปลูกมะม่วงเศษ5ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดถ้าในส่วนสีเหลืองนี้เป็นพื้นที่ในการปลูกมะม่วงส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรอะไรนะ
6: ที
0: ่เหลือครับจากทั้งหมดส่วนนี้ปลูกมะม่วงในส่วนตรงนี้คือพื้นที่ที่เหลือครับส่วนนี้คือพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วง จากพื้นที่ที่เหลือนี้ในส่วนสีขาวนะครับนักเรียนเราเอาไปทำอะไรต่อนำพื้นที่ที่เหลือไปทำอะไร
2: ปล
0: ูกชมพู่แต่ปลูกชมพู่เพียงแค่เท่าไหร่
2: เศษ1
0: ส่วน6ครูฟุกก็จะประมาณดังนี้ครับของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงนะครับครูฟุกแปลงได้ดังนี้นะครับจากนั้นนักเรียนตอบว่าต้องหาพื้นที่ของการปลูกมะม่วงก่อนใช่ไหมครับจากโจทย์ปลูกมะม่วงเท่าไหร่เศษ5ส่วน9
2: ของพื้นที
0: ่ก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน9ของคือคูณพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
2: 20
0: นะครับก็จะได้เป็นดังนี้ครับแสดงว่าเศษ5ส่วน9คูณ20เศษ1ส่วน4เนี่ยเมื่อคำนวณออกไปแล้วจะเป็นอะไรพื้นที่ของอะไรของการปลูกมะม่วงนะครับจากนั้นครับจากที่เพื่อนบอกเรียบร้อยแล้วขั้นที่2หาอะไร
2: พ
0: ื้
2: นที
0: ่
2: ที
0: ่
2: เหล
0: ือพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคิดยังไงนำพื้นที่ทั้งหมดทำไงอ่ะเอาพื้นที่ทั้งหมดไปทำอะไรลบกับอะไรพื้นที่ที่ปลูกมะม่วงพื้นที่ทั้งหมดรู้ยังเท่าไหร่ครับ
2: 20
0: ลบด้วยพื้นที่ปลูกมะม่วงก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับที่เราเขียนเอาไว้ครูฟุ้งยกมาหมดเลยจากตรงนี้นักเรียนได้พื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงสุดท้ายหาอะไรเลยที่เพื่อนตอบพื้นที่อะไรปลูกชมพู่แต่ปลูกชมพู่ไปเพียงเศษ1ส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงนั่นเองก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน6ของคือคูณพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคือตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับก็นำมาคูณทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็ได้คำตอบละจากนั้นเราจะนำที่เราได้วางแผนตรงนี้ไปเขียนแสดงวิธีหาคำตอบครับเวลาเขียนแสดงวิทยาคำตอบให้ได้อย่างเขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาก่อนโจทย์บอกว่าเรามีที่ดินทั้งหมดเท่าไหร่ครับ20เศษ1ส่วน4ไร่ใช่ไหมครับจากนั้นนำไปทำอะไรต่อไปปลูกอะไรปลูกมะม่วงเท่าไหร่ครับเศษ5ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดเมื่อเขียนมาแล้วขั้นตอนแรกที่เพื่อนบอกคือหาพื้นที่ปลูกมะม่วงดังนั้นพื้นที่ปลูกมะม่วงจะได้เป็นเศษ5ส่วน9เครื่องหมายคูณเพราะของไงของคือคูณพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อกี้เขียนมาแล้ว
2: 21ส่วน
0: 4อ้าวทำอย่างไรคำนวณบอกครูฟุกทำไงครับเขียนจำนวนคานในรูปของเศษเกินจะได้เป็นเศษ5ส่วน9คูณเศษ81ส่วน4นะครับนักเรียนอย่าลืมหน่วยข้างหลังตอนนี้หน่วยเป็นอะไรแล้วไร่นะครับทำไงตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เป็นดังนี้ครับจะคูณเลยหรือหาจำนวนมาหารทั้งเศษและส่วนอะไรหารได
2: ้
0: 9 9หารอะไร
2: ได
0: ้เท่ากับ
2: 1
0: ได้เท่ากับ9ต่อไป9หาร9ได้เท่ากับ
2: 1
0: มีจำนวนนับได้หารได้อีกไหมครับมีเพียงแค่1จากนั้นนำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนตัวเศษคือ5คูณ9เป็นตัวส่วนคือ1คูณ4เป็น
2: 4
0: ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 5ส่วน4
0: หน่วยเป็นไร่ใช่ไหมครับตอนนี้นักเรียนทราบพื้นที่ของการปลูกมะม่วงรู้แล้วว่าปลูกมะม่วงเท่าไหร่เมื่อทราบพื้นที่ของการปลูกมะม่วงแล้วหาอะไรต่อขั้นที่2ที่เพื่อนตอบเอาไว
2: ้
0: พื้นที่ที่เหลือหายังไงพื้นที่ที่เหลือนำพื้นที่ทั้งหมดใช่ไหมลบด้วยพื้นที่ของการปลูกมะม่วงก็จะได้เป็น20เศษ1ส่วน4ลบด้วยเศษ45ส่วน4เขียนจำนวนคระในรูปของเศษเกินได้เป็นเศษ81ส่วน4ลบด้วย
2: เศษ45ส่วน4
0: อย่าลืมหน่วยนะครับเป็นไร่นะครับได้เท่าไหร่ครับ

0: ะต่อไป
1: เศษ
0: 36ส่วน4ไร่ตอบเลยไหมจะตอบยังไงคือตอบในรูปแบบของอะไรจะเศษส่วนยังตามจำนวนนับหรือจำนวนคละคิดดีๆนะเท่าไหร่ครับ9ถูกต้องครับเพราะนักเรียนนำ4มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็คือ4หาร36ได้9 4หาร4ได้1ตัวส่วนเป็น1ใช่ไหมเราก็ตอบอะไรเลย9ใช่ไหมครับแสดงว่าเราเหลือพื้นที่จากการปลูกมะม่วงกี่ไร
2: ่
0: 9ไร่เหลือพื้นที่จากการปลูกมะม่วง9ไร่ขั้นตอนที่2จบยังจบยังจบแล้วจะสู่ขั้นตอนที่3ของเพื่อนคือหาพื้นที่ของการปลูกชมพู่จากโจทย์นักเรียนต้องเอาจากโจทย์มาเขียนก่อนจากคำนวณในลำดับต่อไปนำสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนก่อนเพราะลำดับถัดไปเราจะหาพื้นที่ของการปลูกชมพู่ใช่ไหมครับนักเรียนต้องดูก่อนว่าโจทย์บอกอะไรเกี่ยวกับการปลูกชมพู่ก็คือเกษตรกรปลูกชมพู่เศษ1ส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงดังนั้นครับเกษตรกรปลูกชมพู่เท่าไรเศษ1ส่วน6ของของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงของคือเครื่องหมายอะไรคูณของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงเหลือพื้นที่เท่าไรเท่าไรนะครับ9ทำไงต่อนำตัวเศษคูณจำนวนนับก็คือ9ใช่ไหมก็คือ1คูณ9ใช่ไหมครับเป็นตัวเศษตัวส่วนเป็น6คงเดิมครับทำไงต่ออะไรมาหาร
2: 3
0: มาหาร3หาร9ได้เท่ากับ3 3หาร6ได้เท่ากับ2นะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ3ส่วน2
0: เศษ3ส่วน2หน่วยเป็นไร่ยังไงต่อสุดท้ายแล้วตอบในรูปของจำนวนคละเท่าไหร่ครับ1เศษ1ส่วน2ไร่ดังนั้นครับเกษตรกรปลูกชมพู่1เศษ1ส่วน2ไร่ตอบให้เรียบร้อยครับ1ข้อนักเรียนครับการที่นักเรียนจะหาคำตอบได้นั้นนักเรียนต้องมีการวิเคราะห์โจทย์และลำดับขั้นตอนในการคำนวณที่ดีใช่ไหมครับจากเมื่อสักครู่นี้เราได้ลำดับขั้นตอนเอาไว้แล้วเวลานักเรียนมาเขียนแสดงวิธีหาคำตอบนักเรียนก็จะเขียนได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเรามาดูอีกแนวคิดนะครับว่าจะหาคำตอบอย่างไรครูฟู่บอกแล้วว่าในโจทย์หนึ่งข้อเนี่ยเราอาจจะมีหลากหลายแนวคิดในการหาคำตอบนะครับดูนะครับจากตรงนี้ครูฟู่จะต้องมาหาก่อนว่าเราจะเหลือพื้นที่จากการปลูกมะม่วงเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรใช่ไหมครับจากโจทย์เราปลูกมะม่วงไปเท่าไหร่ครับของพื้นที่ทั้งหมดถ้าเราปลูกมะม่วงไปเศษ5ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดแล้วเราจะเหลือพื้นที่จากการปลูกมะม่วงคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของพื้นที่ทั้งหมดครับเท่าไหร่นะเศษ4ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดดังนั้นนะครับพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงเนี่ยคิดเป็นเศษ4ส่วน9มาจากไหนก็เกิดนี้ครับของพื้นที่ทั้งหมดด้วยนะดังนั้นครับนักเรียนก็สรุปเลยนะครับว่าพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคิดเป็นเศษ4ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคิดเป็นกี่ไร่นักเรียนจะหาอย่างไรครับก็นำเรารู้แล้วว่าคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ล่ะเศษ4ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดของคือคูณพื้นที่ทั้งหมดรู้ยังคือเท่าไหร่ครับ
3: 24
0: นะครับก็จากตรงนี้ก็เป็นการหาพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงใช่ไหมครับเมื่อได้พื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงแล้วก็เหมือนเดิมหาพื้นที่อะไรเลยปลูกอะไรปลูกชมพู่ปลูกชมพู่ยังไงล่ะเศษ1ส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน6คูณตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมครับเราก็วางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันเนาะวิธีทำครับจากโจทย์เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่โจทย์บอกเกษตรกรมีพื้นที่ทั้งหมด20เศษ1ส่วน4ไร่ปลูกมะม่วงนะครับเศษ5ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของพื้นที่ทั้งหมดครับก็คิดได้จากเศษ9ส่วน9ลบด้วยเศษ5ส่วน9เท่ากับเศษ4ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดครับจากนั้นครับ ตอนนี้นักเรียนรู้แล้วนะครับว่าพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่จากนั้นเราก็มาหาพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงกันก็คือเศษ4ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดของคือคูณพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ

0: ไงต่อหาจำนวนนับมาหารใช่ไหมเอาอะไรมาหารดี9 9หารอะไร
1: 9 11
0: ได้เท่ากับ9 9หาร
1: 9
0: ได้เท่ากับ
1: 1
0: 1จากนั้นมีอะไรหารได้อีก
1: 4
0: 4หารอะไร
1: 4
0: หาร4ที่เป็นตัวเศษได้เท่ากับ
1: 1
0: 4หาร4ที่เป็นตัวส่วนได้เท่ากับ
1: 1
0: จากตรงนี้มีอะไรหารได้อีกไห
1: ม
0: มีแค่1เท่านั้นนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: 9
0: ใช่ไหมครับเพราะจากคราวนี้ตัวส่วนเป็น1ใช่ไหมครับนี่ก็ตอบเลยว่าเป็น9และอย่าลืมหน่วยข้างหลังตอนนี้หน่วยเราเป็นอะไรอยู่แล้วไร่แสดงว่าพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงกี่ไร่
1: 9
0: ไร่ใช่ไหมครับจากนั้นนำพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงไปคิดในการหาพื้นที่ปลูกชมพู่เหมือนเดิมครับก่อนจะหาพื้นที่จากการปลูกชมพู่เขียนในสิ่งที่โจทย์บอกมาก่อนพื้นที่ปลูกชมพู่คิดเป็นเศษ1ส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงดังนั้นครับพื้นที่ปลูกชมพู่ก็คือเศษ1ส่วน6ของคูณพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วง
1: 9
0: คูณ9นะครับเหมือนเดิมเลยใช่ไหมก็จะได้เป็นดังนี้ครับนำอะไรมาหารได
1: ้
0: 3 3หาร9ได้เท่ากับ
1: 3
0: 3หาร6ได้เท่ากับ
1: 2
0: จากนั้นนำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคงเดิมเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 3ส่วน2ไร่ตอบเลยครับสุดท้าย
1: 1
0: เศษ1ส่วน2ไร่คำตอบเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับและอย่าลืมสรุปคำตอบและตอบให้เรียบร้อยนะครับครบและ3ขั้นตอนขาดอีก1ขั้นตอนคืออะไร
1: ตรวจสอบ
0: คำตอบเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับฟุกจะใช้ความสมเหตุสมผลนะครับครูฟุกจะตรวจสอบนะครับว่า1เศษ1ส่วน2ไร่เนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ครับนักเรียนครับเรามีพื้นที่อยู่20เศษ1ส่วน4ไร่ใช่ไหมครับหรือประมาณเท่าไหร่ครับ
2: อยู่ประมาณ
0: 20ไร่นะครับและเราปลูกมะม่วงไปเศษ5ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดหรือประมาณเท่าไหร่ครับ
2: เศษ
0: 1ส่วน2ของพื้นที่ทั้งหมดดังนั้นครับพื้นที่ปลูกมะม่วงเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็คิดได้จากเศษ1ส่วน2คูณ20นะครับเท่ากับ10ไร่ใช่ไหมครับเศษ1ส่วน2คูณ20ก็เท่ากับ10นะครับแสดงว่าเราปลูกมะม่วงไปทั้งหมด10ไร่เอ๊ะแล้วเหลือพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับคิดได้อย่างไรพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ที่เราประมาณมา20ลบด้วย10นะครับก็จะเท่ากับ10ไร่เราเหลือพื้นที่ประมาณ10ไร่นำพื้นที่ที่เหลือไปทำอะไรครับไปปลูกชมพู่ซึ่งจากโจทย์เราปลูกชมพู่เศษ1ส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นปลูกชมพู่ประมาณเศษ1ส่วน6คูณพื้นที่ที่เหลือก็คือ10นะครับจะได้เป็นเศษ10ส่วน6นำอะไรมาหารนะอะไรมาหารเศษ10ส่วน6
1: 2
0: นะครับ2หาร10ได้5และ2หาร6ได้เท่ากับ
1: 3
0: ก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน3นะครับหรือเท่ากับ1เศษ2ส่วน3หน่วยเป็นไร่ซึ่งคำตอบจริงๆของเราคือ1เศษ1ส่วน2ใกล้เคียงกับ1เศษ2ส่วน3มั้ยครับที่เป็นค่าประมาณ
2: ใกล้เค
0: ีย
2: ง
0: ใช่มั้ยครับแสดงว่าคำตอบของเรานั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลครับจากนั้นครับเรามาทำกิจกรรมกันนะครับเพื่อทดสอบความเข้าใจนะครับคือใบกิจกรรม 2.14 ครับคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเหมือนเช่นเคยครับและแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกกลุ่มครับและในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหานะครับซึ่งอยู่ในใบกิจกรรมนะครับและเวลาทำนะครับตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอและร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับถ้าเวลาเหมาะสมครูอาจจะสุ่มมานำเสนอหรืออาจจะให้นำเสนอแนวคิดครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ใบกิจกรรมลงมือทำได้เลยครับ

ทำเสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะขึ้นเฉลยไว้ให้นะครับและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนแก้ไขด้วยปากกาแดงครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันเลยครับ

0: ตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับบางขั้นตอนเนี่ยอาจจะคิดแตกต่างจากครูฟุกนะครับแต่สุดท้ายคำตอบต้องอะไรกันเท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนในการสรุปเรียนของเรานะครับก็คือจะสรุปเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหานะครับซึ่งเรามีอยู่4ขั้นตอนซึ่งนักเรียนได้ปฏิบัติตามนี้เลยใช่ไหมครับในการแก้โจทย์ปัญหานะครับแบบฝึกหัด 2.15 ครับมี4ข้อครับทำถูกข้อนะครับพวกฟุกอยากให้นักเรียนฝึกฝนนะครับบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนขึ้นหน่วยใหม่ในเรื่องของทศนิยมและการบวกการคูณการหารทศนิยมครับหน่วยใหม่แล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางและเรื่องแรกก็คือการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนครูฟุกฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนมาก่อนนะครับและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมดังนี้เลยนะครับนักเรียนครับขั้นต่อไปตรวจสอบความเข้าใจครับของตนเองเตรียมตัวครับพร้อมยังพร้อมแล้วยกครับนะครับสำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะเพิ่มเติมให้ในภายหลังนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับและพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ด้วยนะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: เอ๊ะใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
2: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึก
3: ก็หมึกน่ะสิเวลาเล่นวิ่งไล่จับกันทีไรพอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
4: ใช่ใช่ใ
3: ช่เพื่อนๆเลยไม่อยากหมึกแล้วเพราะหมึกอะชอบรังแกเพื่อน
0: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
2: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
4: ฮะแค่ตกใจก็พ่นแล้วหรอ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัวไม่ให้ใครหาเจอน่ะ
0: อย่างนี้นี่เองเอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
3: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
2: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
0: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณครับแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัท Aetis Innovation จำกัดครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Above Creation จำกัดซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสของ Smart Health หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับธุรกิจนี้กันว่าเขาทำอะไรนะฮะเราไปเรียนรู้กันหน่อยดีกว่าครับว่ากระแสของเทคโนโลยีกับสุขภาพในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับในยุคปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกต่างก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในยุคที่มีความเร่งรีบต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้นตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงข้อมูลต่างๆมากมายที่ออกมาส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั้นล้วนนำมาสู่กระแสของสุขภาพและเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่า Health Techซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆรวมถึงมาช่วยตอบโจทย์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆที่ใช้สวมใส่ไว้ช่วยติดตามคอยบันทึกข้อมูลสุขภาพการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายหรือจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆสำหรับเด็กและผู้สูงอายุไปจนถึงระบบเตือนภัยเฉพาะนักกีฬาหรือผู้ขับขี่รถยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ฮาร์ดแวร์เหล่านี้เท่านั้นแต่ Health Tech ยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูล Big Data ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์โรคการรักษาหรือการจัดการระบบทางการแพทย์ต่างๆด้วย AI หรือจะเป็นการผ่าตัดและการรักษาด้วยเทคโนโลยี VR นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการช่วยค้นหาแพทย์เฉพาะทางและนัดหมายส่งแพทย์มาตรวจที่บ้านรวมไปถึงการหาพยาบาลมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย Health Tech จึงไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือหรือการผลิตยาและวัคซีนใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังมีธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีรูปแบบ Business Model ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตซึ่งก็จะทำให้ผู้คนนั้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นแถมยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
1: จะเห็นได้ว่า Smart Health หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และก็สุขภาพนั้นปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันนี้เองผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันมากขึ้นนะฮะกับผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation ครับซึ่งท่านนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็น Serial Creative Entrepreneur ที่พัฒนาธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายธุรกิจทีเดียวนะครับการันตีได้จากรางวัลที่ท่านได้รับครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ2015รวมถึงรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจในปี2011ครับธุรกิจที่ผมจะพาไปพูดคุยกันนั้นจะมีความน่าสน

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้บริหารบริษัท Above Creation จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของทางการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Above Creation จำกัดครับสวัสดีครับพี่อาร์ต
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่อาร์ตนะครับครับผมก่อนอื่นขอเรียนถามพี่อาร์ตก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของบริษัท Above Creation นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ
2: ครับก็บริษัท Above Creation นะครับเป็นบริษัทลูกนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ Aetis Innovation นะครับซึ่งเราก็ทำมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบ Imaging นะครับ and Sensor นะครับแล้วก็จากเดิมทีเราทำอุปกรณ์พวกระบบสแกนเอกสารนะครับตอนนี้เราก็ต่อยอดนะครับมาทำธุรกิจที่เรามีความถนัดเรื่องเซ็นเซอร์นะครับโดยทำเป็นสินค้านะครับแล้วก็ระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของ Safety and Care นะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัท Above Creation ครับ
0: อ๋อครับแล้ว Above Creation เนี่ยสินค้าของบริษัทตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
2: ครับก็จะมี2สินค้าหลักๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับ Safety and Care นะครับตามธีมของเราที่พูดไปก็จะมี product อันนึงนะครับที่ตอนนี้เริ่มติดตั้งในหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับชื่อว่าระบบ Baby Tag นะครับซึ่งเป็นระบบสร้างความอุ่นใจนะครับปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่นะครับลูกนะครับว่าแม่กับลูกเนี่ยนะครับลูกที่คลอดใหม่ทารกที่คลอดใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นที่ถูกต้องไม่เกิดการสลับคู่นะครับหรือว่ามีเกิดการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการระบบที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับระบบทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ตัวคนไข้ครับ
0: ครับอันที่2นะฮะที่
2: อันที่2ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องชื่อเรียกว่ากล้อง Driver Alert นะครับซึ่งเป็นกล้องที่จะเตือนนะครับเวลาแล้วก็เตือนแล้วก็ช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเหตุที่บางครั้งเนี่ยเราได้ยินว่ามีเรียกว่ารถสาธารณะเนี่ยครับแล้วก็เกิดการหลับในนะครับหรือเกิดการขับแล้วก็ไม่ได้สนใจมองที่ท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ตัวกล้องนี้จะเป็นกล้อง real time นะครับที่มองอยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามันเห็นแนวโน้มนะครับว่าคนขับกำลังง่วงหรือว่าไม่ได้มองที่ท้องถนนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ
0: ครับอย่าง Above Creation ที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่2 อย่างอันที่โดดเด่นก็คือตัว Baby Tag ถูกไหมครับแล้วที่มาของแนวคิดเนี้ยครับมาจากไหนฮะว่าทำไมเราถึงจะทำเรื่องของการจับคู่แม่กับลูกที่ไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลนะฮะ
2: ครับก็เริ่มทีเราก็มีความถนัดก่อนหน้านี้สินค้าที่เราเคยทำมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับที่เราเรียกว่า wearable นะครับเป็นอุปกรณ์สูงใส่แล้วเราก็คิดว่าเราจะต่อยอดพัฒนาต่อไปทางไหนเราก็คิดว่าน่าจะทำระบบนะครับพวกระบบIT ระบบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต of things นะครับสำหรับโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลหลายที่มีความต้องการที่จะใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าลักษณะนี้อยู่ในตลาดพอสมควรแต่เป็นแบบรุ่นเก่าเจเนเรชันเก่าเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เราสามารถใช้ความถนัดของเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับโรงพยาบาลหลายที่เขาต้องการระบบประมาณนี
0: ้อ๋อเรียกได้ว่าเหมือนกับใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เดิมจากเดิมที่พี่อาร์ตทำก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทในเรื่องของเวลโลกราฟถูกไหม
2: ครับ
0: แล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของ Baby Tag ซึ่ง Baby Tag ตรงนี้เนี่ยในท้องตลาดสินค้าของเจ้าอื่นนี่ยังไม่มีถูกไหมคร
2: ับในรูปแบบนี้ในรูปแบบและโมเดลธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีอยู่นะฮะเป็นเจ้าแรกนะครับแต่ว่าในเรื่องของแท็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วเป็นจำนวนมากกว้างขวางนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทั้งในตัวโรงพยาบาลเองนะครับแต่ว่ามันเป็นใช้เทคโนโลยีเก่าแล้วก็เป็นโมเดลแบบเก่าขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเรียกว่าเป็นเหมือนสายแท็กที่มีชื่อแม่ลูกนะชื่อลูกเนี่ยนะฮะแต่อันนี้เหมือนกับเราใส่ชิปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อบอกข้อมูลเพื่อบอกสถานะต่างๆและอันนี้เป็นอันที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกครับ
0: ขนาดเล็กที่สุดในโลก
2: ใช่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับ
0: ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
2: มันก็จะมีลักษณะเป็นสินค้าเรียกว่า consumable นะครับแล้วก็สะดวกกับคนใช้สะดวกกับพยาบาลครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาเป็นอันนี้ครับเหมือนกับเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากไอเดียที่เราคิดจะทำอันนี้แต่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแบบนี้ครับมันมีความยากง่ายขนาดไหน
2: กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีหลายแนวคิดแล้วก็ เรียกว่ารายละเอียดก็มีความแตกต่างกันแต่ของเราเนี่ยจากที่เราทดลองมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นการคิดเหมือนถอยหลังย้อนกลับโดยไปดูจากลูกค้าแล้วก็ดูจากต้นทุนสินค้านะครับว่าราคาเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถรับได้ตลาดเนี่ยรับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เหมือนกับไปทำการเซอร์เวย์มาร์เก็ตนะฮะว่าที่เท่านี้จะมีคนสามารถเขาจะสามารถรับได้ไหมจ่ายได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาเบรกดาวน์ดูว่าเป็นค่าพัฒนาค่าสินค้าเท่าไหร่นะครับใช้เวลาการพัฒนาอย่างไรก็เรามองเห็นว่าถ้ามันเป็นไปได้ทีมงานเราก็จะพัฒนานะครับนี่ในเชิงการพัฒนาครับ
0: ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ไป validate ดูไป survey market ดูว่าเอ๊ะรับได้ไหมซึ่งในตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่แล้วคนยังไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเราต้องสื่อสารเหมือนกับให้ความรู้ว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับใช่ก็สำคัญที่จะต้องทำให้เขาทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถ make or break ได้เลยก็คือบางทีมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารให้ดีเนี่ย ก็อาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเขาเข้าใจยอมรับได้เรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะ stakeholder ทั้งหมดเขายอมรับได้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไปแนะนำสินค้าขั้นตอนการให้ข้อมูลขั้นตอนการขายนะฮะการอบรมนะฮะหลายๆอย่างทั้งมันมีหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นนะครับยอมรับเห็นปัญหาก่อนเห็นความจำเป็นแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวระบบตัวนี้ครับ
0: ซึ่งจริงคนใช้ก็คือคุณแม่ใช่ไหมฮะกับลูกแต่ว่าลูกค้าของพี่อาร์ตจริงๆแล้วก็คือโรงพยาบาลป่ะครับ
2: ใช่ครับลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะครับก็พยาบาลก็จะเอามาใส่ให้กับแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดครับ
0: แล้วทีนี้ตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วฮะ
2: ตอนนี้มีโรงพยาบาลที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ประมาณ3แห่งนะครับแล้วก็มีที่กำลังติดตั้งเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆครับ
0: ฮะนายครับชักเริ่มน่าสนใจแต่ว่ายังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวขอให้พี่อาร์ตช่วยพาไปดูเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของ Baby Tech เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ยินดีเลยครับ
0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ Baby Tag 2ชิ้นนะครับของคุณแม่อันนึงแล้วก็ของคุณลูกอันนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงซึ่งวันนี้เราจำลองห้องนี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวจะช่วยให้พี่อาร์ตสาธิตให้ดูหน่อยครับ
2: ครับก็อันนี้เป็นสายของแม่นะครับสายจะยาวหน่อยแล้วอันนี้เป็นสายของลูกก่อนจะใช้นะครับเราก็เอามาวางที่เครื่องสเตชันเป็นเครื่องที่เอาไว้แพร์เพื่อบอกว่าแม่กับลูกเนี่ยเป็นคู่เดียวกันนะครับเอาวางไว้แป๊บหนึ่งนะฮะก็เสร็จนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับสะดวกมากนะครับก็แกะได้เลยนะครับนี่คือสายของแม่นะครับ
0: ครับใส่จริงเลยดีกว่าครับอันนี้พี่อาร์ตใส่ของคุณแม่ครับผมใส่ของคุณลูกเนี่ย
2: สายของลูกนี่มันอาจจะสั้นนิดนึง
0: อ๋อครับ
2: ใส่ไม่ถึง
0: นะใส่ไม่ถึง
2: ไว้ใส่ให้กับสายกับแม่แต่ใส่กับลูกนะครับ
0: ซึ่งก็สายก็เหมือนกับโรงพยาบาลที่พอติดไปปุ๊บแกะไม่ได้
2: ใช่ครับ
0: จะต้องตัดทิ้งเท่านั้น
2: ใช่ครับด้านหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งมันจะป้องกันไม่ให้เรียกว่าใครมาตัดแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนนี่ฮะสมมตินี้เป็นลูกกับแม่นะครับเวลาแม่ก็จะต้องการเช็คครับว่าลูกของเราคือคนไหนกดปุ๊บคลิกไปนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกก็จะมีไฟแดงขึ้นเป็นหัวใจสัญญาณใจตรงกันนะครับ
0: อ๋อครับ
2: ส่วนลูกคนอื่นก็จะไม่มีที่ใส่ตัวอุปกรณ์นี้อยู่ก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นนะครับนี่ก็รู้แล้วนี่เป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีการmismatch หรือว่าสลับคู่เกิดขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งระบบนี้ครับ
0: เป็นการเช็คเหมือนกับว่าคุณแม่ไปอยู่ที่หน้าห้องแล้วที่มีลูกเยอะๆแล้วกดปุ๊บถึงแม้ว่าจะมีชื่อแล้วแต่เช็คเพื่อความถูกต้องว่าอันนี้แหละคือลูกเรา
2: ใช่ทุกครั้งที่พยาบาลมาส่งเนี่ยก็มันก็จะมีตัว

0: แจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้แล้วก็จะมีกล่องนะครับหน้าห้องเนี่ยที่พยาบาลก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเช็คบอกพยาบาลด้วยว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวก็คือแปลว่ามาทุกห้องแล้วเข้าไปได
1: ้อ๋อมีเข็นผิดกันด้วยครับปกติ
0: เพราะว่าปัจจุบันเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยห้องเนี่ยเพื่อความเรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของคนไข้จะไม่มีข้อมูลอะไรหน้าห้องอ๋อ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นพยาบาลจริงๆต้องจำได้เองตลอดใช่ไหมฮะว่าต้องไปห้องไหนเพราะฉะนั้นบางทีจะมีการผิดพลาดได
1: ้ครับ
0: ก็มีสายไม่ใช่ก็มีเป็นแผ่นเลเบลนะครับที่จะแปะนะครับแปะไว้ที่สายตัวนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะแปะก็จะ
1: เป็นชื่อ
0: ก็จะเป็นเหมือนกับสายเนมแท็กปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็เหมือนสายปัจจุบันนี้ทุกประการเพียงแต่เอาเป็นสายรุ่นใหม่ที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในครับผม
1: ครับ
0: นี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบง่ายแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอนะครับมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอจะบอกสถานะได้ตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับมีเด็กกี่คนครับ
1: แล้วประโยชน์ของมันนอกจากที่เรื่องของการเช็คว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องของการป้องกันการลักพาตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีใครนะครับนำเด็กออกไปเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่าพยาบาลเองก็ตามทีนำเด็กไปแล้วเนี่ยเกินระยะเวลาเนี่ยตัวระบบมันก็คอยแจ้งเตือนให้นะครับว่าตอนนี้ถึงเวลานำกลับมาแล้วนะครับนำเด็กกลับมาแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีการนำเด็กไปโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตระบบนี้ก็จะทำการมี alert แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้กับพยาบาลหัวหน้าแล้วก็แจ้งเตือนฝ่ายรปภ.นะครับก็จะจัดการได้เพราะนั้นโรงพยาบาลผู้บริหารเนี่ย ก็มั่นใจได้เลยว่าปัญหานี้ก็คือหลังจากใช้ระบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นก็ไปห่วงเรื่องการดูแลเด็กแทน
1: ซึ่งจริงผมแอบสงสัยนิดนึงครับเรื่องการลักพาตัวเด็กครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในบ้านเราหรือต่างประเทศเขามีการลักพาตัวเด็กกันเยอะขนาดไหนฮะ
0: ในต่างประเทศก็จะมันจะมีสถิติออกมาฮะในต่างประเทศก็มีบ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับแต่ที่ประเทศไทยมีสถิติตรงนี้สูงกว่ามากนะครับถ้าเกิดเซิร์ชจากพวก Google อะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะ
1: ในโรงพยาบาลเลย
0: ครับแทบจะทุกเดือนเลยนะครับเราก็จะมีหลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลแบบขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนมีชื่อเสียงโรงพยาบาลรัฐก็มีนะครับหลากหลายนะครับทั้งบุคคลภายนอกนะฮะรวมถึงบุคคลภายในบางครั้งก็นะครับแต่ตัวลักพาตัวนี้เป็นแค่ปัญหาหนึ่งฮะแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสลับคู่ผิดคู่นะครับอันนี้จะเกิดบ่อยกว่ามากนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็รวมถึงการนำเด็กเข้าไปผิดห้องนะครับอย่างเงี้ยนะฮะนำเด็กไปเพื่อจะไปกินนมแม่เงี้ยผิดห้องอันนี้เกิดขึ้นอยู่ประจำแล้วเวลาเกิดขึ้นมันก็ทำให้คนแบบว่าไม่เชื่อมั่นเสียความรู้สึกครับ
1: อันนี้เราเช็คไงครับว่าไปผิดห้องถูกห้องมันจะมีสัญญาณเตือนตอนเข็นเข้าไปเลยว่าเข้าไปไม่ถูกห้อง
0: ใช่ครับมันจะมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันพูดคุยกับระบบเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะรู้ว่าเด็กห้องนี้เป็นห้องที่แม่คนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเด็กคนไหนที่สามารถควรจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้ก็จะคอยมีสัญญาณแจ้งเตือนครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะลักพาตัวโดยการตัดสายนี้ทิ้งก่อนเป็นไงฮะ
0: ระบบก็จะทำการ
1: ร้องเลย
0: แล้วแจ้งเตือน
1: นี่เองฮะครับอันนี้เราชาร์จโรงพยาบาลยังไงครับเหมือนค่าใช้จ่าย
0: โมเดลธุรกิจเนี่ยเราก็คือมี2แบบนะครับเราออกแบบมาเนี่ยก็คือเรื่องว่าคนปัจจุบันเนี่ยชอบต้องการเป็นในเชิงสัญญาบริการนะครับเราก็จะมีเป็นโมเดลสัญญาบริการนะครับก็คือสัญญาบริการรายปีจ่ายฟรีมาที่มูลค่าจำนวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะดูแลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดโรงพยาบาลไม่ต้องติดตั้งจะเป็นในเชิงลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายไปครับหรืออีกอย่างนึงจะเป็นลักษณะเป็นซื้อขาติดตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆซื้ออุปกรณ์นี้ทยอยเติมเข้าไปครับ
1: ก็คือเหมือนกับว่าถ้าโมเดลแรกจ่ายทีเดียวจบเลยทั้งปีเป็นสัญญาบริการ
0: ใช่
1: แต่ถ้าโมเดลที่2คือเหมือนกับว่าก็ต้องจ่ายค่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่ไปติดตั้งในโรงพยาบาลรวมถึงอันนี้เป็นรายชิ้นด้วยถ้างี้เราคิดชิ้นละเท่าไหร่ฮะ
0: อันนี้ชิ้นละ350
1: 350ที่โรงพยาบาลต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่เกิดดูอยู่รายการอยู่แล้วอยากใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลไหน
0: สามารถซื้อออกโรงพยาบาลที่ติดตั้งมาแล้วก็จะเป็นเครือโรงพยาบาลของเครือโรงพยาบาลพญาไท
1: ครับ
0: แต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยที่เห็นแล้วสนใจจริงๆก็สามารถซื้อเข้าไปใช้ได้
1: ซื้อจากที่
0: จากตัวช็อปของร้านนะครับก็สามารถเข้าไปใช้ได้
1: ตอนนี้เปิดขายแล้ว
0: ช่ครับ
1: ดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับ PR
0: ที่เว็บไซต์ครับก็เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ above นะครับ above.md ครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาเทสอุปกรณ์กันนะครับว่าเข้าผิดห้องมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยดีเทลของตัว Baby Tag เนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่พี่อาร์ตบอกไปตอนต้นเนี่ยในเรื่องของว่าตอนนี้มันเล็กที่สุดในโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: นะแล้ววัสดุมันทำมาจากอะไรด้วยครับ
1: ครับก็ตัวสายเนี่ยก็เป็นสายวัสดุเดียวกับที่ใช้อยู่นะครับตามโรงพยาบาลนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเกรดที่เรียกว่าไงไม่ทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นกับเด็กนะครับเป็นเกรด medical grade นะครับขนาดมันก็เล็กมากเลยนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็น
0: แกะดูได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆอันนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างใน
1: นี่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าขนาดเล็กที่สุดนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อเรียกไงให้มันนิ่ม
0: นิ่ม
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็คอยป้องกัน
0: โอเคต่อเด็กก็คือไม่แพ้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็สาธิตให้ดูครับสำหรับนี้ก็คือใส่อยู่ที่เด็กทารกนะคร
0: ับ
1: เวลาพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะนำเด็กทารกมานะครับถ้าเข้ามาที่ระยะของเข็นตัวเปลเด็กนะครับนี่ฮะก็จะเห็นมันก็จะ
0: อันนี้คือสีแดงคือ
1: ใช่ก็สีแดงก็คือผิดห้องนะฮะอุปกรณ์นี้ก็จะติดอยู่หน้าประตูนะครับหน้าประตูของ
0: ห้องคุณแม่
1: ใช่ห้องคุณแม่
0: เท่ากับว่าทุกห้องที่เป็นห้องคุณแม่ก็จะมีเครื่องนี้ตั้งอยู
1: ่ใช
0: ่ทุกห้องเลยถ้าโรงพยาบาลไหนมี20ห้อง100ห้องก็จะมีอยู่ทุกเครื่อง
1: ใช่ใช่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาที่เข็นเปลนะครับเข้ามาที่ห้องที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดไฟเขียวขึ้นอันนี้พยาบาลก็เข็นเข้าไปด้วยความมั่นใจ
0: อ๋อครับก็จะไม่เกิดการผิดพลาดว่าส่งเด็กผิดห้องนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งเหมือนกับว่ายังไม่มีใครทำขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้เราต้องแบบ educate หรือให้ความรู้กับโรงพยาบาลหรือคุณแม่ไหมครับ
1: ครับจำเป็นมากกระบวนการให้ความรู้ลูกค้านะฮะสำหรับหลายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องให้เขามีความเรียกว่าคุ้นเคยเห็นความจำเป็นโดยเฉพาะตัวนี้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็วงกว้างสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันพิจารณาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายรวมตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายคุณหมอฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายพยาบาลครับ
0: ใช่ครับนี่ครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกับพยาบาลซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะต้องแมนนวลในการที่วันนี้พาเข้าไปทานนมแล้วพาเข้าไปฉีดยาแล้วหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ก็จะบันทึกไว้หมดเลย
1: แต่อันนี้ก็เป็นระบบที่มีการติดตั้งแล้วเป็นพันๆแห่งทั่วโลกนะครับเรียกว่าโรงพยาบาลหลายที่เขาก็มีความต้องการอย่างนี้ต้องการอุปกรณ์แท็กเพื่อบอกตำแหน่งบอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นการใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นเทรนด์แนวโน้มของโลกอยู่แล้ว

0: ครับหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการทำงานและการสาธิตของ BabyTech ไปแล้วนะครับก็เลยเห็นถึงนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่อาร์ตต่อเนื่องไปเลยครับเห็นพี่อาร์ตเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เวลโลกราฟทำหลายอย่างเลยตั้งแต่บริษัทก่อนตอนต้นขึ้นมาฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นก็อยากจะเรียนถามพี่อาร์ตครับว่าพี่อาร์ตมีแนวคิดหรือหลักการคิดยังไงที่เราในการทำธุรกิจอะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช
1: ้ครับจริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้านวัตกรรมอาจจะที่มีนวัตกรรมมากเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้บางครั้งเนี่ยบางรุ่นสินค้าที่เราทำมาเนี่ยมันแอดวานซ์ก้าวล้ำมากเลยนะครับตัวแรกของบริษัทก็ก้าวล้ำมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับเวลานะฮะมันใช้งานยากเกินไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ยอมรับสินค้าบางอันที่นวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องน้อยลง
0: ไม่
1: น้อยลงนะฮะแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้รับออกมาแล้วก็จำหน่ายได้ success ได้นะครับแต่ทีเนี้ย innovation มันก็เป็นเครื่องมืออันนึงอ่ะที่จะทำให้มันเรียกไหมสร้างความแตกต่างนะครับสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในตลาดหรือว่าเป็นการหา solution ใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้าครับนี่ก็คือบทเรียกว่าความจำเป็นของมันตรงนี้เองก็คือ innovation เพื่อให้มันแตกต่าง
0: ก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมเนี่ยช่วยให้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจแล้วก็สามารถเหมือนเติบโตได้ในอนาคตด้วยแล้วทำไมต้องเป็น BabyTech ครับพี่อาร์ตเห็นโอกาสหรือเห็นเพนพอยต์อะไรถึงกระโดดเข้ามาทำตัวเซ็นเซอร์ที่เป็น BabyTech ตัวนี้ครับ
1: ครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับบริษัทเราถนัดเรื่องเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะเซ็นเซอร์มันก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นเซ็นเซอร์ที่เกี่ยว

รื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับทีนี้ก็เห็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขานิยมใช้สินค้าประเภทนี้กันนะครับแล้วก็ทราบว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งนะครับก็มีความสนใจอยากติดตั้งระบบนี้นะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าที่มันเหมาะกับโรงพยาบาล

0: ต้องเรียกว่าทำด้วยความรวดเร็วใช่ไหมมันยุค fast speed นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้เวลาการพัฒนาจริงๆก็ไม่นานนะฮะ9เดือนที่จะได้เป็นสินค้านะครับต้นแบบนะครับแล้วก็จนเสร็จเป็นสินค้าจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีเรียกว่ากระบวนการเสียเวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปปรับตัวขั้นตอนการทำงานเนี่ยให้ตรงกับที่โรงพยาบาลเขาทำอยู่ครับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะมีปรับเพิ่มอีกนิดหน่อย3เดือนครับ
1: สุดท้ายครับอยากให้พี่อาร์ช่วยฝากถึงผู้ประกอบการที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าข้อคิดหรือแนวคิดนะครับหรือการให้กำลังใจนะครับว่าถ้าเขาจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะต้องคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆก็คงเน้นประเด็นหลักๆประเด็นนึงแล้วกันนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการแน่นอนตัวธุรกิจอะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าก็คงต้องเน้นว่าเราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือเปล่าเป็น value creation ใช่ไหมอย่างที่เขาบอกกันเราสร้าง value creation ถ้าเราสร้าง value ให้กับคนรอบข้างเราให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านะฮะตัวธุรกิจเราเนี่ยมันก็น่าจะประสบความสำเร็จแต่อันนั้นปัจจัยเดียวก็ยังไม่พอเพราะ value creation เนี่ยไม่เท่ากับ value capture value capture เนี่ยมันคือบางครั้งเราสร้างอะไรออกมาเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าอาจจะโดนก๊อปก็ได้อาจจะโดนลอกเลียนแบบแล้วก็โดนปัจจัยหลายอย่างทำให้มันไม่สักเซสเสมอไปเพราะนั้นธุรกิจแน่นอนต้องดูเรื่องของการสร้างดีมานด์นะฮะมาร์เก็ตติ้งเรื่องของเซลล์เรื่องของไฟแนนซ์คือมันต้องดูครบว่าเราก็ดูการแข่งขันด้วยเราต้องสามารถที่จะแคปเจอร์แวลูที่เราสร้างไปได้ครับ
1: ครับนี่ทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านก็น่าจะได้แนวคิดดีๆนะครับรวมถึงไอเดียแล้วก็กระบวนการดีๆในการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่พี่อาร์ตได้มาแชร์ให้เราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Baby Tag นะครับของบริษัท Avocation จำกัดครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ
0: พี่อาร์ตครับ

ัญหาการลักพาตัวเด็กทารกในโรงพยาบาลนะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับจากความคิดเล็กๆในการแก้ปัญหาตรงนี้นำสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับสังคมนะครับแล้วก็นำไปสู่ business model ใหม่ๆซึ่งตัวอย่างดีๆอย่างนี้ครับหากท่านใดคิดได้แล้วนะครับอย่ารอช้าที่จะเริ่มทำสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปชมกันต่อกับธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วและก็ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยครับแต่จะเป็นธุรกิจใดนั้นติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.z.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณเกรียงไกรสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Bandมีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่ก็บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับจบอินเดียมานั่นเองนะครับผมผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
0: พี่ปลาทองสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
2: เออชวน
0: พี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support

0: ครับก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
1: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
0: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
0: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยครับมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
1: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
0: ครับผม
1: จนถึงปัจจุบันเลย
0: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
1: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้มั้ยฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
0: ก็เงินเดือนก็
1: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
0: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
1: หมื่นต้นๆอย่างนี้แหละฮะ
0: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์จะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
1: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
0: ี
1: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
0: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านนึงครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก
1: ็
0: สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
1: ้
0: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย
1: ัง
0: ไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยม
1: ัน
0: น้อยมากและอายว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เคยเลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอ
1: ครับผม
0: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่า
1: แล้
0: วเอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
1: ครับ
0: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
1: ่
0: ก็เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
1: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
0: ใช่
1: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
0: กลัวครับ
1: กลัวไหม
0: กลัวมาก
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่าง
1: นี้ครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: ไม่3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
1: ครับ
2: เราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
1: เราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือเล่นนี่ก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้
2: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคแล้ว
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็
1: นอกจากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมัน

0: เกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
0: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
0: ทรอมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
0: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
0: ทำไงล่ะถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันหนึ่ง
0: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
0: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
0: 500,000อ่ะ
1: สองสามแสนซื้อได้อ
0: ่
1: ะ
0: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
0: ใช่ทายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน600,000ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
0: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ306,000อ่ะจะได้เหลือเงินอีก300,000เผื่อแมนเทนแนนซ์อันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
0: จริงๆจะบอกคุณฮิมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี600,000เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก300,000หาซื้อรถที่มันเป็นราคา300,000จริงๆซึ่งจริงตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
1: เก็บอีกนิดนึง
0: อีกนิดนึงนะให้มีสัก700,000แล้วกัน
1: ครับ
0: จะได้ซื้อรถสัก350,000ได
1: ้
0: สุดท้ายก็ตอนก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้เราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
0: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถที่นะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
0: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
0: คือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
0: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
1: ครับ
0: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50 บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25 บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
0: ขออะไรก็ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
1: แล้วได้ซื้อไหมจากเงินก้อนนั้น
0: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ยตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงมั้ย
0: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี
0: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2 เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยมั้ยเพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหม
0: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร
1: ่
0: ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททำเว็บ
1: ครับ
0: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทำเว็บด้วย
1: ยังไง
0: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
1: ครับผม
0: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2 อันคือของเรากับของเขาทั้งตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่เฮียแบนนี่แหละก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
0: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
0: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพ
0: ี่ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได
1: ้
0: แต่ก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก
1: ็
0: คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้ละกันนะครับ
1: ครับผม
0: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
0: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคน
1: เ
0: ราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็2ก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
0: หุ้นก็มีจำนวนนึงแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บ รอปันผลบ้างแล้วก็
1: เล่น
0: ในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
0: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
0: วนน
1: ึ
0: งครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนมั้ย
0: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
1: เหมือนกับ
0: พนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
0: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
0: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เราเข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้ในเมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
0: ครับคือตรงนี้เราผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่การของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษีคืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
0: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
0: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
0: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
0: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิต
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงไอเฮียแบนด
2: ์ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงในไอจูนครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็นไอเฮียแบนด์เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของไอเฮียแบนด์จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: ก็เป็นกลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้าของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของไอเฮียแบนด์เนี่ยคือคนที่ชอบในเสียงดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได
1: ้
2: ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะไอเฮียแบนด
2: ์จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
2: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
2: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันจะเป็นวันเหมือนกับเป็นวันหยุดของเราอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าตื่นมาถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากจะทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
2: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
2: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
2: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
2: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
2: ครับผม
1: นะ

0: ฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำหนึ่งมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
1: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างไอเฮียแบนเนี่ยอาจจะเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
0: ครับ
1: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นตรงเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
0: ครับ
1: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
0: ครับ
1: เล่นห่วย
0: ครับ
1: อุ๊ยเป่าเพี้ยนเราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเอ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
0: โอ้ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเงี้ยฮะลง YouTube เงี้ย
1: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
0: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
1: ครับผม
0: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
1: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได
0: ้ครับ
1: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
0: ้
1: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
0: ครับ
1: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต
0: ่
1: อถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
0: ครับ
1: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับไหนๆสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดียว
1: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
0: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลนึงที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF, RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์

0: รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: ความรักของผู้พิการทางสายตาดูเหมือนจะถูกมองในสังคมว่ามันช่างแตกต่างมีความสงสัยในทุกความรักว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สำหรับครอบครัวของเล็กสุริยะยิ่งชูรสผู้พิการทางสายตานักกีฬาฟุตบอลพาราลิมปิกทีมชาติไทยณกรุงโตเกียวที่ผ่านมาชีวิตครอบครัวใช่ว่าจะราบรื่นขณะที่เล็กได้เจอกับกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบส่วนแป้งกลับต้องกลายเป็นกองหลังของบ้านเป็นทุกอย่างเวลาที่สามีไม่อยู่ไม่มีเวลาทำตามฝันของตัวเองเลยคำถามที่ติดค้างในใจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคู่รักผู้พิการทางสายตาคู่นี้อย่างไรติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะแล้ววันนี้ครอบครัวรับเชิญของเราก็คือพี่เล็กสุริยะกับน้องแป้งนะคะแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตรวมถึงการสร้างครอบครัวด้วยเริ่มต้นหมวยอยากถามถึงจุดเริ่มต้นของความรักอะค่ะไปเจอกันยังไงปิ๊งกันยังไงคะ
3: คือผมไปเล่นกีฬาแห่งชาติครับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มันมีช่วงแรกที่เป็นวิธีเปิดครับแล้วคราวนี้น้องแป้งเขาก็ไปล้ำไห้เป็นเหมือนเจ้าภาพครับเขาก็จัดคือน้องแป้งเขาเรียนอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เจ้าภาพเขาก็พยายามหาศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเขามาโชว์ครับแล้วก็เขาก็เลยเอาเด็กตำรวจขอนแก่นไปช่วยกันลำไห
4: ้เป็นวงโปงลางวงหนึ่งค่ะแล้วเขาให้ไปโชว์ที่ตอนพิธีเปิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยไปเจอเราลำอยู่อะไรเงี้ย
1: นี่เดี๋ยวขอถามก่อนนี่คือคุณเล็กไม่เห็นเลย
4: ใช่
3: ครับ
1: ไม่เห็นเลยคือมืดสนิทเลยใช่ไหมครับ
3: เขาเรียกว่ายังเหลือแสงไฟที่ปลายถ้ำคือผมยังเห็นแสงเห็นเงาอะไรเงี้ยครับ
1: นิดนิดหน่อยหน่อย
3: ใช่ครับ
1: แล้วของคุณแป้งล่ะครับ
4: พอเห็นแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นเหมือนเห็นครูชอบเปรียบเทียบว่าเอาถุงพลาสติกมาครอบหัวแต่ต้องเป็นถุงพลาสติกที่เป็นแบบขุ่นๆนะคะไม่ใช่สีใส
1: อ๋อคือทุกอย่างที่เห็นนี่คือมัว
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วขุ่น
4: ใช่
1: แล้วไปปิ๊งกันยังไงอ่ะ
3: อันนี้ขอยืมคำของพี่แหลม25 hour ก่อนครับ
1: ได้เลยฮะ
3: ก็บอกว่าบางอย่างเราอาจเรียนรู้มันด้วยตาแต่เราก็เรียนรู้มันด้วยใจได้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆฉะนั้นผมเป็นหนุ่มโสดพอดีแล้วผมก็แบบไปกับเพื่อนผมก็บอกเอ้ยสเปคตัวผอมๆสูงๆผมยาวๆขาวๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เพื่อนผมมันโลวิชั่นกันB3อะไรมันก็พอเห็นมั่งก็เอ้ยคนเนี้ยสเปค
1: อ๋อมีเพื่อนเป็นคนบอกสเปคเราเฮ้ยสเปคโดนเฮ้ยๆๆอย่างงี
3: ้ใช่ๆเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนเมื่อก่อนกับตอนนี้คือคนละคนครับเดี๋ยวคนทางบ้านเห็นมาจะคิดว่าแบบโอ้สเปคเป็นอย่างงี้เหรออะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือเขาผอมกว่านี้แล้วก
0: ็สเปคของน้องแป้งเป็นยังไงใช่พี่เล็กไหมคะ
4: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เลย
4: เป็นผู้ชายทางเหนือสูงๆขาวๆอะไรเงี้ยค่ะผอมๆด้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วไปจีบตกหลุมรักกันยังไง
4: เหมือนโทรคุยกันนะคะแลกเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็โทรคุยกันเรื่อยๆเรื่อย
3: ๆคือผมก็ไปแซวๆเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยครับประมาณแบบเดินไปผมก็แบบหยอดมุกไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยครับ
1: มุกยังไงมุกยังไงขอฟัง
3: อย่างเช่นแบบเอาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดน้องเขาเดินอยู่ก็บอกโอ้น้องช่วยยกขาออกหน่อยเพราะว่าเหยียบหัวใจพี่อยู่อะไรเงี้ยแล้วก
1: ็มีไหมมีไหม
3: โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้พี่กำลังตกหลุมอยู
1: ่หลุมอะไร
3: หลุมรักครับ
1: ชอบไหมครับคุณแป้งที่เขาหยอดเราตอนนั้น
4: ไม่ชอบมันเสียวมากอะ
3: ผมก็เล่นหมดเลยอะ
1: มีอะไรก็เล่นหมดเลยเล่นไม่หมดแล้วให้เบอร์ทำไมอะ
4: อ๋อก็เห็นมีเพื่อนบอกว่าเอ้ยคนนี้สาวติดเยอะก็เลยอยากลองดู
1: สรุปมีเพื่อนดีเพื่อนช่วยทั้งคู
4: ่เพื่อนบอกเอ้ยคนนี้ฮอตนะอะไรเงี้ยเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแล้วมีแบบช่วงนึงแบบเล่นเพลงจีบหนู
1: ใช้เพลงอะไรจีบ
4: ประวัติไม่ดี
3: คือจริงๆเวลาผมจีบสาวผมก็จะใช้เพลงเป็นสื่ออยู่แล้วครับอย่างเช่นไปจีบใครผมก็เพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมอะไรเงี้ยก็เพลงก่อนก็เพลงอะไรเดี๋ยวเพลงเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้เพลงพบรักเปล่าน้ำโพอะไรเงี้ยคือแล้วแต่คนไปว่าคนนี้คาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ยครับ
1: นี่
3: แต่อย่างน้องแป้งคือเขาได้ข่าวว่าผมเป็นคนพวกแบบเป็นเสือครับผมก็เลยแบบจะบอกเขาว่ามันเป็นแค่ประวัติเฉยๆจริงๆความจริงมัน มันไม่มีจริงอะไรเป็นแค่ประวัติที่ทุกคนสร้างให้ผมเป็นอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเพลงประวัติไม่ดีมาจีบเขาอะไรเงี้ยครับ
0: นี่เป็นเรื่องราวเบื้องต้นของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยน่าจะเข้าใจหัวอกของนักกีฬาด้วยกันเป็นอย่างดีส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะถือว่าเป็นกองหลังเป็นผู้อยู่หลังบ้านให้ความสำเร็จของสามีซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเหมือนกันวันนี้นะคะสองท่านพี่สมจิตจงจอหอและคุณโบชนันดาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะ
0: ค่ะ
1: มาถามพี่สมจิตก่อนเลยอดีตนักกีฬา
6: ครับ
1: พี่เลิกเจ้าชู้ตอนไหนครับ
6: อะไรฮะ
7: เจ้าชู้ทำไมล่ะครับ
1: ทำไมสตันสตันเหมือนว่าทำทำไมเพราะยังไม่เลิก
6: ถูกต้องครับว้าบอจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่เจ้าชู
1: ้ครับ
6: ผมเป็นคนที่ขี้อายนะครับผมบอกคนที่อายคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนนอกจากว่าเขามาคุยกับเราจะเราก็จะคุยเป็นตัวตนของเราเขาก็จะชอบเราเองอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
6: แต่จริงแล้วเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ครับ
1: ครับ
0: ถามน้องโมบ้างนะคะกว่าที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับนักกีฬาทีมชาติอะค่ะมันผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง
5: เราเลี้ยงลูกคนเดียวเราดำเนินชีวิตคนเดียวโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญหลายๆอย่างเนี้ยที่เขาจะต้องอยู่กับเราเหมือนชีวิตคู่คนอื่นแต่คู่เราก็คือจะน้อยมากที่จะใช้เวลาร่วมกันใน24ชั่วโมงอย่างเง
0: ี้
5: ยค่ะใช่ค
0: ่
5: ะ
0: แม้ว่าทางสามีของคุณโบจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนั้นความเป็นนักกีฬาค่ะมันทำให้มีคนเข้ามาห้อมล้อมเขาเยอะแยะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
5: ถ้า Facebook หรือ IG Instagram เงี้ยมันจะต้องมีอยู่แล้วค่ะแรกๆตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะมีทักมาทักทายค่ะว่าพี่เต๋าอย่างงู้นพี่เต๋าอย่างนี้ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือแฟนคลับเพราะเราเหมือนเราก็ต้องเชื่อใจในคนของเราถ้าเราไม่เชื่อใจอันนี้มันคือปัญหาที่ต้องเข้ามาในชีวิตคู่แล้วอะค่ะ
0: กลับมาถามทางพี่เล็กกับน้องแป้งบ้างนะคะพี่เล็กเจ้าชู้ไหมคะน้องแป้ง
4: คือถ้ามองเข้าไปอะมองว่าเจ้าชู้สไตล์เหมือนอย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปแรกๆว่าชอบหยอดชอบเล่นมุกไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคือเราไม่ชอบเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาเหมือนเราก็หึงเขาเวลาที่เขาแบบคุยกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วคุณเล็กเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นตอนไหนครับ
4: เวลาไปกีฬาหรือไปทำกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใน Facebook อะไรเงี้ยที่แบบเป็นเพื่อนผู้หญิงเป็นอะไรผู้หญิงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ได้เลยหนู
0: พี่เล็กว่าตัวเองเจ้าชู้ไหมคะ
3: ในจริงแล้วผมไม่มีอะไรเลยเวลาผมจะจีบสาวผมก็อยู่เฉย
1: ๆสรุปคือไม่เจ้าชู้นั่นเอง
3: ใช่มันเหมือนหมาเห่าไม่กัดอะไรเงี้ย
1: ดีมากงั้นมาถามต่อว่า
0: แต่ว่าศึกษาดูใจกันสักพักหนึ่งอะค่ะก็เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตจากที่เป็นแฟนกันจากที่จีบกันเนี่ยมันกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนั้นทั้งคู่ตกใจไหมคะ
4: ตกใจมากค่ะเพราะว่าหนูแบบกำลังเรียนอยู่ด้วยแล้วกำลังจะต่อแบบเหมือนขึ้นมัธยมปลายแล้วเฉยๆก็แบบก็พลาดท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: างบ้านว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ผิดหวังค่ะแม่ผิดหวังมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคือบ้านเราไม่ได้รวยใช่ไหมคะแล้วคือเขาก็คงหวังว่าเออเนี่ยเราจะเป็นอนาคตของเขาอะไรเงี้ยก็ทำแม่ร้องไห้เลย
2: จากการที่เป็นแฟนแล้วเปลี่ยนมาต้องมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างเต็มตัวเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับ

0: ปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับจากเมื่อก่อนผมเล่นกีฬาก็คือได้ไปเลี้ยงอะไรผมก็ใช้หมดได้มาใช้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีแฟนมีลูกแล้วก็คือเราต้องวางแผนอนาคตเลยครับว่าลูกเราโตขึ้นแล้วจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน
1: แล้วแป้งเปลี่ยนเยอะไหม
2: เปลี่ยนเลยค่ะหนูไม่ใช่เยอะคือเปลี่ยนทั้งเซตเลยค่ะแบบหนูเคยเป็นแค่นักเรียนใช่ไหมคะหนูต้องมาแบบรับผิดชอบทุกอย่างแบบออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานเลยมาเลี้ยงลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะ
3: คือคุณแม่มือใหม่ก็เลี้ยงลูกคนแรกนี่ก็ยากแล้ว
1: ลำบากแล้ว
3: ใช่ค่ะน้องแป้งเองเลี้ยงลูกยังไงอะคะ
2: คือบ้านหนูอะแม่จะเป็นคนตาบอดเหมือนกันหนูก็เลยไม่ได้มองว่าการเลี้ยงลูกมันแปลกแล้วเราก็คิดเอ้ยแม่เราก็มองไม่เห็นเหมือนเราเขายังทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยกล้าทำ
3: อย่างเวลาชงนมอะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้น้ำอยู่ที่เท่านี้แล้วใส่นมไปเท่าไหร
2: ่จับความร้อนอะค่ะ
3: โอ้
2: แต่ความร้อนมันอยู่ที่ประมาณนี้ของขวดนะอะไรเงี้ยค่ะ
3: โอ้
1: เพราะว่าสมมติเด็กเพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นานสมมติกินนม4ออน
3: ค่ะ
1: เราก็จะเห็นขีดบนขวด
3: ใช่ค่ะ
1: แต่สำหรับคุณแป้งคือใช้นิ้วสัมผัสว่าความอุ่นมันไปถึงประมาณตรงนี้ของขวดคือเรียกว่าโอเค
2: ใช่ค่ะเราก็ถามเขาว่าเนี่ยถ้า4ออนเราต้องใส่น้ำประมาณไหนเราถามเขาถามคนตาดีที่อยู่ข้างๆบ้านหรือบางทีเราก็อาจจะต้องใช้ตาถ่วงๆเราเนี่ยค่ะส่องก่อน ดูว่ามันเป็นขีดตรงไหนแล้ว
1: มันก็คือใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด
2: ค่ะ
1: และการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องยากไหมอย่างเช่นหยิบแพมเพิร์สหรืออะไรแบบ
3: อาบน้ำลูกอะค
2: ่
3: ะ
2: ก็ยากอยู่นะคะตอนแรกๆแบบเด็กมันจะตัวเล็กมากแล้วลื่นมากแล้วเราไม่เคยแม้แต่อาบน้ำให้น้องที่ตัวเล็กกว่าเราอะค่ะ
1: ครับ
2: ยากเลยเหมือนกันนะคะ
1: ความสู้ล้วนๆเนาะ
2: ใช่ค่ะคือคนปกติเขาจะมองว่าการมีลูกคนแรกมันยากใช่ไหมคะแล้วเขาก็พยายามแต่เราต้องเหมือนแบบพยายามให้มากกว่าเขาค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้น
1: คนสายตาดียังนั่งร้องไห้กันเป็นแถวเลยเวลามีลูกมาหนึ่งคนอ่ะคุณโบพยักหน้าไม่หยุดเลย แสดงว่าเจอประสบการณ์เลี้ยงเดี่ยวมาคือ ช่วงที่สามีไม่อยู่เนาะ อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพลาดช่วงสำคัญในหลายๆช่วงนี่เก่งมากนะ
4: ต้องชื่นชมมากๆนะครับว่าทั้งคู่น่ะมีหัวใจนักสู้จริงๆที่เขารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบลูกของเขาทั้งที่ก็ทุกอย่างมันลำบากไปหมดแต่ด้วยความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นแม
1: ่
4: มันบ่งบอกมาว่าเนาะเขาทำได้จริง
5: ๆตาดีๆอย่างเรายังเหนื่อยมากยังจะต้องคือนมนี่คือเป็นอะไรที่มันจะต้องเป๊ะมากเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเรามากเกินไปหรือน้อยเกินไปลูกจะมีปัญหาทางท้องอืดหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้แต่คือคุณแป้งได้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะ
1: มาถามเรื่องคุณเล็กบ้างดีกว่าแล้วชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณมันเปลี่ยนแปลงเยอะไหมพอมีลูก
0: เหมือนเดิมครับเพราะว่าคือจริงๆผมดูฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเขานักเตะส่วนใหญ่เขาก็มีแฟนมีลูกกันเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาก็เตะบอลอาชีพเหมือนเดิมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราก็จะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพราะเราต้องไปเก็บตัวไปแข่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแล้วก็มาช่วยประกอบอาชีพต่างหากที่แบบช่วยแฟนทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องให้แฟนทำไปถ้าจะเป็นซิงเกิลมัมครับ
3: แล้วตอนลูกแบบเบาได้ช่วยเลี้ยงไหมคะ
0: ผมก็ช่วยเท่าที่ทำได้คือช่วยอาบน้ำบ้างช่วยชงนมแต่ว่าถ้าเรื่องเปลี่ยนแพมเพิร์สเรื่องอะไรเนี่ยให้แป้งจัดการตลอด
3: ค่ะ นี่คือเรื่องราวความรักของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะฟังดูเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ด้วยความเจ้าเสน่ห์ของพี่เล็กก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนกันนะคะเรื่องความหึงหวงของน้องแป้งที่มีต่อพี่เล็กเนี่ยมีมาตลอด

0: เลยเรื่องราวจะเป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
1: โอเคครับคุณหนิงตัวไหนนะครับเบี้ยตัวที่เหลือล่ะครับโอเคอ้าวเบียร์คุณหนิงกินม้าผมซะแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ผมยอมแพ้คุณหนิงแล้วกันครับเก่งจังเลยนะครับโอ้ยไม่เป็นไรเลยครับไม่ต้องอ่อนข้อให้ผมแบบนี้แหละถูกแล้วมาให้คุณหนิงเก่งจริงๆนะครับเนี่ยครับก็ยังไงไว้วันหลังเราเล่นกันใหม่นะหนิงสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: พี่เล็กเล่นหมากรุกเสร็จแล้วเหรอจ๊ะ
1: อือ
0: แล้วเมื่อไหร่ไปซ้อมบอลล่ะ
1: ก็รอโค้ชเรียกอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วเย็นนี้กินอะไรดีจ๊ะเย็นนี้กินอะไรดี
1: ฮะอ๋ออะไรก็ได้แล้วแต่แป้งเลย
0: ทำไมถามคำตอบคำอะ
1: อะไรอะแป้ง
0: ทำไมทำเป็นหูทวนลม
1: หูทวนลมอะไรล่ะพี่ไม่ได้ยินจริงว่าแป้งถามว่าอะไร
0: ไม่ได้ยินหรือไม่ได้ฟัง
1: ไม่เอานะแป้ง
0: พี่กับผู้หญิงคนอื่นนะตอนเล่นหมากรุกอ่ะทำเป็นอีออแล้วพี่กับแป้งทำไมถึงพูดจาเหมือนไม่อยากคุยด้วยตอนที่จีบกันใหม่ๆนะพี่ยังพูดจาหวานจนแป้งรู้สึกเลี่ยนแล้วทำไมตอนนี้พี่เล็กถึงเปลี่ยนไปอ
1: ่
0: ะ
1: แป้งไม่เอานะมาโมโหอะไรใส่พี่อ่ะแล้วมาหึงพี่อะไรตอนเนี้ยอ่ะทีแป้งไปร้องเพลงอ่ะในวงมีหนุ่มๆหล่อๆพี่ก็ให้ไปปะพี่ไม่เคยว่าไม่เคยหึงด้วย
0: พี่เล็กทำไมพี่ถึงพูดจาแบบเนี้ยพี่แป้งต้องไปรับจ๊อบร้องเพลงอ่ะก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกทำไมพี่พูดจาดูถูกแป้งแบบนี
1: ้ไอ้แป้งไปกันใหญ่แล้ว
0: แป้งต้องยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งความฝันมาเป็นเมียเป็นแม่ดูแลลูกทำงานบ้านรับจ๊อบพิเศษก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกแป้งทำนี้ไปเพื่ออะไร
1: แป้งพอเถอะ
0: ก็เพื่อให้พี่ได้ทำตามความฝันได้เป็นนักกีฬาดังมีชื่อเสียงทำไมพี่ถึงพูดจาไม่เกลียดแป้งแบบเนี้ย
1: แป้ง
0: พูดจาก็ไม่ดีแถมยังมาพูดจาดูถูกแป้งแบบเนี้ยมันทำให้แป้งคิดจริงๆนะว่าแป้งคิดผิดหรือเปล่าที่ยอมทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่คนแบบพี่
1: เฮ้ยแป้งพูดอะไรก็ไม่ฟังถ้าพี่มันแย่ขนาดนั้นอ่ะก็เลิกกันไปก็ได้

0: จากในละครเราก็ได้เห็นนะคะว่าความหึงหวงก็นำมาซึ่งการทะเลาะกันภายในครอบครัวจนวันนั้นพี่เล็กตัดสินใจที่จะบอกเลิกน้องแป้ง
1: ตกใจมากค่ะก็งงแบบอึ้งไปเลยว่าเอ้ยแค่นี้ต้องบอกเลิกกันเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วเราก็เครียดอยู่คนเดียวแล้วนอนไม่หลับเลยค่ะทั้งคืนนอนไม่หลับเราร้องไห้เราคิดเอ้ยทำไมต้องเลิกกันนะแค่นี้เองอะไรเงี้ยก็คุยก็เคลียร์ก็จบแล้วไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนเช้าเราก็ถามว่าเราจะเลิกหรองั้นก็เคลียร์แล้วกันจะเอายังไงอะไรเงี้ย
2: คุณเล็กทำไมถึงไปบอกเลิกเขา
3: คือจริงๆผมอาจจะแบบคือสมาธิผมไปที่หมากรุกหมดแล้วไงแล้วผมกลับมาทำให้มันอะไรดีเหมือนอีกบุคลิกหนึ่งของผมอะคืออาจจะรังสีความ

0: หงุดหงิดอะไรเงี้ยมันแบบพุ่งพลาดอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาทำให้ผมพูดออกไปโดยที่แบบ
1: ไม่ได้ตั้งใจ
0: อาจจะไม่ได้ควบคุมตัวเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อวันนั้นอาจจะเล่นหมากรุกแพ้พอดี
0: ใช่
1: แล้วก็โดนจี้
2: หมากรุกได้ใช้เวลานานมากค่ะกระดานนึงประมาณ2ชั่วโมงขึ้นอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วปลายสายกลายเป็นผู้หญิง
2: ใช่
0: ก็มีจริงๆมีหลายคนต้องผู้หญิงผู้ชายผสมกันไปอะไรเงี้ย
1: แล้วเวลาเล่นกับผู้ชายคุณแป้งเขามีปัญหาไหม
2: ไม่ค่อยมีแต่มีปัญหาเรื่องเวลามากกว่า
1: แสดงว่าคุณแป้งเป็นคนขี้หึง
2: ค่ะ
0: ใช่ครับ
2: เหมือนเขาคงคิดว่าเออถ้าเกิดหนูแบบขี้หึงขนาดนี้เราก็เลิกกันมันน่าจะดีกว่ามั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ย
3: น้องแป้งบอกว่าน้องแป้งนอนไม่หลับไม่ค่อยหลับคืนนั้นพี่เล็กนอนหลับไหมคะ
2: หลับ
0: หลับครับ
1: หลับสบาย
0: จริงผมอาจจะแบบเหนื่อยล้าจากการเล่นหมากรุกอยู่แล้วด้วยทำให้แบบพอแบตหมดมันก็หลับแล้วกันแบตหมดแล้วอะไรเงี้ย
2: แล้วคือวันต่อมาต้องไปเหมือนจำได้ว่าไปซ้อมบอลนะคะแล้วก็ตื่นมาแล้วปลุกหนูแต่เช้าบอกว่าให้ไปหารองเท้าให้หน่อยอะไรเงี้ยนู่นหานี่ให้หน่อยคือเขาปกติมากแต่เราอ่ะไม่ปกติ
1: คือทางนี้ไม่คิดอะไรแล้วทางนี้ไม่คิดอยู่
2: ใช่
1: แล้วตอนเขาออกไปซ้อมบอลทำให้คุณแป้งมีเวลาคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่น่ามีปัญหาขนาดน
2: ี้หรือ
1: ว
2: ่
1: า
2: ไงไปด้วย
1: อ๋อไปด้วยด้วย
2: แล้วก็คือพอคุยตรงนั้นใช่ไหมคะที่ถามว่าสรุปเรื่องเมื่อคืนว่ายังไงพอเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมไปเลย
1: คุณก็ยอม
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีเนาะ
0: ก็เล็กเนียนไปเลย
1: ก็เล็กเนียน
0: เนียนตามกระแสน้ำไปเลย
1: ก็ดีแต่ดีที่เขาเข้าใจกันไง
3: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆอ่ะผมก็คิดไม่ออกกันถ้าเลิกไปแล้วผมจะทำไงต่อผมคิดแค่ว่าพูดไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขทีหลังอะไรอย่างเง
4: ี้ยสองคนนี้ผมบอกเลยว่าละครที่เห็นเมื่อกี้ผมมองว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบมากกว่าคนหนึ่งอาจจะมีอารมณ์รักคนอาจจะมีอารมณ์โมโหนิดหน่อยก็เลยเกิดคำพูดนั้นขึ้นมาเลิกกันไหมจริงๆแล้วเล็กโชคดีมากที่มีแฟนแบบแป้งนะ
0: ใช่
4: เป็นแฟนที่รักมากแต่สุดท้ายแล้วคืออารมณ์เนี่ยด้วยอารมณ์ทั้งคู่จะแรงทั้งคู่อย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดผมก็คล้ายๆกันนะมีเรื่องราวแบบต้องให้เลิกกันไหมก็เคยพูดแต่ผมไม่สามารถเลิกกับภรรยาผมได้เพราะว่าที่รถบ้านอ
1: ยู่ในชื่อเขาหมด
4: ชื่อเมียหมดผมเลิกผมจะอยู่กับใครอยู่ยังไง
1: คร
4: ับ ก็เลยมองว่าสิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันผมว่าลิ้นกับฟันนะมันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยถ้าใครร้อนเป็นน้ำมันเราก็จงเป็นไฟที่เทราดไปมันก็จะไหม้โอ้ไม่ใช่ใครที่เป็นน้ำมันแล้วเอาน้ำราดไปให้มันเย็นลงถ้าคู่ใจเย็น
3: ๆต้องถามพี่สมจิตเวลาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วเวลาจะมีแข่งมันต้องเก็บตัวนานๆแบบนี้ต้องห่างจากรอบตัวพี่สมจิตจัดการเรื่องนี้ยังไงอะคะ
4: ผมเนี่ยเวลาไปเก็บตัวมันเป็นสิ่งที่เราต้องคือต้องบอกว่านักกีฬาอย่างคุณเล็กเนี่ยหรือนักแฟนของน้องเนี่ยการที่เป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศน่ะมันจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวถ้าคิดจะเป็นนักกีฬาที่สู้เพื่อความเป็นเลิศน่ะมันต้องตัดบางสิ่งบางอย่างให้ได้ถามว่าไม่มีใครนะครับที่อยากออกจากครอบครัวไปเก็บตัวนานๆผมไปอยู่คิวบาร้องไห้เกือบทุกวันคิดถึงลูกคิดถึงเมทินี่เพราะว่ามันห่างจากบ้านไปไกลเกินแต่สุดท้ายเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราทำเป้าหมายที่เรามีก็เพื่อครอบครัวมันเลยทำให้จุดนี้ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็สู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬาของเราที่เราเป็นอยู่ครับ
3: ค่ะแล้วพี่สมจิตแบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงอะคะ
4: ถ้าหากผมเก็บตัวอยู่ในต่างจังหวัดผมเก็บตัวอยู่จังหวัดตราดเกาะช้างฮะ ก็จะกลับบ้าน2ครั้งหนึ่งจริงๆนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีวันหยุดอยู่แล้ววันอาทิตย์1วันเต็มๆนะครับแล้ววันจันทร์ก็กลับไปซ้อมผมซ้อมวันเสาร์เสร็จปุ๊บผมต้องขับรถจากเกาะช้างมาที่ปากช่องพอถึงบ้านก็จะนอนบ้านคืนวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์อีกคืนนึงตีสี่ของวันอาทิตย์ก็ตีรถกลับไปที่ตราด อย่างนี้ทุกๆสัปดาห์นั่นคือการเป็นนักกีฬาที่เราผ่านมาเราต้องให้เวลากับครอบครัวด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบเกี่ยวของกับเวลาเรานี่แหละสำคัญมากต้องมาบ้านได้ต้องกลับไปซ้อมได
3: ้
4: ครับ
1: และของคุณโบล่ะครับอย่างกรณีที่คุณเต๋าต้องไปเก็บตัวซ้อมเรามีการตกลงกันไหมว่าเขาจะต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวยังไงหรือว่าผ
2: ่
1: านช่วงนั้นมาได้ยังไงดีกว่า
5: คือจริงๆแล้วช่วงเวลาของโบกับแฟนนี่คือมันมีช่วงสำคัญที่เราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกัน ก็คือโบก็จะมีเป็นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงที่เขาไปทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเราก็

ป็นแม่ที่ดีให้กับลูกเป็นภรรยาที่ดีให้เขาก็คือดูแลเรื่องบ้านเราก็จะมีคือเป็นคนชอบค้าขายค่ะก็จะหานู่นหานี่มาทำเพื่อให้ช่วงเวลามันหมุนไปเร็วๆเพื่อก็จะได้แบบว่าเจอเวลาวันที่เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่โบทุกวันนี้ก็คือจะเป็นกำลังใจซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาฝันก็คืออยากติดทีมชาติชุดใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลที่ให้เป็นที่จดจำของทุกๆคนเราก็จะคอยซัพพอร์ตด้วยกันคุณเต็ม

0: คะคืออดทนในที่นี้คือไม่นานก็จะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วถ้าย้อนไปตอนที่คลอดลูกแล้วต้องเลี้ยงลูกเองขณะที่สามีก็ไปทำหน้าที่ของเขาตรงนี้ยากขนาดไหนอะคะ
0: เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากตรงที่ว่าเราต้องทำคนเดียวเขาอาจจะมีบ้างในวันที่หยุดแต่เราก็คือในวันที่เขาไม่อยู่เราจะทุกอย่างคนเดียวทั้งก็คือตั้งแต่อาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมซักผ้างานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท้องแรกค่ะคุณหน่วยก็คือจะเจ็บมากคือเรายังไม่มีความเป็นแม่ไงคะมันคือการเริ่มต้นคือทุกอย่างมันท้อบางทีการที่เราเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะเราจะต้องมีกำลังใจคืออยากให้กำลังใจอะไรเงี้ยร้องไห้ทุกวันเลยค่ะคือเหนื่อยอะไรก็ลูกก็ร้องเราก็ร้องด้วยคือมันเหมือนเราต้องดำเนินชีวิตคนเดียวมันก็มีแวบเข้ามาในหัวว่าแบบทำไมนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือต้องอดทนเพราะว่าในเมื่อเขาทำหน้าที่หาเงินมาให้เราหาเงินมาให้ครอบครัวเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้คือให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องให้เขามาพะวงในตัวเราทุกๆเรื่องอะค่ะ
1: แล้วการเก็บตัวของพี่เล็กล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนหรือแตกต่างจากพี่สมจิตแล้วก็คุณเต๋า
2: การเก็บตัวของผมนี่น่าจะเหมือนพี่สมจิตมากนะครับก็คือเข้าแคมป์ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นครับแล้วก็ซ้อมจนถึงวันเสาร์เช้าแล้วก็จะมีเวลาให้เรากลับบ้านวันอาทิตย์อะไรครับอันนี้คือในช่วงเวลาปกติที่ยังไม่มีโควิดนะครับแล้วก็พอถึงช่วงเป็นโควิดวันอาทิตย์ก็แทบไม่ได้กลับบางทีก็สงสารแฟนก็ไปช่วยแฟนขายหวยอย่างปกติเมื่อก่อนพอซ้อมเช้าเสร็จผมก็กลับมาบ้านแล้วกลับไปซ้อมบ่ายอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ครับแต่คราวนี้ตั้งแต่โควิดมาก็คือได้กลับแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็เวลากลางวันก็แอบไปช่วยแฟนขายหวยไม่ได้เพราะเขาบอกว่าห้ามเลยก็คือต้องทำสัญญาเลยว่าห้ามออกไปช่วยแฟนขายหวยเด็ดขาดก็เหมือนเราสบายเนาะปลอดภัยโลกอยู่ในแคมป์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนเราก็คือคนที่ต้องออกไปเสี่ยงตลอดก็อันนี้ก็คือข้อดีของแป้งเลยก็คือว่าเขาสามารถรับความเสี่ยงทุกอย่างออกไปทำแทนเราได้หมดเลยครับ
3: มาถามคุณแป้งบ้างดีกว่าคุณแป้งฮะทุกวันนี้ยังหึงคุณเล็กอยู่ไหมฮะ
4: อ
3: ุ้ยตอบนานคิดนานกว่าจะตอบด้วย
2: พี่เคยเห็นเกลือไหม
3: ทำไมฮะ
2: เข็มมันเดิมตัว
1: น
2: ั้น
1: ไม่แต่ว่าแบบเคยมาลองนั่งทบทวนดูก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเด็กจังเลยอะไรอย่างเง
4: ี้
1: ยหึงอะไรไร้สาระแล้วเขาไม่ได้รู้สึกด้วยเราเหนื่อยอยู่คนเดียวคิดแบบนี้คนเดียวอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ยก็เลยช่วงนี้กำลังพยายามอยู่คุณเล็กเนี่ยมีเส้นทางที่ชัดเจนก็คือการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วแป้งเองล่ะคะมีเส้นทางหรือว่ามีความใฝ่ฝันอะไรของตัวเองบ้างคะ
5: วันหนึ่งเหมือนมีเวทีประกวดร้องเพลงค่ะก็เลยลองแล้วได้ก็เลยสงสัยจะเป็นอันนี้แหละมั้งอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็คือค้นพบว่าเอ๊ะหรือฉันชอบร้องเพลง
5: หรือว่าฉันหรือว่าเราจะชอบอันนี้นะหรือว่าเราจะชอบอยู่บนเวทีอะไรอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: แล้วสรุปชอบไหม
5: ชอบค่ะ
3: ชอบ
5: ใช
3: ่ก็แสดงว่ากล้าพูดได้ว่านี่คือค้นพบว่าสิ่งที่เราชอบคือการร้องเพลง
5: ใช่ค่ะตอนแรกก็ร้องเพี้ยนพอสักพักมันเหมือนพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะ
3: ครับ
5: มันก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยเหมือนได้ระบาย
1: แต่ว่าพอเจอว่าตัวเองมีความสุขกับการร้องเพลงแป้งเองก็ไม่ได้มุ่งไปทางร้องเพลงก็ยังคงเป็นแม่บ้านเป็นทับหลังให้กับพี่เล็กเหมือนเดิม
5: ใช่ค่ะร้องเพลงเหมือนงานลองๆค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆเราต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะคอยซัพพอร์ตทั้งพี่เล็กทั้งเดลอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วการเป็นแม่บ้านของน้องแป้งดูแลอะไรบ้างคะภายในบ้าน
5: ก็ทุกอย่างค่ะคือซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านทำความสะอาดห้องน้ำล้างจานคือทำทุกอย่างค่ะ
3: แล้วเรารู้สึกยังไงที่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าเรายอมทิ้งสิ่งที่เราชอบเพื่อซัพพอร์ตคุณเล็กกับลูกเรา
5: เคยนอยเหมือนกันค่ะเอ้ยทำไมไม่ได้ไปบ้างเพื่อนโทรมาชวนก็ปฏิเสธตลอดอะไรเงี้ยไม่มีเวลาไปนะอ้าวเดี๋ยวลูกไปหาหมออ้าวเดี๋ยวต้องพาพี่เล็กไปนี่อ้าวเดี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่ได้รักที่จะทำมันหรือไม่ได้มีความสุขที่จะเห็นพี่เล็กไปแข่งที่นู่นที่นี่หรือไม่ได้มีความสุขที่เห็นเดลแบบไปเรียนหนังสือไปเป็นเห็นพัฒนาการเดลอย่างเงี้ยค่ะหนูคงหยุดไปแล้ว
3: แล้วนี่ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่นะครับ
5: 8ขวบแล้วค่ะ
3: 8ขวบแล้ว
1: น่ารักด้วยค่ะ
3: ทั้งคู่สอนลูกยังไงให้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิต
5: พยายามบอกเขาในสิ่งที่เราแบบเราทำได้ค่ะ
3: เคยเจอมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
5: ใช่ค่ะ ก็อย่างเขามีปัญหาอะไรมาถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ็พยายามพูดให้เขาฟังว่าเออต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่หนูกับพี่เล็กเป็นคนตาบอดใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เวลาน้องเข้าสังคมที่เป็นสังคมของคนตาดีอะค่ะเขาจะไม่ค่อยกล้า
1: อ
0: ันนี้คือปัญหาที
2: ่ที่แก้ไม่ได้
0: เลย
2: คือเขาเหมือนเขากลัวอะไรเงี้ยเพราะเขาอยู่กับเราสามคนอะไรเงี้ยแล้วพอไปไหนเนี่ยต้องไปสามคนถ้าเกิดเขาต้องไปคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้าครับแล้วก็เขาจะติดนิสัยตรงที่เวลาเราหาของเนี่ยเราก็จะใช้มือควานหาใช่ไหมแต่น้องเขามองเห็นเขาก็ไม่ยอมมองเขาก็ทำเหมือนเราก็คือควานหาเหมือนกันโดยไม่ยอมมอง
1: อ๋อน้องมองเห็นเหรอครับ
2: ใช่ครับเราก็ต้องบอก
0: มองเห็นประมาณ 70% ได
2: ้ใช่เราก็ต้องสอนให้เขามองก่อนจับอะไรเงี้ยครับ
3: อย่างใส่รองเท้าก็คือถ้าเป็นพี่เล็กกับน้องแป้งก็คือต้อง
0: จับ
3: ต้องคลำจับใส่
2: คลำหาใช่ครับ
3: แต่ลูกก็ใช้วิธีการเดียวกัน
2: ใช่
0: ค่ะ
2: อัน นี้
0: ค
1: ือทางที่ลูกเห็น 70%
2: ใช่อันนี้ต้องพยายามแก้ครับแต่มันก็ยากที่จะทำให้เหมือนปกติครับ

0: พี่เล็กมาแล้วเหรอจ๊ะ
1: จ้ะนี่นี่แป้งจะไปร้องเพลงแล้วเหรอจ๊ะ
0: จ้ะ
1: แล้วนี่ลูกยังไม่กลับมาจากโรงเรียนเหรอ
0: ยังไม่กลับมาจ้ะพี่เล็กจ๊ะทำไมน้ำเสียงพี่เล็กดูเศร้าจังล่ะจ๊ะยังเซ็งไม่หายอยู่อีกเหร
1: ออืมพี่เกือบยิงลูกนั้นเข้าแล้วอ่ะแป้งอีกแค่นิดเดียวเกือบได้เป็นตำนานแล้วอ่ะแป้ง
0: ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวก็มีโอกาสใหม่อีกจ้ะ
1: พี่แก่ขึ้นทุกวันแล้วนะแป้งแล้วเด็กรุ่นใหม่มันก็เริ่มขึ้นมาแทนพี่กันแล้วอ่ะแต่พี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะแป้งพี่มันห่วยว่ะแป้ง
0: ไม่จริงซะหน่อยพี่เจ๋งจะตายไม่งั้นแป้งจะมาแต่งงานกับพี่เหรอ
1: นี่พี่เป็นนักกีฬามาหลายปีแล้วนะแป้งฉันไปไม่สุดสักทีอ่ะพี่ว่ามันคงใกล้หมดเวลาของพี่แล้วมั้ง
0: ไม่เอานะแป้งเป็นกองหลังให้พี่มาตั้งหลายปีอย่ามาท้องง่ายๆสิ
1: ใครว่าล่ะแป้งรู้ไหมแป้งไม่ได้เป็นกองหลังตั้งนานแล้วนะแป้งอ่ะเก่งทุกอย่างนะแป้งเป็นแม่ที่สุดยอดเป็นแม่บ้านที่เก่งมากๆแล้วไหนแป้งจะตามความฝันในการร้องเพลงจนประสบความสำเร็จยิ่งกว่าพี่อีกถ้าแป้งไม่มีคนห่วยๆอย่างพี่มาคอยถ่วงไว้อ่ะชีวิตแป้งอาจจะดีกว่านี้อีกนะพี่ขอโทษนะแป้ง
0: พี่เล็กที่แป้งได้ฝึกได้หัดได้ลองทำอะไรจนเก่งได้เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทำได้ดีอย่างการร้องเพลงอ่ะก็เพราะว่าแป้งได้มาแต่งงานกับพี่เล็กนะเพราะแป้งต้องคอยซัพพอร์ตพี่แป้งก็เลยเจอสิ่งที่แป้งรัก

0: ปันต้องขอบคุณพี่ด้วยซ้ำ
1: คือจะบอกว่าปัญหาที่พี่สร้างให้เนี่ยมันทำให้แป้งต้องเก่งว่างั้นสิอะ
0: บ้าแป้งไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อย
1: พี่รู้จ้ะพี่รู้งั้นเดี๋ยวยังไงอะวันนี้พี่ตามไปดูแป้งร้องเพลงนะจ๊ะเมียพี่อะสวยทั้งเก่งทั้งร้องเพลงเพราะแบบเนี้ยเดี๋ยวนักดนตรีมาแย่งไปพี่แย่เลยนะ
0: ตั้งนานกว่าจะมารู้สึกหึงหวงกันไม่ต้องไปหรอกจ้าอยู่รอรับลูกกลับจากโรงเรียนเนี่ยแหละเวลาพี่ไปแข่งอ่ะก็หายไปเป็นเดือนๆอยู่ใช้เวลากับลูกที่บ้านนั่นแหละ
1: เออชีวิตคนเราอ่ะเนาะพี่ว่าตอนเนี้ยพี่กลายเป็นกองหลังแทนแป้งแล้วมั้ง
0: พี่เล็ก
1: แต่ก็ดีเหมือนกันจ้ะพี่จะได้เรียนรู้ซะบ้างว่าแต่ก่อนพี่ทำอะไรกับแป้งเอาไว้บ้างอ่ะ
0: ขนาดนั้นพี่เล็กอย่าคิดมากนะจ๊ะต่อจากนี้ไปอ่ะจะไม่มีกองหน้ากองหลังแล้วนะเราจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาคอยประคับประคองกันไปนะจ๊ะพี่

0: ขึ้นเล็กนะจ๊ะ
1: ต้องถามพี่เล็กนะคะว่าอย่างในละครเนี่ยค่ะแน่นอนว่าการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะวันที่เราชนะเราก็ดีใจวันที่แพ้ครอบครัวภรรยาน้องเดลอยู่เคียงข้างกับพี่เล็กยังไงคะ
2: ช่วงหลังแข่งผมจะได้คุยกับแฟนกับลูกตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างก่อนไปแข่งเนี่ยเดลเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็ส่งไปเชียร์ว่าพ่อเล็กสู้ๆพ่อเล็กสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเขาเรียกว่าอยู่ข้างใจมากกว่าเพราะตอนไปแข่งอ่ะเรากดดันอยู่คนเดียวไงแล้วก็แต่ว่าเราก็จะไม่บอกใครไม่ได้ว่าเอ้ยตรงนี้กดดันว่ะอะไรเงี้ยก็คุยได้อยู่คนเดียวกับสองคนเนี่ยครับแม่กับลูกเนี่ย
1: ดีใจไหมคะเวลาที่น้องเดลอัดคลิปเสียงไปเชียร์คุณพ่อ
2: ก็ดีใจครับแล้วก็มันแล้วเพื่อนเขาก็ไปเปิดให้ฟังไว้ก็ดูแบบฮ่าฮ่าคดีอะไรเงี้ยเวลาแบบมีสาวๆอยู่คือเขาก็รีบเอาคลิปนี้มาเปิดเลยพ่อเล็กสู้ๆเล็กสู้ตัดกำลังเลยคุณ
3: แข่งอ๋อตัดกำลังไปก่อนเลย
2: ใส่มันก็เลยดูฮ่าฮ่าดี
1: ค่ะกลับมาถามที่น้องแป้งนะคะคือเราได้เห็นแล้วว่าความสุขของผู้หญิงคนนี้ก็คือการดูแลครอบครัวแล้วก็การร้องเพลงแต่มันก็มีแวบความคิดมาเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่เล็กเขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาเขาได้มีโอกาสเดินตามความฝันของเขาแต่ว่าน้องแป้งเองไม่มีโอกาสได้เดินตามฝันของตัวเองความคิดเนี้ยค่ะความน้อยใจนี้มันมาจากไหนคะ
4: มันเกิดจากการที่เราประกวดเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปทำงานนั่นแหละค่ะแบบรู้สึกเสียดายแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็พอคุยกับเพื่อนแล้วได้กำลังใจดีๆมาก็เลิกอะค่ะหายไปเหมือนชีวิตเรามันโฟกัสอยู่แค่ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะอยู่แค่ครอบครัวแล้วอะไรเงี้ย
1: ก็เลยไม่มีความคิดแบบนั้นแล้วว่าทำไมเราถึงไม่ได้ออกไปร้องเพลง
4: ค่ะ
1: เพราะว่าเราเหมาะที่จะอยู่ตรงนี้มากกว่าดูแลลูกดูแลครอบครัว
4: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบถ้ามีแบบงานหรืออะไรเงี้ยที่เขาเพื่อนชวนใหม่หรืออะไรเงี้ยคือถ้าเราไปได้เราก็ไป
3: พลังของคนเป็นแม่เนาะยอมได้ทุกอย่างเสียสละได้ทุกสิ่งจริงเอางี้มาถามทั้งคู่ดีกว่าครับว่าความสุขของทั้งคู่ในทุกวันนี้คืออะไรเริ่มที่แป้งก่อน
4: ก็ความสุขเหรอคะ
3: ครับ
4: ก็เหมือนเป็นการอยู่ตรงนี้แล้วได้มองเห็นความสำเร็จของทั้งเดลและพี่เล็กอะค่ะทั้งคู่แล้วก็ได้มองเห็นว่าเออเนี่ยเหมือนครอบครัวเรามันเริ่มมาจากศูนย์เลยอะค่ะจนปัจจุบันนี้คือแบบมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าที่เป็นมาตลอดค่ะ
2: สำหรับผมก็คือมีครอบครัวอย่างเงี้ยครับมีลูกมีแม่แล้วก็อยู่ด้วยกันกินอาหารด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับคือความสุขที่ผมคิดไว้ในอนาคตก็คือผมเกษียณแฟนเกษียณเดลอาจจะมีหลานแต่ว่าเราก็อยู่

กันในครอบครัวโดยที่ไม่ต้องไปลำบากเหมือนปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เราลุ้นไปด้วยกันก็คือเราเริ่มต้นจากศูนย์นะครับก็เหมือนที่แป้งว่าก็คือเหมือนบริษัทเล็กๆที่มีรายได้แค่ศูนย์แต่ไต่เต้ามาเป็น5 บาท 10 บาท 100 บาทอะไรเงี้ยเรารู้สึกก็ตื่นเต้นไปกับมันอะไรเงี้ยครับ

0: แต่เป้าหมายสำคัญของทั้งคู่ก็คือลูกชายวัยกำลังน่ารักเลยนะคะน้องเดล
1: ครับและนี่ก็คือน้องเดลลูกของแม่แป้งและพ่อเล็กนั่นเอง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: น้องเดลอายุ8ขวบใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: เคยไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนไหมว่าพ่อเดลเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเงี้ยค่ะ
2: เคยครับ
1: เคยเราภูมิใจไหมที่พ่อเราเก่ง
2: ภูมิใจครับ
1: ภูมิใจมากไหมลูก
2: มากครับ
1: มากนี่ไง
0: ค่ะแล้วเวลาที่คุณพ่อไปแข่งเดลให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะ
2: บางครั้งก็โทรไปหาพ่อครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าพ่อสู้ๆครับ
1: อ๋อพลังมันมาเต็มเลยไหมคุณเล็กเวลาที่เราได้คำเชียร์จากลูกเรา
3: ก็มีช่วงหนึ่งที่ผมแบบเคยจะหยุดเล่นแล้วเพราะว่าคิดว่าพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกดันมาถามแบบพ่อเดี๋ยวนี้ไม่เตะบอลเลยนะผมก็เลยกลับไปเล่นใหม่ผมรู้สึกว่าเอ้ยลูกอยากให้เราเล่นอยู่อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ผมก็เลยพอลูกเชียร์ผมก็แบบมีพลังใจอยากจะสู้ต่ออะไรเงี้ยครับ
0: น้องเดลเวลาเชียร์คุณพ่อบอกว่าพ่อเล็กสู้ๆแล้วเวลาน้องแป้งเชียร์พี่เล็กอะคะ
4: เดี๋ยวนี้จะมีเหมือนเป็นถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็ตามดูใน Facebook ในอะไรที่เขาถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็จะเอามาบอกเขาว่าเออลูกนี้พี่เล็กยิงแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแสดงออกให้เขารู้ว่าเราดูอยู่อะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: แล้วมันมีผลกับเราไหมเวลาที่เรารู้ว่าครอบครัวเราดูเราเวลาแข่งมันมีผลไหมครับคุณเล็ก
3: มีครับเพราะว่าจริงๆรายละเอียดในการเล่นเนี่ยคือเราถามโค้ชก็จะได้อีกแบบนึงถามเพื่อนที่ดูก็จะได้อีกแบบนึงผมคิดว่าคนที่บอกกับผมได้ดีที่สุดก็คือแฟนสามารถติเราได้ชมเราได้คือเราจะรู้รายละเอียดมากที่สุดเลยว่าเออพี่เล่นตัวนี้มันไม่เวิร์กนะต้องเปลี่ยนใหม่เล่นอย่างเงี้ยเออดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราถามคนอื่นก็เอ้ยดีแล้วไว้ก่อนอย่างเงี้ยผมคิดว่าคือเหมือนกันบ้านมีแฟนคอยดู
1: คือคนนี้แหละคือคนเดียวที่จะพูดความจริงกับเราที่สุด
3: ใช่ๆ
1: มาถามน้องเดลน้องเดลรักคุณพ่อคุณแม่ไหมลูก
2: รักครับ
1: รักขนาดไหน
2: รักมากเลยครับ
1: รักมากโอ้น
0: ่
1: ารักจังเลย
0: พี่เล็กอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้แล้วก็น้องแป้งบ้างคะสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยได้บอกกันมาก่อนนะคะพี่เล็ก
3: ขอบคุณแล้วกันครับที่แบบที่มีกันในวันนี้ครับก็คือเอาลูกชายก็คือทำให้ผมเติบโตขึ้นแล้วก็เปรียบเสมือนลัคกี้บอยแล้วกันถ้าเกิดผมจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างถ้ามีเขาอยู่ผมคิดว่าสำเร็จแน่นอนแล้วก็ส่วนแป้งก็คือเป็นกองหลังดีเป็นแบ็กอัพที่ดีครับก็ขอบคุณที่มีเธอแล้วกันครับ
0: แล้วน้องแป้งล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เล็กและน้องเดลบ้างไหมคะ
4: คิดว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่แบบเหมือนได้มาเจอพี่เล็กหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่ทนนิสัยแย่ๆของเราได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็อย่างน้องเดลค่ะคือเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะทำให้หนูโตขึ้นจริงๆก็คือรักค่ะรักทั้งสองคนค่ะ

0: แขกรับเชิญนะคะถามพี่สมจิตนะคะในฐานะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติครอบครัวมีผลกับเรามากขนาดไหนในการไปสู้ศึกแต่ละครั้งนะคะ
1: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกอาชีพนะครับครอบครัวคือสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสถาบันที่ทำให้เรามีความสุขแล้วจะทำให้ลูกเราญาติพี่น้องเราครอบครัวเราที่เป็นครอบครัวเดียวกันจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ก็คือครอบครัวนี่เองถ้าครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่างเห็นแต่ละคนมีบริบทแตกต่างกันนะครับแฟนผมเมื่อก่อนก็ทำงานแต่วันหนึ่งก็ต้องหยุดจากทำงานเพื่อมาดูแลครอบครัวถ้าต่างคนต่างทำงานชีวิตวันนี้อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่หน้าที่ของแต่ละคนว่าควรจะทำอะไรเพราะนั้นผมจึงมองว่าหน้าที่ของครอบครัวหน้าที่ของที่มีความสุขต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างครอบครัวของคุณเล็กกับคุณแป้งก็มีความสุขนะในครอบครัวที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันมีเหตุผลซึ่งกันและกันถึงจะมีครอบครัวทุกวันนี้มีความสุขได้เพราะเรื่องนี้เข้าใจแล้วก็มั่นใจมั่นคงครอบครัวก็จะมีความสุขตลอดไปครับ
0: ค่ะ
2: ครับแล้วคุณโบล่ะครับในฐานะที่เป็นคุณแม่ที่เสียสละดูแลครอบครัวเพื่อให้สามีของเราได้ไปทำตามความฝันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้ในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ก็คือก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องนับถือเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูฟังแล้วมันดูอบอุ่นนะคะคือต่างคนต่างที่แบบอีกคนนึงก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในเรื่องกีฬาฟุตบอลอีกคนนึงก็คือเป็นแม่ที่ดีโดยที่ดวงตาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่คนธรรมดาที่เป็นกันแต่เขาทำหน้าที่ได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเพราะในส่วนตัวของโบเองเราก็ยังเป็นกำลังใจให้สามีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดแต่คือในส่วนของเขาอ่ะมันเพอร์เฟกต์อะค่ะคือสุดยอดทั้ง3คนอย่างเงี้ยเลยอะค่ะ
2: ครอบครัวนี้ทำให้เราเห็นชัดเลยนะว่าพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะมุ่งมั่นเพื่อลูกให้มีอนาคตที่ดีสิ่งที่เราคุยในวันนี้จะทำให้คนหลายๆคนที่สายตาดีเริ่มกลับมามองที่จิตใจตัวเองจิตใจคนในครอบครัวว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวนี่แหละไม่ต้องพูดถึงการคำว่าแม่ที่ต้องดูแลลูกอย่างคุณแป้งนี่ไม่สายตามองไม่เห็นด้วยยังทำได้ดีขนาดนี้บางทีอาจจะเป็นแรงผลักดันให้กับคนที่มีสายตาที่ดีเริ่มคิดว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องฉันก็ไม่ควรบ่นเนาะผมว่าครอบครัวนี้สร้างแรงบันดาลใจได้ในหลายมิติหลายทิศทางมาก
0: ๆเห็นด้วยกับพี่นิกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักครอบตัวสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเปิดตาก็คือการเปิดใจให้กันและกันนะคะหวังว่าชมรายการวันนี้แล้วเราจะรู้สึกดีรู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันขอบคุณพี่เล็กขอบคุณน้องเดลน้องแป้งค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่สมจิตขอบคุณน้องโบค่ะ
2: ครับครับ
0: แล้ววันนี้ค่ะพิเศษสำหรับรายการเราจะลาด้วยเพลงเพราะๆนะคะเพลงที่มีความหมายเหลือเกินสำหรับครอบครัวนี้ก็คือพรหมลิขิตแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

จากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่2ไร่3ตารางวาเนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ไร่6ตารางวานั้นมีการแผ่ถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกพิพากษาฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นนะมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
1: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อดัม
1: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
0: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
1: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้น้ำ3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวอยู่ในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก็คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได
0: ้โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะอ้าวเด็กๆ เดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
2: พร้อมค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
3: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะส่งเวลาให้อยู่บนน้ำ

0: ให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ํามากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์มั้ยมันจะทําให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงายนะครับอันดับแรกนะครับที่ดับจะแนะนําตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเด็กๆยังว่ายน้ําไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทําความคุ้นเคยกับน้ําก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ําดูนะครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
1: ปาก
0: นะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้านะครับให้หน้าพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปากถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ําเพื่อจะดันลําตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทําแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับสำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่ในน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่ดำดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลยการแลแค่นั้นเองนะครับเอย่าปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควรลงไปให้กวดจมน้ำหนูเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอยเด็กๆครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ําให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทําได้ไหมครับ
1: ทําไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
0: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ําอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ําเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ําท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับ
1: ก
0: ันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับ
1: กบ
0: ท่ากบโอ้โหเก่งๆท่านั้นลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ท่าพร้อมแล้ว1 2ปไปเลยขาไปไปหน้าไว้มากนิดเดียวไปเลยมากครับตัวเมื่อตัวเองด้วยเยี่ยมเลยเอย่าพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 อึ๊บมาเลยมาเลยเก่งครับไปเลยเยี่ยมเยี่ยมเลยก็อย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่อดัมสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอาเฮ้ดังๆ

Belum. Pengen emang ngewah.

0: ต้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นอะไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะข้าไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: เอ้าแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดแล้วแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
2: ข้าว่าเอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: มีข่าจริงจังไหมไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
0: ใช
2: ่บ้าไปแล้วเองคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โหก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
2: สารปกครองเหรอ
3: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
3: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่าเอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรงี้
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
2: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
3: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
1: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
4: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
3: เองเห็นรีโมทไห
1: มแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
3: เองเห็นรีโมทไหม
1: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
4: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยวะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
1: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
2: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ
3: ้เจอที่หมดแล้วโว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
1: เอาวะสู้ก็สู
4: ้ให้มันได้ดีสิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต๋า
1: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
4: ั้นเราไปบ้านเมียเต๋าเลยไหมไปกันหมดนี่เลย
5: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: วันนี้อากาศดีนะครับเนี่ยครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
4: ดีนะที่เหลือมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
4: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองนะครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: เอ้าแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันว่ะ
3: วางแผนมาทั้งวัน
4: รุ่นสิ่ง

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เป็นยังกันทุกเช้าคะไปสายบ้านละนี
2: ่ไปสายเอียน
3: ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: หิงแดดปะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายบนนั้น
6: เปิดยาวครับพี
7: ่นี่ก็งูถือคนเดียวโอ้ย
8: ตัวใหญ่ตัวมา
0: โดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
9: ตัวใหญ่บ่
10: ต
9: ั
10: วใหญ
9: ่โอ้
10: กระมี่
9: เรือไหลปะไหน
11: ลังมืออะไรสิบหาโล14โลแล้วเจ
9: ๊ไหนปลาบ่แข็ง
0: แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
9: มีหน่วยสูงกว่าใหญ่เอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดเมื่อไหร่ที่เดือนโอ้จะกี่สูงบ่สูงเดี๋ยวนี
12: ้ให้ลองเบิ่ง
9: โอ้โหสูงสีอยู
13: ่บ่ทันสูงปี
14: ปันนี
9: ่มันยังบ่จัด
15: นี่ล่ะแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
16: กัดให้มันน้ำลายไหลใช่มั้ย
9: เจ้าของที่เบิ่ง
1: ยายเป็นอย่างเน
17: า
1: ะ
17: ยายสีลูกเขาไม่ล่ะ
1: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหนคะ
17: เกี่ยวทงฝุ่น
18: คนเขาโบราณคนนั้นจะกองหน้าคนสิบอกให้เอาลูกเขา
19: ปัน
18: ได้เป็นปันสำหรับคนบ่มีจะกองหน้าเพิ่นนี่ก็สิได้บุญน้ำเฮาสีหน้าเฮามาเกี่ยวเอาเฮาได้กิน
1: ก็ห่วงงามอยู่เน
18: า
1: ะ
18: เม็ดเขาก็งาม
2: ไปทั้งน้อย
13: ใช้ตุ่มปลาไหล
0: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
2: ก็จะอยู่ตามถุงหน้าตามบ่อตามนางนี่แหละครับ
9: ที่ว่านโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอีจู้นะครับ
0: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
9: คุณนี่หลายกว่าเดี๋ยวไปทุกหลังบ่ได้
0: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
1: สีใดปลาไหลมากเนี่ย
3: สีใดเขาทุกสีครับ
8: นี่ก็มีรอยอีกที่บังครับ
7: ยาย
8: เห็นอยู่บ่เก่งครับ
1: คิดไปสักนะ
2: ปลาไหลในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับก็จะได้ปริมาณหลายครับ
0: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มีก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
5: ไปใส่การ
18: ไปอีจู้ครับรับปลาไหล
5: เนี่ยมากันจะค้นจะขั้นครับนี่
18: 7ขั้นครับ
5: 7ขั้นเกี่ยวแล้ว
0: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
9: ทีมหาเก่งสุดนะครับจะรับสำหรับกลุ่มหน่อยกับทีมของไอ้โกะนะครับ
0: นำทีมโดยโกะหัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากว่า30ปีแล้ว
6: ผมหาปลาไหลหาเอาจริงเอาจังเลยครับหามาตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกกะกินคือกันปลาไหลเนี่ยช่วยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองได้มีปลาไหลคือแรงทำมาหากินเลยล่ะครับ

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: ก็ที่ยังขึ้น
2: แล้วรถเสียงใดดอกครับเพราะผู้อาชีพกำลังไปเบิ่งอยู่
1: อ๋อเวลาเข้ามาทำการนี่กะสิเที่ยวเบิ่งกันจังซี่ครับ
2: เที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยๆมาเบิ่งมาเรื่อยๆครับ
1: ยัง
2: ค
1: ะคะ
2: ยังแตก
3: ไปเหยียบหยังน้อครับ
4: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลไปทางใด
4: บ่ได
3: ้โ
4: ห
3: ไ
4: ปเปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์นั้นสิมันเกิดขึ้นดูบ่
2: ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางแก่กับรถยังด้วยยังแตกจังซี่ครับ
1: ค่ะ
2: ครับมาครบกันแล้วครับก็สิออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
5: คร
2: ับพักตรงนี้ครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาม
5: าถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
3: เอาของเครื่องนอนลุงแล้วก็จังพากันหาไส้กินเขาที่นำแล้วกัน
2: ผู้ใดเฮ็ดยังน่ะเอ๊ะเฮ็ดยัง
6: ข้าว
2: กินข้าวหิวข้าวจ้ะนี
5: ่พี่ดังเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
3: ้เอาข้าวหมูแต่ไม่ลืมหม้อมาม
0: าเมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: แม่มาอยู่น้ำกันนี่กินยังกระแสบของ เฮ้ยจังไร
3: กินยังแสบมือขนาดอันต้มปลานี่เครื่องบกบกันยังแสบก็อยู่ในบ้านกระมูหน้ามูลุ่งก็แสบเป็นธรรมดา
7: บ่เคยกินข้าวบ้านเลย
3: ลุงก็แสบ
0: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
8: มีแต่ซุ้มนี่แล้วมาเรามีใครมาที
1: ่คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
8: เขาก็หากันแต่ว่าเขาปลาใส่หลายหรอ
2: กก็คนสุขีครับคนอัตยาใส่ดีครับคน
1: บ่รบกวนพื้นที่กันบอกผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
9: บ่
1: บ่หวงบ
9: ่บ่มีไฟหวงข้องสาธารณะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
2: ว่าต้องแล่นไปไกล
10: ปลาล็อกกระถิ่นน่ะ
2: เ
10: ดียว
2: เออแล้วที่นี่ไปทางไหนแต่คนนี
7: ่สองคน
2: สอง
0: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
2: ความจริงหรอครับ3คนครับมีผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนหนึ่งคนแดงไปไปไปไปไปดูบริเวณนี้นะครับพี่ดำไหมพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
0: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
2: ปลาไหลครับมันจะอยู่มองเก่าแหละครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
0: ปลาไหลเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
2: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มะนาวมันก็จะฟักตัวออกมาครับลูกมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
0: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
2: นายไปบุญแล้วบุญฟังบุญก็ได
0: ้โกะบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
2: เอาก็เบื้องบอลมันก่อนครับ
0: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
2: ปลาไหลมันมักงงกันสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึงโอ้ปลาไหลหลายต้นหมกจึกเลย
0: แหวกๆหญ้า
11: เอานี่ครับพวกเศษหญ้าเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
0: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
2: อันปากกระบอกไป
0: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู
11: ้เหยื่อมันปลาไหลหลายๆ
2: ต้องเขย่าก่อน
1: เอ้าเจ้าเขย่าบ่คือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกแหม
2: ผมเขย่าบ่คือหมูไว้มันว่าเสือกมันสิขาดครับผมเลยเขย่าข้างนอก
0: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแควแควแควแควตลอดเวลา
2: เขย่าเลยครับเพื่อให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
0: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นลอบลาไหล
1: นี่ยังต้องเฮ็ดเร็วปานนั้น
6: ไอ้มันแตกไวที่สุดเพราะว่าถ้าเอาไปหยอกเนี่ยเหลือมันก็ว่าไม่ได้แตกมันซ่าไปนะ
11: เนี่ยกินมันออกมันสิเป็นฟองอยู่นี่ครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
0: เหยื่อลอบละไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
12: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับ
2: นี่ครับไส้เดือนใหญ
0: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
2: เสื้อปัวบันเฮ้าเนี่ยแหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเห็ดมาแต่ไม่เห็ดตามมา
0: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
6: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นฉีปลวกกินหอมก็กัน
13: มีเมฆขาวๆปลวก
11: อันนี้สูตรผมหรอคนนี้เขาไม่เห็นดอกเยื่อนี่จะใส่จากหลอด
13: เส้นเดียวนี่ครับหลอดเดียวนี่ละ
11: แค่นี้ก็พอ
13: เออแค่นี้ก็พอ
2: มันโมเมนต์เสียวเนี่ยไว้มันกินแล้วครับเป็นการแคลอบอยมันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อครับ
0: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถจึงจะคุ้มกับเวลาที่เสียไป
6: ใส่มันมองๆก็ง่ายมองก็ยากต้องเที่ยวก็คือมองยากก็ใส่ยากมองได้ง่ายๆก็ใส่ง่าย
11: ๆได้คือเขาไม่ลึกแค่เอาหญ้าจุกไว้ครับเพื่อบ่ให้มันล่ม
0: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
2: บ่อเสียเลือกมันจะเป็นล็อกครับเพราะว่ามันใส่ง่ายครับเบิ่งทําเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับเพราะเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทําเลแล้วก็ค้นพื้นที่นําครับ
5: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
2: เขาบอกเราๆต่อกันมานะครับเขาว่าทางโคราชปลาหลายๆเด้อแถวนนท์แดงก็เลยพากันล่องมาเบิ่งครับสุ่มมาค่ำไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายหรือบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลาย
11: นี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
6: ก็คือว่ากันหลงกันลืมครับ
0: วันนี้โกะและทีมวางอีจู้ดักปลาไหลจนข้ามเลยล่ะครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำไม่หยุดพักนะครับ
11: นี่แหละครับ
2: ยังไง
6: ครับบุกปลานะหน่อยนึง
2: เบิดแล้วครับมื้อนี้ครับใส่แล้วมาๆๆแล้วไปตามไปหาหุ้มเขาหุ้มน้ำเฮา
1: ทำหนีเวลามันเป็นอุปสรรคป่ะคะยามมืดยามค่ำ
6: แม่นเลย
11: มันก็แม่นครับมันบ่ได้แจ้งของแจ้งได้จังซี่นะ
1: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
11: ซํานี่อ่ะครับซํานี่ก็คือว่าหาโมงกว่า
6: ไปๆมาๆๆไปตามไป
11: เฮ็ดยังไ
6: งโอ้เอาปืนไปดังหุ้มเขา
0: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้านวันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
11: แล้วไปเบิ่งก่อนนะครับเขามันมีอย่างไร

0: ตอนท้องถูกสิบพ่อเราบอกว่าพ่อเราครับนี่แล้วนี่ก็ยินดีผมเหมือนเราเนี่ย
1: จากกันใส่จู่เทศกันสิฟ้ามันกินข้าวครับก่อนจะมาพักกันนั่งคุยกันก่อนครับว่าสิกู้ตีได้นะครับแต่ก็สิแยกกันพักผ่อนครับ
2: น้ำกันเหรอคะ
1: บ่ครับว่ามันหนาวครับบ่ใครอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
3: อาบเดียว
1: ครับเจอเดียวเลยครับ
4: เวลาออกมาสิก็ที่ท้องลูกหัวเมียอยู่ครับบ่ออกมามันก็บ่มีกินครับก็เพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวทุก
5: ในคนไอ้เฮี้ยนน่ะครับ
6: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
7: นอนไต่ห่มอยากหมอกมันลุ่ง
5: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
8: นอนแล้วครับ
5: ฝันดีนะครับพี่ถ้ากันออกมากูอีจูจากม่องครับพี่ตีสามครับตีสามวิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจูต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
9: นี่ครับได้หนึ่งตู้หนึ่งเต็มครับนี่หมาน
10: อีจู้ที่วางไว้เมื่อวานทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
11: มือกงก็ถือไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวต้องว่ากันนี่โอ้โหเดี๋ยวต้นหนึ่งครับนั่นที่ได้เด็ดติดบ่ายครับสองตู้ได้วัดต่ะบ่เอาบ่ถือเลยเอาไว้เลย
12: ผมมีเลยหมานบ่เฮ้ยได้บ่เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวตัวเดียวโอ้ได้สองตัวโอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ยอ้าวหมานหมานบางนี่ได้สองตัวครับเนี่ย
13: ใช้เป็นยังไง
12: หาบางสุดท้ายครับเป่าครับแมวแมวไปลุกอายุเท่าไหร่ครับ
13: บ่ถืออีกแล้วครับเฝ้าอีกแล้วหมานบ่หมานถ้าถือนั่งนักไปออกไปมีเย็นไปนึงก็ภูมิใจเนาะหันบ่มีเย็นออกไปถือย่างออกใจฟอในจักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได้
12: ใส่ได้จักบัง
13: ตัวเดียว
12: ตัวใหญ่บ่
13: ตัวงามครับ
5: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมกับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม่
14: ได้กับสองโอ้ครับนี่
13: บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็ที่มีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อล้างงวดหน้ามาใหม่
14: จักโบกะว่า
5: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
13: 4 โลครับพอใจอยู่ครับมาเธอเรียกน้ำเขาครับปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็นไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกลประมาณ5 โลครับผมเมื่อนี้มานอยู่ครับพูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่มองตั้งแคมป์แล้วครับจะได้รู้ว่าใครมานบ่มานครับ
12: ได้บ่ได้อยู่โอ้จวดเลยคือบ่เบิ่งเป็นจังได๋หมานบ่ทางนั้นบ่ได้อุ้มบ่เดี๋ยวได้อุ้มกันขึ้นแล้วไปเลยบ่เอาครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่ย้ำกลับบ้านครับหมานบ่หมานบ่
15: ได้กันเยอะไหมคะแต่ละคน
16: พ่อได้อยู่
15: ได้พ่อได้อยู่ครับ
16: ได้คนละ3-4 โล 2 โล 1 โล 1 โลหรืออะไรอยู่หรอ
15: ปันลายที่ได้นี่เขาจะเอาไปตั้งไหนแน่

0: ไปส่งตลาดครับ
1: โอ้ยนั่นก็ขายบุตรแล้วน้อยก็ขายน้อย
2: ต้นใหญ่ใส่ทงปูนี่แหละครับตัวปลาไหลพอแห้งพอเป็นแท้น้ำ
3: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
2: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆแล้วมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
3: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ำอย่างที่เห็นครับ
2: เราเอาฟางร่องให้มันหนุ่มครับเพราะว่าจัดปลาไหลมันแดงครับมันแดงมันก็จะตาย
4: ครับต้องไปเรียบร้อยจ้ะ
2: เอาว่างไว้เลยครับ
5: วันนี้เห็นยังวันนี้แล้ว
2: เรียบเตียบเตีย
3: บหลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
6: เตียบเตียบครับ

0: คนที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโกะก็เช่นกัน
1: วันนี้จะให้อะไรนะ
2: ได้โล่สองครับ
1: เลยแก้แค้นใช่ไหม
2: ครับผมแม่นแก้ขึ้นครับไม่แก้ตัวว
0: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
3: 2,703 บาท
0: ขายเสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโก๊ะนั้นไม่ได้ขายปลาไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆเพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
1: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้เหรอ
4: ครับอยู่ได้ครับ
5: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่เมฆามาหลับ
1: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
5: ใส่กระมังสีละจันแล้วก็ทายน้ำออกทายทุกเสาร์ทุกเล่นดูเด็ดเป็นเดือน2เดือนจ้ะ
2: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับตั้งแต่ผมก็จะหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้พุ่นล่ะครับคอยสิเศร้าได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือว่ามื้อหลังก็มีครับมื้อหน้าก็มีใหม
0: ่โกบอกว่าตัวเขาเองนั้นนอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
6: ครับได้ทีแล้ว
7: ย่างปลาไหลฮ้อนๆครับแซ่บ
8: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยให้บางอย่างปิดตาและปิดบังหัวใจ
0: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโกะแล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
2: ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดทางนี้อยู่แล้วครับถ้ามันได้หลายครับก็ทางบ้านก็ได้ใช้หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ขายธุรกิจได้ดูเรื่องเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
0: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องในอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ยท
1: ั้
0: งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮ
0: ะ
2: ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานยังพี
2: ่ร่วม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็น นั้นหนาใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช
0: ่ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน
2: ่
0: น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: หน่อยได้ไหมก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: ครับ
0: สุดยอดเลย
2: ครับ
0: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวเขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: จะเรียง
0: คุณผู้ชม

0: เล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
1: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
1: กับครับก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคแล้วหลายคนอาจจะเห็นว่าอุ๊ยลายยังไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
1: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
1: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นมันไม้ฟูฮะ
1: ใช่คร
0: ับ นะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบลงมาแล้วลายมันจะเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิประมาณอะไร
1: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40
2: นวดไปก่อนเบาๆ
1: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างงี้เลยเบาๆก่อน
1: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
3: ไปถึงเท่าไหร่คะ
1: ไปถึง80แล้วคงที
3: ่เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ปึ๊บ
3: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
1: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
1: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
3: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ 4-5 วัน
1: 4-5 วัน
3: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
1: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
1: บวก5วัน
3: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
1: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะ
0: ถ้า
1: หนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
1: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
1: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
3: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
1: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
3: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
1: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
1: มีจิ้ม
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
1: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะจริงเหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
3: ้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
1: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
3: อุ้ย
1: ป๊อปๆๆโดนเสียงหน่อย
3: เฮ
0: ้ยอ๋อมีอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
3: ้เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
3: ะเหม
0: ือ
3: นประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
3: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
0: แล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
3: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
1: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
1: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซงานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อำ
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พ
0: า
3: คร
0: บเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่ใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วยเดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีเหมือนกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเคมาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับ1คือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2คือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีทไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิ่ง
1: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: าละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
0: ครับ
3: ก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เม
0: ื่อ
3: กี้มันจะยุบยุบไม้จะมา30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: แล้วไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: ไงเออเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีปุ๊บพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: เรามาเรื่อยเนี่ยโอ้เป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: เออยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่ 80-100% เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนทีนี้เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: อินฟราเรดตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก็
0: คง
3: จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: ตั้
3: งไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับขึ้นเป็น60
3: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้ที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเนาะ
0: ใช่ใช่ตกใจ
3: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อเจยไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละพ่อเดี๋ยวไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้ครับ
1: เชิญเลย
0: คร
1: ับขอบคุณมากนะคะ
0: รับลูกหน่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
0: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: ขาเรียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้ต่าง
4: แย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแย่ง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงน
1: ะคะ
4: เพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
1: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังม
4: ัน
0: จะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะ
4: ค่ะ
0: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่นี่นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแย่งต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
1: อ
4: ัน
1: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: คื
1: ออันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: ลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึง อันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮะเขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามาม
1: าตัดมาแต่ง
0: เจียน
4: ใช่
0: นะฮะ
1: ต่อไป
0: เจียนให้มัน
1: เรียกต่อไป
4: ได้สวยงาม
1: มันมีความมันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่
4: ไม่ได้
1: แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันดูมีความหยาบ
0: คราฟอ่ะ
1: นิด
0: มันดิบดิบหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
1: ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือแต่เหลือตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
0: ครับผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
0: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
4: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ตัวขาว
4: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละ
4: ใช่ค่ะ

0: อันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปวกน่ากินเลยอย่าง
1: น
0: ี้
1: ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
2: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช
1: ่ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
0: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปวกไม่มาแล้วอ
0: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว
2: ้ค่ะแต่น้อยมาก
0: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี่
0: ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก
1: ็
0: ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันน
1: ี้
0: นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
0: ้
3: วก็เด็กๆตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้าเนี่ยก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
0: นี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: เออใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
5: อมรินทร์ทีวี

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโยเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเที่ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเสร็จทีนี้นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเล่านางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนพกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินข้าวออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะ

หรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่15กรกฎาคม2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้ศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้ศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพระนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพระนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพระนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปะกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ

0: างธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขับรถหลวงต้องระวังคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเจตซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์สังกัดกรมศุลกากรในวันหนึ่งนายเจตได้ขับรถยนต์ราชการเพื่อส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารโดยในระหว่างที่จะนำรถยนต์เข้าจอดได้เกิดเหตุเฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามาในช่องจอดรถทำให้ท่อพลาสติกดังกล่าวครูดเข้ากับตัวรถยนต์กรมศุลกากรจึงมีคำสั่งเรียกให้นายเจตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 8,000 บาทนายเจตได้นำเงินมาชำระแล้วและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้คืนเงินแก่นายเจตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดได้ทราบอยู่แล้วว่าช่องจอดรถนั้นมีพื้นที่แคบและมีเศษวัสดุกองอยู่จำนวนมากแต่ก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอดและตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีเต็มแต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่างจึงเชื่อได้ว่าช่องจอดรถนี้โดยวิสัยของผู้ที่ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอดและแม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้โดยระหว่างทำการจอดรถยนต์ได้ตรวจดูด้วยสายตาก่อนเข้าจอดโดยได้มองกระจกและเข้าจอดด้วยความเร็วเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่หากกรณีมีความจำเป็นผู้ฟ้องคดีก็จะต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งอยู่ในวิสัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จะพึงกระทำการที่ผู้ฟ้องคดียังคงถอยรถต่อไปโดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้ำเข้ามาในช่องจอดรถและไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีกรณีนี้จึงฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 8,000 บาทแก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่สองก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะและข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันใดฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่ 2-15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนนี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

ในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกตีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัพโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีทุกคนนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรบางอย่างนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาคุณผู้ดูไปดูว่าเอ้ยสินค้าชนิดนี้เนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างเป็นปัจจัยในการประกอบการซื้อเพื่อให้คุ้มที่สุดกับเงินของคุณที่จ่ายออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ข้อมูลกันเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับคุณผู้ดูครับผมเชื่อว่าเมืองไทยเราเนี่ยน่าจะมีติดบ้านทุกบ้านไม่ใช่ทีวีครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์แน่ๆเพราะบางบ้านไม่มีคอมพิวเตอร์แต่สินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือปลั๊กสามตาครับหรือบางบ้านอาจจะเรียกว่าปลั๊กพ่วงแต่เมื่อเราพูดถึงปลั๊กสามตาหรือปลั๊กพ่วงแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะรวมเพื่อนเข้ามาด้วยในที่นี้ก็หมายถึงหัวแปลงนะครับและอีกอย่างนึงคือ USB charger ครับแต่ตัวผมเนี่ยก็รู้แค่พื้นๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการซื้อเก่งก็เลยไปเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาครับเพื่อมาให้ข้อมูลว่าเวลาคุณผู้ดูเนี่ยไปซื้อปลั๊ก3ตาไปซื้อหัวแปลงเนี่ยไปซื้อ USB charger ต้องดูอะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อบ้างครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้อยู่กับผมตอนนี้แล้วครับและนี่คือท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมครับผม
2: สวัสดีค่ะท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมค่ะ
1: ผมไม่ได้แนะนำแบบบูลลี่เขานะนี่คือฉายาของเขาบนโลกออนไลน์จริงๆ
2: ค่ะ
1: ทีนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปของท็อฟฟี่แล้วในทาง Facebook ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่พูดเกี่ยวกับปลั๊กพ่วงแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยก็คือหัวแปลงนะครับแล้วก็ USB charger ถามท็อฟฟี่ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเขาต่างกันไหมแต่ละแบบ
2: อย่างที่เห็นนะฮะว่าไอ้ที่เราเอามาเรียงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยต่างช่วงราคากันก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุหรือวิธีการดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีผลกับช่วงราคาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าวิธีการดูปลั๊กไฟเนี่ยเราต้องดูว่ามันตรงกับมอกปลั๊กพ่วงหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าให้ตรงมอก2432-2555คือเขาจะมีมาตรฐาน
1: พี่จำเลขได้ด้วยเหรอ
2: ก็แบบว่าเราก็ศึกษาแล้วก็เขาเรียกว่าแงะมาหลายอันอะไรเงี้ยได้ป่ะจนจำได้
1: แงะนี่คือไงครับไปแงะจากบ้านคนอื่นมา
2: แงะจากบ้านคนอื่นมาอันนี้คือภาพรวมของมาตรฐานของปลั๊กพ่วงแต่จริงๆแล้วมันจะมีแยกย่อยไปอีกมอกสายไฟมอกเต้าเสียบอีกมอกเต้ารับมันจะมีแยกย่อยไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยจำไม่ได้ว่ามันคือมอกอะไรเขาจะถูกคุมโดยมอก2432-2555
1: ครับ
2: คือบางคนน่ะถ้าก็อย่างเงี้ยเขาเขียนว่าสายไฟมาตรฐานมอก 11-2531 มันไม่ตรงกับปัจจุบันมันเป็นมอกกอกมัน
1: แสดงว่าปลั๊กพ่วง1อันเนี่ยมันจะต้องมีมอกของเจ้าตัวเสียบ
2: ตัวเสียบ
1: ตัวรับ
2: ตัวรับสวิตช
1: ์สายไฟ
2: เคสแยกย่อยอีกอันนี้เขาเหมือนแบบว่ามีมอกโดยที่ถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกตเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยก็มันมีมอกนี่
1: ซึ่งก็อาจจะเป็นมอก
2: มอก
1: สวิตช์สีแดง
2: สวิตช์สีแดงตัวนี้หรือไม่ก็มอกกอกพลาสติกเฉย
1: ๆแต่สายไฟอาจจะแบบ
2: สายไฟก็คือบูบูเบเบ้เรื่องปลั๊กไฟเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับบางบ้านเหมือนกันเพราะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยที่ไฟไหม้บ้านหรือว่ามีข่าวอยู่บ่อยๆว่าชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วบุ้มๆหรือไม่ก็เสียชีวิตจากการชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีปัจจัยมาจากปลั๊กพ่วง1เต้าเสียบ1หัวแปลงที่ไม่ได้คุณภาพ1เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าคำว่าไม่ได้คุณภาพในที่นี้เนี่ยมันเป็นยังไง
1: น่าสนใจ
2: อย่างปลั๊กเนี่ยนอกจากจะดูว่าวัสดุเป็นยังไงแล้วอย่างนี้เนี่ยเป็น2แง่งไม่ใช่แบบ3แง่งแบบนี้เนี่ยคืออันนี้ก็ไม่รองรับสายดินถ้าเกิดฟ้าผ่ามาก็คือบึ้มไปทั้งแผงมาตรฐานที่ปลั๊กเนี่ยไม่ได้ละเพราะมอกเขาต้องคุณต้องใช้ปลั๊ก3หัวเท่านั้น
1: อ๋อปัจจุบันนี้
2: ปัจจุบันต้อง3หัว
1: 3หัว
2: ใช
1: ่คุณผู้ดูหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็บ้านฉันไอ้รูที่ออกมาจากข้างฝามันก็มี2อันฉันทำยังไงคือ ถ้าเป็นไปได้นะครับก็เปลี่ยนให้มันมีสายดินก็จะปลอดภัยมากขึ้นในฐานะที่เด็กที่เคยโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับทำเถอะครับว่ายอดเยี่ยมนะครับ
2: อย่างรุ่นกลางหรือรุ่นราคาสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นดูสายก็จะแตกต่างกันขนาดสายก็มีผลคือมันจะสายเนี่ยจะมี2แบบคือแบบ10แอมป์กับแบบ16แอมป์ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พวกอุปกรณ์ไฟหรือว่าปลั๊กเนี่ยเสื่อมเร็วเราก็ต้องใช้ให้มันตรงจุดประสงค์ที่เราใช้ถ้าใช้งานเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กพัดลมเสียบปลั๊กไอของแบบ
1: เครื่องต้มเตาอบ
2: ใช้แยกประเภทกันนะมันต้องแยกประเภทกันนะคอมก็คือต้องใช้ปลั๊กไฟที่รองรับ10แอมป์แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พวกหม้อต้มหม้อทอดหม้อปิ้งย่างกระทะปิ้งย่างอะไรต่างๆต้องใช้16แอมป
1: ์
2: ปลั๊กไฟที่รองรับ16แอมป์แต่เรื่องจำนวนวัตต์เนี่ยมันก็อยู่ที่หน้าฉลากว่าอะรองรับเท่าไหร่แต่เราก็ควรดูด้วยว่าไออุปกรณ์ทีวีเนี่ยมันใช้ไฟกี่วัตต
1: ์ถ้าคำนวณไม่เป็นเราจำไปได้ไหมว่าเฮ้ยบ้านเรามีทีวีนะมีพัดลมนะมีเตาอบนี้แล้วไปถามได้ไหม
2: ได้ลองสังเกตไหมว่าทำไมทีวีสมาร์ททีวีพวกนี้เนี่ยเวลาไฟตกทีหรือไฟดับไฟกระชากทีทางที่อ่ะก็รุ่นก็แพงเทคโนโลยีก็ใหม่แต่ทำไมไฟตกทีพังเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปลั๊กที่ฝักกันไฟกระชาก
1: ซึ่งแน่นอนครับเมื่อท็อฟฟี่พูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวทางรายการเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแงะกันดูด้วยว่านอกจากสายไฟที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยครับว่าสายนี้ใหญ่กว่าสายนี้เนี่ยข้างในเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาใช้ข้างในเนี่ยต่างกันยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางทีมงานรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยนะครับได้แบ่งอุปกรณ์ออกเป็น3ช่วงราคานะครับช่วงราคาที่1นะครับก็คือ0บาทถึง100บาทช่วงราคาที่2นะครับก็คือ100บาทไม่เกิน500บาทช่วงราคาที่3 500บาทไม่เกิน 1,000 บาทเอาเริ่มอย่างแรกเลยนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยสายไฟเขาจะบางที่สุดยิ่งเทียบกับตัวที่แพงที่สุดนี่คือชัดๆเลยครับคือสายไฟอันนี้หนาเกือบจะนิ้วก้อยแล้วผมว่าเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะประมาณ8มิลได้แต่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหประมาณ 2-3 มิลใช่
2: 0ถึง100บาทเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่มีมอกปลั๊กพ่วงหลายคนเนี่ยอาจจะซื้อเพราะว่าเฮ้ยมันราคาถูกปลั๊กไฟใช้อะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหามากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กพ่วงที่มันราคาถูกเนี่ยถ้าเกิดเราแกะข้างในออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าข้างในเนี่ยระหว่างรุ่นถูกกับรุ่นแพงจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
1: ต่อมาครับมาเรื่องของหัวแปลงครับ
2: หลายคนอาจจะมองแค่แปลงสัญญาณไฟเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีปลั๊ก3ช
1: ่
2: อง
1: ส
2: ามรู
1: แต่ว่า
2: เนี่ยมันเสียบได้แค่2รูก็ต้องใช้ตัวนี้แปลงซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งมีหลายเกรดที่มีตัวชิปนิรภัยป้องกันไฟลัดวงจรหรืออะไรต่างๆรู้ไว้หลายคนอาจจะแค่คิดว่าเป็นแค่แปลงไฟแปลงปลั๊ก3รูเป็น2
1: หัว
2: ใช่ไม่มันมี
1: หัวยุโรปเป็นหัวเมืองไทย
2: ใช่จริงๆมันมีจะมีชิปนิรภัยอะไรต่างๆอยู่ในนี้อีกซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นของตลาดนัดอันละ5บาท10บาทมันอาจจะแบบไม่ได้มีชิปมันแค่เป็นตัวผ่านไฟเฉย
1: ๆ
2: ซึ่งเวลาฝนตกฟ้าผ่าหรือว่าไฟกระชากอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้อุปกรณ์ต่างๆที่เสียบพ่วงอยู่เนี่ย
1: พังและต่อมาครับนี่คือ USB charger ครับแบ่งตามราคาเลยคืออันนี้เนี่ย0ถึง100นะครับอันเนี้ย100ถึง500และอันนี้500ไม่เกิน 1,000
2: หลายคนจะมองว่าอะไรที่มันมี USB เนี่ยเราจะมองว่ามันคือ USB hubซึ่งจริงๆแล้วมันก็ในนี้เนี่ยก็จะมี2ชนิดอยู่ในเซตนี้นะฮะก็จะมี USB charger กับ USB hub 2หน้าที่นี้มี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันงงไหมงงไหม
1: งงสิครับ
2: อย่างตัวนี้เนี่ยคือ USB charger สังเกตง่ายๆเลยนางมีปลั๊กนางทำหน้าที่แค่จ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี
1: ่สมมุติคุณจะชาร์จโทรศัพท์ก็มาเสียบนี่ได
2: ้ใช่แต่นางไม่สามารถที่จะแชร์ข้อมูลต่อได้คือนางไม่ได้ที่จ่ายไฟส่วนอันนี้คือ USB hub หน้าที่ของมันคือแชร์ข้อมูลแต่ว่าไม่สามารถกำเนิดไฟเองได้
1: เอาละครับช่วงต่อไปคือการชำแหละข้างในแล้วครับว่าคุณภาพล่ะมันจะแตกต่างกันยังไง
2: จริงๆเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้หนูๆน้องๆหรือคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านแงะนะคะ เพราะว่ามันอันตรายบางทีเนี่ยคำว่าอันตรายในที่นี้คืออาจจะโดนไขควงที่เราใช้งัดแงะเนี่ยทิ่มมือได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแกะยากมากๆ
1: ไม่เคยแกะเหมือนกันครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คือเปลืองด้วยคุณซื้อมาแบบตัวละเกือบพันอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามาแงะเล่นนี่ก็เปลืองอยู่ครับเอาเหรอจะเอาเหรอนี่ไงโอ้โหว้ามืออ
2: าจจะแบบไม่มีได
1: ้เอาละครับผมคิดว่าต้องมีการทุบนะครับเพื่อให้เห็นว่าข้างในเป็นยังไงแล้ว
2: ขนาดนั้นได้หรอคะ
1: ตายเถอะทำไมนายดื้อด้านขนาดนี้ล่ะเอาละครับตอนนี้เราพอจะแงะฝั่ง USB ออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ทอฟฟี่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือชาร์เจอร์มันจะเอามาเทียบกับฮับไม่ได้
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้น

0: อันทีมงานของรายการเรานะครับซื้อมาผิดนะครับเห็นไหมครับว่าคนส่วนใหญ่อะยังไม่รู้เลยว่านี่คือชาร์จเจอร์แต่นี่คือฮับเรามีตัวฮับที่ราคาไม่เกิน100บาทมาเปรียบเทียบกับตัวฮับที่ไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งมองด้วยตาเปล่าๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าแผงวงจรความสลับซับซ้อน
1: แตกต่างกันมาก
0: แต่ทีนี้คนทั่วไปก็จะไม่รู้ครับว่าอะไร
1: มันแตกต่างกันยังไง
2: ก็จะเป็นช่อง USB ธรรมดาแล้วก็แค่พ่วงสวิตช์เปิดปิดไฟตัดไฟจากช่องตรงนั้นเฉยๆส่วนอันนี้ก็จะเป็น USB 3.0 ค่ะเพราะว่าให้สังเกตจากสีเอานะฮะว่า USB 3.0 จะรับโอนข้อมูลได้เร็วกว่าสำหรับใครที่เหมือนแบบอยากจะแชร์ข้อมูลจาก USB ไปอีกจุดนึงจากจุดนึงไปจุดนึงเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวกลางในการโอนข้อมูล
0: นอกจากนั้นก็น่าจะเป็นส่วนรายละเอียดที่มันลึกมากๆจนเราแทบจะไม่รู้แล้วแหละว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีพวกเหมือนเป็นชิปเซตหรืออะไร
2: ชิปเซตในการรับโอนข้อมูลเป็นตัวกลางตัวรับสัญญาณตามแผงวงจร
0: ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าถ้าเป็นหน้าตาของฝั่ง
2: USB chargerมันก็จะมีทั้งหม้อแปลงมีตัวประจุมีตัวกันไฟกระชากรายละเอียดที่เอาไว้ใช้สำหรับในการชาร์จเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบช่องชาร์จไว1ช่องแล้วก็ช่องชาร์จไฟแบบกระแสธรรมดาเนี่ยอีก4ช่องหรือว่า3ช่องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้ออะไรอย่างนี้ก็อย่างเช่น Quick Charge ก็จะเป็นแบบช่องสีเขียวๆหรือว่าสีจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนหน่อยเพื่อให้รู้ว่าอีพอร์ตนี้เนี่ยมันคือ Quick Charge นะ
0: พูดให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับอย่างนี้ครับฟาสต์ชาร์จเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าช่องปกติคุณเสียบใช้เวลา1ชั่วโมงไฟเต็มแบตเตอรี
2: ่
0: แต่ฟาสต์ชาร์จเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเต็มแล้ว
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยสมมติว่าเราซื้อปลั๊กฟาสต์ชาร์จมาเรามั่นใจเลยว่าฉันต้องชาร์จโทรศัพท์ได้เร็วขึ้นไม่ค่ะโทรศัพท์คุณก็ต้องรองรับฟาสต์ชาร์จด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบรุ่นเก่าต่อให้ใช้ฟาสต์ชาร์จกำลังไฟในการชาร์จก็เท่าเดิม
0: มันก็เข้าไปได้แค่นั้น
2: ใช่เพราะว่ามันรับได้เท่านั้น
0: อ๋อโอเคครับทีนี้เมื่อกี้ที่ท็อฟฟี่พูดมาว่าเนี่ยนี่หม้อแปลงอันนั้นนี่อันไหนเป็นอันไหนบ้างครับ
2: ไอตัวพวกแค่สีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกันไฟกระชากอย่างน้อยกันไฟกระชากในที่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของเราพังอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีกระแสไฟฟ้ากระชากในไอตัวนี้เนี่ยจะรับหน้าที่ฉันจะแบกพวกแกไว้เองก็จะยอมสละใช่ฉันจะยอมสละระเบิดไป
0: อ๋อนี่ก็เป็นฝั่ง USB นะครับทั้งชาร์จเจอร์และฮับนะครับต่อไปคือหัวแปลงครับเราเริ่มจากตัวถูกสุดก่อนนะครับ
2: ตัวถูกสุดตัวถูกสุดนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวถูกที่ก็ยังใจดีนะที่ให้พวกตัวโครงอะไรต่างๆมาให้
0: ไอตัวพลาสติกดำๆเนี่ย
2: ตัวพลาสติกดำๆเพราะว่าปกติที่เจอตามตลาดนัดอ่ะพอเราแกะออกมาเราจะเจอแต่แผงทองเหลืองหรือเหล็กก็คือเหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่แบบไม่ได้แปลงไฟเพราะว่ามันไม่มีตัวหม้อแปลงไฟอะไรใดๆเลยเป็นแค่ตัวนำไฟเฉย
0: ๆ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ต่างประเทศไม่แนะนำ
0: ซึ่งถ้าคุณไปต่างประเทศน่าจะต้องเป็นตัวนี้แล้วล่ะ
2: ใช่
0: ตัวราคากลางๆ
2: อ
0: ัน
2: นี้ตัวราคากลางๆนะสภาพเละหน่อยครับเพราะว่าทีมงาน
0: ตอน
2: ทีมงานทุบแรงไปหน่อยนะฮะตัวปลั๊กระดับกลางแล้วเหมาะที่เอาไปใช้ต่างประเทศเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยเขาจะมีตัวแปลงไฟมาให้ตัวนี้อีเหลืองๆเนี่ยคือตัวที่ไว้ใช้แปลงไฟโค้นต่างๆให้ไปออกปลายทาง
0: เพราะอย่างบ้านเราจะ220แต่ถ้าไปญี่ปุ่นก็จะเจอประมาณ110หรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐาน
2: ที่แตกต่างกันนะฮะแต่หลายแบรนด์ก็จะออกมาเป็นแบบ universal ก็คือสามารถที่จะพกไปประเทศไหนก็ได้รองรับหมด
0: ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวหัวแปลงแบบที่ถูกที่สุดเนี่ยนะครับกับไอ้ตัวราคากลางเนี่ยจริงๆอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ตัวราคาแพงสุดเนี่ยตัวราคากลางเนี่ยน่าจะเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าเขาเป็นตัวที
2: ่มี USB ฮะใครที่จะชาร์จแบตเตอรี่มือถือมันก็จะมีแผงวงจรที่เรียกว่าอะไรไว้สำหรับ USB ชาร์จข้างในเนี่ยก็จะมีตัวแปลงไฟซ้อนกันนั่นพี่เอสดูดีๆนี่จะมีแทรกเป็นหลบอยู่ในนี้หลบอยู่ในลืมอันนี้เราไม่กล้าแงะเลยแพงมีม่านนิรภัยแต่อันนี้
0: ไม่มี
2: ตัวนี้ไม่มีม่านนิรภัยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีการแยะที่ง่ายการแยะที่ง่าย
0: แงะที่ยาก
2: ม่านนิรภัยเนี่ยสำคัญสำหรับใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยควรจะต้องพกปลั๊กที่มีม่านนิรภัยเขาก็เลยต้องทำอะไรพวกนี้ให้มันเสียบได้ยากที่สุดเท่าที่จะเสียบได้หลายคนก็อาจจะบ่นว่าเฮ้ยปลั๊กมันเสียบแน่นจริงกว่าจะ

0: ดึงออกหรือเสียบเข้าเนี่ยมันยากเหลือเกิน
1: เอาละครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความแตกต่างกัน
0: ของแต่ละราคาช่วงราคา
1: ซึ่งผมรู้สึกเลยนะครับว่ายิ่งจ่ายแพงก็ยิ่งดีขึ้นจริงๆถ้าจะถามว่าแต่ละช่วงราคาเหมาะกับคนแบบไหนผมว่า
0: ตอบยาก
1: นะ
0: ตอบยากจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างสมมติคนใกล้ตัวเพื่อนออฟฟิศเลยซื้อคอมพิวเตอร์มา 50,000 60,000 แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้
1: 50 บาท
0: ถ้าเกิดเรารักอุปกรณ์ที่เราซื้อเราลงทุนซื้ออุปกรณ์มันต้องแพงทำไมเราไม่ซื้ออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงหรือปลั๊กพ่วงดีๆให้กับอุปกรณ์เราเพราะว่ามันจะช่วยยืดอายุการใช้งานเนี่ยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

0: ต่อไปครับคุณผู้ดูปลั๊กพ่วงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูบนโต๊ะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากที่ถูกที่สุดนะครับตัวกลางและตัวแพงทอฟฟี่ครับเริ่มจากตัวถูกเลยครับ
1: นี่เห็นไหมคนเราอย่าดูที่ภายนอกนะคะต้องดูที่ภายในปลั๊กก็เช่นกันค่ะนี่ปลั๊กภายนอกเราดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบ
0: โอเค
1: ยาโอเครูแบนแบบเฮ้ยกรอบใหญ่วงจรข้างในต้องเยอะแน่เลย
0: บาง
1: เหมือนบางเลยไม่มีวงจรอะไรใดๆอันนี้คือทำหน้าที่แค่นำไฟเฉยๆไปจ่ายตามจุดต่างๆมีแต่ฟิวแต่ว่าไม่มีตัวเบรกเกอร์ตัดไฟแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยทองเหลืองตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเหรียญขูดนะฮะเพื่อเช็คดูว่าไอ้ตรงเหลืองๆเนี่ยมันใช่ทองเหลืองจริงหรือว่าเหล็กชุบเพราะว่าบางทีเนี่ยการกระแสนำไฟที่ดีที่สุดคือทองแดงแต่ลงมาคือทองเหลืองและพูดได้เต็มปากหรือว่าห่วยสุดในปลั๊กไฟเลยคือเหล็กบางทีเนี่ยเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยมาชุบทองเหลืองปลอมมาใช้ก็มีเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่เอสนะคะลองขูดดูว่ามันเป็นทองเหลืองจริงหรือว่าเป็นแค่เหล็กชุบเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะถูกหลอกด้วยวิธีการนี้นะฮะเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของมอกองนะ
0: ท็อปฟี่ดูครับว่าอันนี้มันถือว่าลอกไหม
1: มันเป็นสีเงินข้างในท็อปคิดว่าลอกแหละอันเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในปลั๊กถูกๆจะเป็นแบบนี้หมดจะใช้เป็นเหล็กชุบให้ดูสีเหมือนทองเหลือง
0: สรุปแล้วก็คือเจ้าตัวถูกสุดเนี่ยนะครับโลหะที่เขาใช้ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กที่เอามาชุบให้ดูเหมือนทองเหลืองเพื่อให้คุณภาพเขาเหมือนจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วก็คือตามราคาแหละครับมาดูตัวกลางกันบ้างครับ
1: ตัวกลางนี่จะแตกต่างมากถ้าเกิดว่าเราเทียบกันนะฮะคืออาจจริงๆเนี่ยสีทองเหลืองเนี่ยที่จริงเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี
0: ้ซีดๆหน่อย
1: ซีดๆหน่อยจะไม่ได้แบบวาวสะท้อนแสงแบบนี้นะ
0: และที่สำคัญคือความหนาด้วยอันนี้เนี่ยนอกจากเป็นเหล็กแล้วยังบางแบบ
1: ทำไมถึงบอกว่าเหล็กมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรับความร้อนมากๆเนี่ยมันจะละลายหรือไม่ก็มันจะรูปร่างบิดเบี้ยวพอมันร้อนมันก็จะขาดออกจากกันแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยเป็นมาตรฐานของปลั๊กใช้งานทั่วไป
0: ผมสังเกตได้จากไอ้ตัวครอบของเขาว่าตรงนี้มี
1: มอก
0: 2432 2555เพราะฉะนั้น1จุดแล้วที่คุณสบายใจได้ว่าอันนี้ใช้ได้
1: ภายในเนี่ยอาจจะแบบแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่เป็นเรื่องของเต้าเสียบตรงนี้นะครับค่อนข้างแยกเป็นเซสชันชัดเจนว่าพาร์ตตรงนี้กระทบตรงนี้อะไรยังไงโครงสร้างแล้วก็วัสดุเนี่ยบางยี่ห้อก็จะเคลมว่าใช้วัสดุไม่ลามไฟคำว่าไม่ลามไฟในที่นี้เนี่ยคือเวลาเราใช้จนถึงความร้อนลองสังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กถูกๆเนี่ยมันจะเหลวละลายปลั๊กที่เราเสียบมันจะละลายคาเต้าเสียบเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือไม่มีสารป้องกันลามไฟหรืออะไรต่างๆเลย
0: เป็นพลาสติก
1: ธรรมดา
0: โง่เลย
1: พลาสติกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3เกรดหลัก
0: ๆ
1: พลาสติกที่ไม่รังไฟที่ดีที่สุดคือ PC ค่ะถัดมาก็จะเป็น ABS แล้วก็เป็นพลาสติกผสมสารไม่รังไฟอันนี้ที่เห็นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเราอาจจะรู้ว่าโครงสร้างเนี่ยอาจจะแบ่งสล็อตเสียบต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ที่ต่างกันจริงๆคือสายไฟค่ะที่มันมีหนาๆแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยระบายความร้อนค่ะไม่ให้ความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ที่ตัวสายถ้าเกิดว่าเราใช้งานนางหนัก
0: ๆมาต่อไปเป็นพี่ใหญ่ของเราครับ
1: พี่ใหญ่ของเรานะคะอันนี้ก็คือรุ่นที่แพงที่สุด
0: ไม่เกิน 1,000 บาท
1: ไม่เกิน 1,000 บาทวงจรจะดูซับซ้อนกว่าตัวกลางแล้วก็ตัวถูกสุดแต่สำหรับท็อปฟี่เนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาแบบดีที่สุดนะเขาบักรีเยอะมากคือวิธีการดูปลั๊กไฟถ้าเกิดว่าบักกี้เยอะเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานาน
0: ตามข้อต่อเรา
1: ตามข้อต่อเนี่ยไอ้ที่เป็นบักกี้มีตะกั่วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะ

0: เวลานานหรือเราใช้พวกไฟที่มันกำลังส่งนานเนี่ยมันก็จะสะสมความร้อนตรงนี
1: ้
0: มันก็จะละลายแต่ตัวนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ไฟเกินปุ๊บก็ตัดแล้วก็มีกันไฟกระชากแต่เด่นสีเหล
2: ือง
0: มันจะมีมันจะเป็นดีไซน์แบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีสีเหลืองกับสีฟ้านะคะไอ้ตัวนี้ส่วนตัวเต้าเสียบก็มาตรฐานทั่วไปเลยครับมีสายดินเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวแพงที่งานนี้จริงๆอ่ะเป็นมันจะเหมือนงานประติมากรรมที่แบบว่าเขาดูใส่ใจกับระบบการวาง
2: เรียกว่าเป็นเส้นสาย
0: เรียงสวยมากเอ้ยมันจะสวยเกินแบบว่าเอ้ยมันสวยได้ขนาดนี้เลยหรอวะปักเลยอย่างเงี้ยจริงๆท็อปเคยแงะอยู่ตัวนึงแบบเฮ้ยมันสวยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมของแพงอย่างเงี้ย
2: ตัวนั้นราคาเท่าไหร
0: ่ตัวนั้นประมาณ 1,200
2: เหมือนขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ
0: ขึ้นไปอีกระดับ1,200มันจริงๆมันก็ประมาณแบบ 1,000 ต้นๆจะไม่เกิน 1,500 หรอกเต้าเสียบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์ที่เขาเอาวัสดุที่ใช้เป็นเต้ารับเนี่ยชนิดเดียวกันกับแปะผนังบ้านมาใช้ซึ่งมันจะทนกว่าก็ได้มาตรฐานกว่าเสียบยากกว่าแล้วก็สังเกตดูว่าก็จะมีม่านนิรภัยกันเด็กเอานิ้วไปจิ้มหลายคนอาจจะบ่นว่าพี่คะทำไมใช้ปลั๊กแพงแล้วมันเสียบยากจังเพราะว่าเขามีม่านนิรภัยกันเด็กเอาอะไรไปจิ้มกันไฟลัดวงจรเพราะว่าการที่มีสิ่งแปลกปลอมหล่นเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้เหมือนกันต่อให้ใช้ปลั๊กแพง
2: ราคากลางเนี่ยก็มีไอ้ม่านนิรภัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วผมว่าเนี่ยครับคุณหามก2432 2555คุณจำ4ตัวท้ายก็ได้2555ถือว่าใช้ได้แล้ว
0: อันนี้ก็เป็นอีกเกร็ดความรู้หนึ่งนะคะมันก็จะมีมาตรฐานของมอกที่เกริ่นไปตอนแรกว่าปลั๊กที่ได้มาตรฐานของมอกมีนั่นนี่โน่นใช่ไหมและอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าปลั๊กนั้นเนี่ยได้คุณภาพหรือเปล่าก็คือน็อตที่มากับปลั๊กค่ะเพราะว่าตามมาตรฐานมอก2432-2555น็อตต้องไม่ใช่น็อต4แฉกเขาป้องกันไม่ให้คนแกะได้ง่ายเผื่อแบบลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงเขาเหมือนแบบอยากจะซนอยากจะเป็นนักชำแหละก็หาไขควงบ้านๆอะไรเงี้ยมาไขออก
2: แงเล่น
0: แงเล่นได้
2: ประกอบกับไม่ถูกตามวงจรที่ว่าไว้เสียบใช้ดี
0: ใช่เผื่อมันบึ้มเป็นการป้องกันระดับหนึ่งสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็น4แฉกถ้าเป็นตัวแพงจะเป็น3แฉก

เอาละครับวันนี้ข้อมูลแน่นมากๆนี่แค่เรื่องแบบอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วท็อฟฟี่บอกว่าโอ้มันมีลึกลงไปกว่านี้อีกอ่ะแต่วันนี้เรามีเวลากันแค่นี้จริงๆยังไงขอบคุณท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดส้มคอมมากครับผมคราวหน้านะครับรายการซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูได้ทราบกันนะครับรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมและท็อฟฟี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถ

ตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพาน

คำสั่งนายดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะกับตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะที่จะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพกันแน่นอนว่าเราฟังมุมมองพี่กระทิงกันไปแล้วนะคะว่ากระแสสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงกระแสค่ะแต่มันเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยบรรดานักรบเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะที่น่าเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะว่าการที่จะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จได้จริงๆนั้นเนี่ยหลักคิดที่สำคัญควรจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะน้องแนนนั้นจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมเรียนรู้กันกับหนึ่งกูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันค่ะ

0: สตาร์ทอัพในไทยผู้ที่ทราบเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพี่โบ๊ทพทัยพดุงถิ่นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสร้างสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนาม Thailand Tech Startup Association สำหรับเป็นศูนย์รวมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพไทยหลังจากที่พี่โบ๊ทมีโอกาสได้เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพไทยไปเห็นอีโคซิสเต็มหรือความเชื่อมโยงของสตาร์ทอัพในต่างประเทศ
1: ด้วยความฝันอยากพัฒนาวงการก่อสร้างในไทยจากเดิมที่เคยได้เปิดบริษัทลองกองสตูดิโอจำกัดเพื่อทำซอฟต์แวร์ให้กับผู้รับเหมาขนาดใหญ่จนได้มีประสบการณ์ด้านวงการก่อสร้างมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจในวงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นบิลด์โปรแกรมที่ช่วยคุณบริหารธุรกิจก่อสร้างอย่างชาญฉลาดประหยัดเวลาลดต้นทุนพร้อมเพิ่มกำไร
0: และจากการปั้นบิลเพื่อพัฒนาวงการการก่อสร้างตั้งแต่ไอเดียแรกๆที่พี่โบ๊ทได้ทำก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ Echelon เป็นตัวแทนคนไทยได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในเอเชียและหลังจากนั้นไม่นานพี่โบ๊ทก็ได้เป็นตัวแทนคนไทยคนแรกๆที่ไปเรียนรู้ไกลถึงซิลิคอนแวลลีย์แหล่งกำเนิดของสตาร์ทอัพซึ่งทำให้พี่โบ๊ทได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มแหล่งสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมารวมไปถึงการพัฒนาของสตาร์ทอัพด้วยค่ะ
1: นอกจากจะทำให้คุณโบได้ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองจากการพบปะโค้ชผู้เชี่ยวชาญคุณโบได้ซึมซับวัฒนธรรมและสังคมที่นั่นเพื่อมาผลักดันการพัฒนาอีโคซิสเต็มของไทยโดยกลับมาคุณโบได้ร่วมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งโดยการจัดตั้งสมาคมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดเล็กได้เกิดในวงกว้างยิ่งขึ้น
0: ในมุมของสมาคมเองตลอด1ปีที่ผ่านมาเหล่าสมาชิกก็ได้ให้ความรู้กับสังคมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงงานสำคัญ White Paper ที่ได้จัดส่งให้กับภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างให้สนับสนุนสตาร์ทอัพและก็ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยต่อไปพี่โบ๊ทจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยกันบ้างช่วงหน้าพี่ชีน่าพร้อมหาคำตอบให้แล้วค่ะ

0: ์นี้นะคะที่น่าจะพาผู้ประกอบการทุกท่านค่ะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆนะคะว่า SME กับสตาร์ทอัพทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพจริงๆจะต้องมี mindset แบบไหนกันบ้างผ่านการพูดคุยกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นก็คือพี่โบ๊ทภทัยพดุงถิ่นนะคะซึ่งเป็น founder build.com รวมถึงเป็น evangelist ด้านสตาร์ทอัพในเมืองไทยกันด้วยนะคะพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ถูกไหมถูกไหมอีเวนเจอร์ลิสต์เนาะคือผู้เผยแพร่
1: ผู้เผยแพร่แนวคิด
0: แนวคิดเรื่องของสตาร์ทอัพในบ้านเรานะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบ๊ทมาย้อนรอยเผยแพร่ให้ฟังกันสักนิดนึงก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเป็นกระแสที่หลายๆคนจับตามองในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วการทำธุรกิจที่คาดหวังการเติบโตแบบรวดเร็วในสายเลือดของบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่แบบพวกพี่ๆเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมคะผ่านการทำ SME ทั่วไปเป็นปกติอย่างพี่โบ๊ทเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการทำธุรกิจ SME ในด้านซอฟต์แวร์มาก่อนให้พี่โบ๊ทเล่าเส้นทางตรงนั้นให้ฟังก่อนสักนิดนึงสิคะ
1: ก็ผมว่าคนไทยหลายๆคนเราก็เติบโตมากับคำว่า SME เนาะคำว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็คือรู้จักแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราไม่ได้ฝันว่าเราจะเป็นบิ๊กเฟิร์มอะไรตั้งแต่วันแรกใช่ไหมครับพ่อแม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกันเองก็ต้องเป็น SME แต่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้จัก SME ก็คือว่าการเป็นผู้ประกอบการแปลว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำงานไปทำ business plan ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจแบบนั้นเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นแบบที่คนอื่นเขาเริ่มกันนั่นแหละครับบังเอิญว่าเราก็เรียนผิดเรียนถูกมาระหว่างทางครับผมทำบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับเราพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองเป็น product นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอา product ตัวนั้นออกไปขายส่งเซลล์ไปขายเข้าไปกว่าจะปิดงวดงานได้เบิกเงินอะไรเงี้ยก็ตาม process business process ปกติทีนี้ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงการก่อสร้างธุรกิจ SME ของผมนี่คือการทำซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะท้าทายเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ขึ้นๆลงๆ SME ซอฟต์แวร์ก่อสร้างของผมเนี่ยก็เผชิญคลื่นมาหลายลูกครับแล้วตอนในระหว่างที่เราเผชิญคลื่นแต่ละลูกเราก็ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันน่าจะต้องมีวิธีคิดใหม่ๆ มันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมเคยไปทำธุรกิจแล้วก็ไปไม่รอดที่เวียดนามนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมันหดตัวมากผมก็เลยต้องไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามไปลุยกันอยู่เวียดนามสักปีหนึ่งแล้วเราก็กลับมาโดยความคิดที่ว่าการไปลุยแบบ SME แบบเดิมๆแล้วไปกับเนี่ยรัฐบาลพาไปออกบูธตั้งธงกันกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรสมัยก่อนนะครับเราก็ไปแบบนั้นแต่เรากลับมองรู้สึกว่านี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือกับการออกไปลุยตลาดต่างประเทศแบบดั้งเดิมเหมือนเราเดินถือดาบไปตีทีละเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหนื่อยเหลือเกินทำไมเราไม่ทำเหมือนฝรั่งกันบ้างล่ะทำไมบริษัทข้ามชาติที่มันเข้ามาในเมืองไทยบางทีมันใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวขยายฐานลูกค้าเลยสมัยนั้นเราก็มองหาธุรกิจที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสนะครับอันนั้นประมาณสักปี2008เราเริ่มหาคำตอบใหม่ในโมเดลธุรกิจ SME ของเราว่าถ้าเราไม่ต้องส่งคนไปขายล่ะถ้าเราไม่ต้องไปออกบูธอย่างนี้ล่ะปริ้นคอมพานีโปรไฟล์เล่มเราเป็นร้อยแล้วก็ไปแจกเขาเข้าไปทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีก็ได้คำว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสมาแล้วก็ได้ศึกษาว่ามันจริงมันมีรูปแบบการทำการเก็บรายได้ได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับซอฟต์แวร์แทนที่แต่ก่อนต้องใส่แผ่นซีดีเดินไปขายเก็บเงินทำไมเอาไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วให้เช่าใช้รายเดือนได้ไหมโปรแกรมเมืองนอกทำยังเยอะแยะโปรแกรมเมืองไทยนะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำแต่เพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์มันยังไม่พร้อมนะใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตเมืองไทยยังช้าอยู่แต่เริ่มก่อนได้เปรียบฮะดังนั้นเราก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์เลยเป็นสตาร์ทอัพแก่ๆในวันนี้เพราะเราได้เริ่มตอนนั้น
0: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกออนไลน์โลกเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปแต่ว่าพี่โบ๊ทตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตบิสเนสก่อนก็คือเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางในการทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ในแนวทางใหม่แนวทางนึงนี่แหละยังไม่รู้หรอกว่าจะไปทางไหนแต่ตอนนั้นตัดสินใจเริ่มด้วยวิธีนี้นะคะแน่นอนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: อ้าวไม
1: ่คือในระหว่างเริ่มมันก็เหมือนเราถางหญ้าอยู่ถางทางอยู่มันก็หลงทางมันก็อะไรบ้างตัวบิวเองเนี่ยก็เกิดจากการทำ business plan ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็ดูโมเดลเมืองนอกมาอ๋อเขาทำ salesforce.com เนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์แล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บค่าบริการเป็น user ไปเนาะตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทำโปรแกรมคล้ายๆของเดิมเราเนี่ยแหละไปบนอินเทอร์เน็ตเก็บค่าบริการรายเดือนแล้วก็ประกวดแผนธุรกิจเนี้ยที่คณะบัญชีจุฬาได้รับรางวัลอะไรมาเราก็คิดว่ามั่นใจแผนธุรกิจที่ แหมเคยได้รับรางวัลมามันก็น่าจะเป็นไปได้แต่พอเริ่มให้บริการจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกนั้นคือในจังหวะที่เราก็เสียความมั่นใจไปพอสมควรเอ๊ะไหนว่ามันน่าจะเจ๋งฝรั่งมันยังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกครั้งที่มันเจอมีความท้าทายเรื่องอย่างนี้ครับมีสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยด้วยความเป็นผู้ประกอบการมั้งผมว่าในน่าจะเป็นสปิริตของผู้ประกอบการที่ทุกๆคนมีคือเราไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาอะไรง่ายๆแต่วิธีการแก้ไขปัญหาของพวกเราเนี่ยเราก็หลากหลายกันไปผมเลือกที่จะไปฟังคนใช้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไร
0: คร
1: ับทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยน business model ขึ้นมาในขณะที่กำลังจะเริ่มให้บริการจากที่จะต้องเก็บค่าบริการรายเดือนผมก็เปลี่ยนมาให้บริการฟรีแทนนะครับพอเปลี่ยนมาให้บริการฟรีทุกคนทักท้วงหมดเลยนะฮะแล้วมันจะรอดได้ยังไงถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงจริงๆใจเราก็คิดไว้แล้วแหละถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงแผน2แผน3แผน4มีหมดแล้วแหละนะครับแต่ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแหละโซฟต์แวร์ที่เราทำเปลี่ยนจากเก็บค่าบริการรายเดือนมาเป็นให้บริการฟรีแล้วก็มีโฆษณาด้วยโมเดลที่เราคิดว่ามันก็เหมือนกับ Google เหมือน Facebook เหมือน YouTube ไงพอมันมีโฆษณาเดี๋ยวก็มีเงินโฆษณามาซัพพอร์ตซอฟต์แวร์ฟรีได้ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอทางอยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีคนใช้ในปีแรกๆกลับเป็นไม่มีคนใช้เลยเพราะว่าคนยังไม่เชื่อถือในระบบเทคโนโลยียังไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตยังติดๆดับๆในใช้ก่อสร้างอยู
0: ่
1: ก็ใช้เวลาฝ่าฟันพอสมควรครับ20เดือนแรกผมไม่มีรายได้เลยสักบาทถามว่าคิดว่าหลงทางไหมก็แวบหลายแวบฮะจะปิดบริษัทไหมจะไปต่อท่าไหนเพราะธุรกิจแบบเราไม่มีตัวอย่างเลยที่เราทำมาเนี่ยเราก็แค่เอานู่นเอานี่มาผสมผสานกันกลายมาเป็นยูนิคขึ้นมาใหม่อันนึงเราไม่รู้จะเดินทางไหนดี
0: อ่ะครับจริงๆทีน่าเชื่อว่าปัญหานี้คือปัญหาที่มันคอมมอนมากเลยสำหรับบรรดาธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายที่แรกๆเนี่ยตัวเราในฐานะที่เป็นคนคิดมักจะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่ามันต้องโคตรเจ๋งมันต้องดีมาก
1: อะดรีนาลีนนี่พุ่งพล่านเลยสุดยอด
0: แต่พอทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดการตอบสนองที่เร็วขนาดนั้นช่วงระยะเวลา20เดือนของพี่เนี่ยมันปีกว่าๆเกือบ2ปีเลยนะ
1: ครับตังหมด
0: หมดกำลังใจทั้งหมดกำลังใจแล้วก็หมดทั้งเงินแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรที่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มความเชื่อของพี่แล้วพี่มีการปรับตัวระหว่างทางอย่างไรเพื่อให้เข้ามาสู่สถานะที่ว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือจุดที่ใช่แล้วเราพร้อมจะไปต่อกับคำว่าธุรกิจเรามันกำลังจะกลายพันธุ์เป็นสตาร์ทอัพของจริง
1: ครับก็20เดือนแรกเราก็ยังหลงทางไม่รู้เลยว่าสตาร์ทอัพมันคืออะไรนะแล้วก็แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือเป็นการแก้ปัญหาของตัวเราเองเราอยากได้โปรแกรมแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: เพราะก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนการที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มันคือโปรแกรมที่ในฝันของผมเลยและถ้าผมใช้ได้คนอื่นก็ควรจะใช้ได
0: ้ค่ะ
1: พอเราเริ่มสอนคนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะคนเริ่มมีกระเช้าส่งที่ออฟฟิศบอกว่าขอบคุณที่ทำโปรแกรมฟรีนี่ม
0: า
1: คือเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถึงแม้มันยังไม่ใช่เงินก็ตามแต่มันมี
0: ม
1: ีนิ่งอะไรบางอย่างกับคนใช้เพราะเราเชื่อว่าของที่มันมี
0: ม
1: ีนิ่งมีคนอยากจะใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจได้เมื่อถึงเวลาอันนั้นก็เป็นความเชื่อแบบเข้าข้างตัวเองอีกครั้งนึงนะแต่เราพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆคนใช้เริ่มบอกว่าชอบมันมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วก็จนมาถึงเวลาที่เงินหมดนะครับหมดเวลาและหมดเงินแล้วจริงๆ
0: ค
1: ือโปรเจกต์อย่างบิ้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นทำกับหุ้นส่วนเราก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนะมันจะสักเซสหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ว่าให้เวลากับมันไว้สัก2ปีเงินทุนสัก2ล้านบาททำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ณถึงขณะนั้นก็ปิดเถอะ
0: ต่างคนต่างไปยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของเงื่อนเวลาแล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่มันเป็นตัวกรอบ
1: ครับ
0: ระยะการทดลองของตัวเองไว้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อมันเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อพี่โบ๊ทเห็นว่ามันมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์สอดส่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราตัดสินใจทำยังไงต่อเราเริ่มเห็นทางยังไงต่อในการที่จะจุดประกายให้ธุรกิจเรามันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกรอบนึง
1: ในช่วงนั้นเนี่ยพอเราเห็นแสงสัญญาณที่ดีจากผู้ใช้นะครับเราก็ยังไม่ได้นอนใจขนาดนั้นเราต้องพยายามหา business model ของเราให้ได้ว่าเราจะทำเงินมันยังไงนะไม่มีคนใช้แต่มันไม่มีรายได้รูปแบบการทำ business model เราตอนนั้นเราก็คือคิดว่าเราจะหารายได้จากค่าโฆษณาต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่ามีโฆษณาก้อนแรกเข้ามาในบริษัทก็พยายามจะต่อสู้จนได้งบโฆษณาก้อนแรกเข้ามาพอมันเริ่มได้แล้วก็อยากจะทำซ้ำทำให้มันมีโฆษณาเจ้าที่2เจ้าที่3ตอนแรกเราพอจะเลี้ยงโอเปอเรชั่นเล็กๆครับคนประมาณ 4-5 คนพออยู่ได้แล้วก็ผมยังไม่ได้คิดเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นน
0: ะ
1: ผมก็เลยพยายามจะ หาวิธีการที่ทำให้มันได้เงินมากขึ้นตอนนั้นผมคิดว่าผมจะขยายไปต่างประเทศอ
0: ัน
1: นั้นด้วยความไม่มีไม่ด้วยการที่เราไม่มีความรู้เรื่องสตาร์ทอัพมากนะเราเลยทำดุยเลยไปลุยเวียดนามอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ไม่ใช่ตลาดเวียดนามได้ความรู้เกี่ยวเรื่องสตาร์ทอัพมาจากเวียดนามครับเมื่อปี2012เราเริ่มไปประกวดเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยที่เวียดนามเพราะเมืองไทยไม่มีที่ให้ประกวดครับไม่เหมือนตอนนี้เลยก็จากเวียดนามแล้วก็มาประกวดที่สิงคโปร์จนได้เป็น most promising startup in Asia ที่สิงคโปร์แล้วนั่นก็เลยเริ่มเรียนรู้เรื่องสตาร์ทอัพเยอะแยะรู้ว่าการมีแหล่งเงินทุนมันจะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ยังไงจากที่แต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนักลงทุนเลยนะครับ
0: ควักเงินตัวเองล้วน
1: ควักเงินตัวเองเพราะเราเป็น SME เนี่ยเรามองว่าบิลเนี่ยคือ business unit หนึ่งของ SME เราเราเบสกับมันก็คือว่าเอาเงินตัวเองเจียดลงมาลงอันนี
0: ้
1: แล้วถ้ามันโตขึ้นจะสปินออฟจะอะไรก็ว่ากันไปครับเรียก bootstrapping แต่ถ้ามันมีนักลงทุนมาและนี่คือไอเดียที่หลังจากที่เราอยู่ในวงการสตาร์ทอัพมันน่าทำใหเราวิ่งไปถึงโกได้เร็วขึ้นเราอาจจะติดเจ็ตแพ็คเลยอ่ะอยู่ข้างหลังแล้วมันจะไปได้เร็วขึ้นเราก็เลยเริ่มคุยกับนักลงทุนครับ
0: นี่คือความแตกต่างเมื่อเข้ามาสู่โลกของสตาร์ทอัพทำให้เราได้มีมุมมองทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะจากประสบการณ์ของพี่โบ๊ทเองจนมาถึงวันนี้ที่ build.com ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะสำหรับเรื่องราวของสตาร์ทอัพในเมืองไทยตอนนี้ก็โกอินเตอร์แล้วเนี่ยนะคะอยากให้พี่โบ๊ทลองสรุปให้ฟังหน่อยสิคะว่าทั้งประสบการณ์การเคยเป็นทั้ง SME แล้วก็มาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้ว mindset ที่ควรจะใช้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรคะพี่โบ๊ท
1: ผมว่าตอนที่เป็น SME เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็เห็นตัวอย่างไว้เยอะแล้วครับคือ SME เขาก็ทำกันอย่างนั้นอ่ะ business plan ก็ทำกันท่านั่นแหละก็ต้องทำ executive summary marketing research operation financial ทุกอย่างมันจะเดินตามแพทเทิร์นกันอยู่แต่ถ้าวิธีการคิดแบบสตาร์ทอัพก็คือว่าก็วันนี้เราเกิดมาทีหลังสตาร์ทอัพมันคือ stage ของ business มันคือช่วงแรกของการเป็น SME ใช่ไหมครับถ้าเราจะเดินตามคนที่เขาเดินตามกันอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ยทำยังไงเราถึงจะแตกต่างแล้วมี

0: ที่ยืนอยู่ในตลาดได้เราก็ต้องคิดที่มันแปลกใหม่ถูกไหมครับคิดเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราเดินตามคนอื่นเขาแน่นอนเราคงจะไปทำทันรุ่นใหญ
1: ่
0: ๆเขาไม่ได
1: ้
0: พอเราคิดให้มันแตกต่างแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวอย่างมากนะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้น mindset พื้นฐานสำหรับผมสำหรับการเป็นซาร์ดาก็คือว่าเราต้องรู้จักตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานนั้นคือสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็นสตาร์ทอัพของผมนะครับไม่กลัวหรอกว่าสมมติฐานที่เราตั้งมันจะผิดหรือมันจะถูกถ้ามันผิดก็ไม่ต้องทำอีกถ้ามันถูกก็ทำซ้ำอีกถ้ามันถูกมากๆก็ระดมเงินมาทำซ้ำสิ่งนี้แหละมันก็ต้องทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นแน่น
1: อ
0: นนั่นคือวิธีคิดครับแต่ที่อยากจะฝาก SME ไว้ในยุคนี้เลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะคิดแบบ SME เมื่อ20ปีที่แล้วได้แน่น
1: อ
0: นเพราะว่าวันนี้โลกยุคนี้คือโลกยุคที่ไม่เคยมีมาก่อนยุคที่ทุกคนถืออินเทอร์เน็ตติดมือทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทเดเวิร์สอินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาอยู่ในทุกชั่วขณะจิตของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกมันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยทำธุรกิจได้แบบหนึ่งเป็น traditional business แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วยังคิดแบบนั้นอยู่โอกาสโตขึ้นมายากแล้วครับเพราะมันจะมีคนใหม่ๆที่รู้วิธีการทำธุรกิจแบบนี
1: ้
0: ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้เร็วกว่า คนยุคเก่าแน่นอน
1: ฟังดูแบบนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่า mindset ของคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จมีอะไรกันบ้างแต่แน่นอนคำถามต่อมาที่หลายคนยังคงสงสัยว่าแล้วคำว่าสตาร์ทอัพตรงนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าในมุมมองของ evangelist ในของพี่โบ๊ทเนี่ยนะคะที่เผยแพร่เรื่องราวของสตาร์ทอัพมาตลอดพี่โบ๊ทมองว่าประเภทของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากมิติไหนยังไงได้บ้างคะ
0: คือคำว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่อะไรก็เป็นสตาร์ทอัพได้นะครับแต่ว่าบริบทที่เราอยากจะเห็นที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นได้หรือประเทศอื่นๆเขาพูดกันเนี่ยเขาจะพูดคำว่าเทคสตาร์ทอัพคือเทคโนโลยีสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีมันจะทำให้ธุรกิจพวกนี้มีคุณค่าสูงมากกว่าธุรกิจธรรมดาร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใส่เทคโนโลยีเข้าไปมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ในเทคโนโลยีก็มีหลากหลายแขนงใช่ไหมครับมีตั้งแต่ไบโอเทคนาโนเทคและ IT IT มันเป็นแขนงหนึ่งครับของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพพวกนี้เติบโตได้เร็วเพราะว่า IT มันสเกลได
1: ้
0: มันสามารถจะทำให้คน1คนคุณทีน่าใช้เสร็จแล้วอีกคนอีกล้านคนจะใช้สินค้าและบริการคล้ายๆกับคุณทีน่าได้เพราะมันเป็น IT ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไบโอเทคอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในแล็บเป็นแมทเทอเรียลเทคหรือนาโนเทคอาจจะต้องพรูฟเว้นให้มันแน่นอนก่อนเพราะนั้น IT มันเป็นเกมที่มันเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็ลงทุนต่ำเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้าถึงก็ได้ง่ายมากผมไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเป็นแสนๆล้านๆใหญ่เป็นฟาร์มอีกแล้วเพราะทุกอย่างอยู่บนคลาวด
1: ์
0: การประมวลผลเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นร้อยๆเท่าในราคาที่ถูกลงแค่เศษเสี้ยวเองเพราะฉะนั้นธุรกิจ IT based tech startup จึงเป็นธุรกิจที่มันถูกพูดกันกว้างขวางที่สุดครับ
1: เราเห็นได้เยอะที่สุด ในช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพใน บ้านเรานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพ
0: ี่
1: บอกแล้วมันมีได้อีกเยอะมากมายเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าไอเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและทำให้มันตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่พี่โบ๊ทเล่าให้เราฟังกันมาก็คือหลักเกณฑ์หลักคิดที่สำคัญของคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียได้แล้วเนี่ยต้องไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็อย่ากลัวนะคะให้พี่โบ๊ททิ้งท้ายไว้ละกันสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มองพี่โบ๊ทเป็นไอดอลนะวันนี้เนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่โบ๊ทบ้างในระยะยาวสำหรับการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพมันยังทำได้อยู่จริงใช่ไหมคะพี่
0: ทำได้เสมอครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาชีวิตเราทุกวันมีปัญหาไม่ใช่ว่าคนนี้เขาเคยทำไว้แล้วเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาใหม่เสม
1: อ
0: คุณยังทำได้ดีกว่านั้นเสม
1: อ
0: นะครับการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบอกทั้งคนเก่าและคนใหม่แล้วกันคนเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจได้เพราะทุกๆวันมีสตาร์ทอัพเกิดใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแรงก็เยอะกว่าอาจจะขึ้นมา disrupt คุณเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคนใหม่ก็มองอีกมุมนึงฮะคุณมีโอกาสเสมอที่จะ disrupt คนเก่าๆอาจจะเป็นสตาร์ทอัพสตาร์หรือว่าจะเป็น SME หรือแม้แต่ corporate ก็ได
1: ้
0: ถ้าคุณมี passion ที่ดีพอแล้วก็แก้ปัญหาที่มันตรงจุดแล้วก็อย่าลืมว่าอย่ายอมแพ้กับปัญหาครับสตาร์ทอัพมันเกิดจากการแก้ปัญหาแล้วก็ 90% ของสตาร์ทอัพ fail ขอย้ำอีกทีในทุกๆเทปที่พูด มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได
1: ้
0: ถ้าคุณ fail แบบนี้เนี่ยคราวหน้าคุณก็จะเก่งขึ้น fail แบบสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครมากมายเพราะมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่า
1: คร
0: ับแล้วคุณก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการเป็นผู้ประกอบการขั้นถัดไปคุณก็จะเก่งขึ้นผมก็เฟลมาหลายทีครับแต่ก็ยังเฟลอยู่ในบางโปรเจกต์ที่ตัวเองทำแต่อย่ากลัวเฟลฮะครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะแต่เป้าหมายถ้าการทำธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทีน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันไว้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าใครอยากจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแบบวันนี้ที่พี่โบ๊ทนั้นได้มาแชร์มุมคิดดีๆให้ได้ฟังกันแล้วก็ลองไปดูสิคะว่าสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้จะมีอะไรกันบ้าง
1: มาทำความเข้าใจรูปแบบความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพกันนะคะ SME เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจก็คือธุรกิจทั่วๆไปที่มีแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มีคนทำอยู่แล้วอาจจะมีสินค้าบริการที่มีหน้าร้านแบบทั่วไปซึ่งก็สามารถขยายการเติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับสตาร์ทอัพนั้นนะคะมักเริ่มจากไอเดียที่ต้องการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจึงเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและมักจะมีเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าและสามารถทำซ้ำได้รวมถึงสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนค่ะว่าเงินทุนในการเริ่มต้นนั้นมักจะต่างกันสำหรับธุรกิจ SME เองการเริ่มต้นมักจะใช้เงินทุนตัวเองหรือการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนจึงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเนื่องจากเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนเงินทุนเริ่มต้นนั้นจึงจำเป็นต้องมาจากคนหรือองค์กรที่สนใจและเห็นคุณค่าในไอเดียของสตาร์ทอัพนั้นๆและต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเป็นจริงได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเรียกว่า Angel Investor หรือ Venture Capital นั่นเองค่ะสำหรับการเติบโตเองนะคะธุรกิจ SME นั้นมักเน้นไปที่รายได้และกำไรเนื่องจากเป็นเงินทุนตัวเองหรือการกู้ธนาคารการทำธุรกิจจึงเน้นให้กิจการนั้นสามารถอยู่รอดได้การเติบโตจึงเน้นแบบค่อยเป็นค่อยแต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมักสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งานก่อนโดยเน้นที่การเติบโตของผู้ใช้มากกว่ารายได้หรือกำไรในตอนต้นเพื่อหวังที่จะครองตลาดในธุรกิจใหม่ที่ทำและจึงหาวิธีสร้างรายได้ในภายหลังค่ะส่วนความเสี่ยงของธุรกิจ2ประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะอย่างธุรกิจ SME เองก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆซึ่งแข่งขันกับธุรกิจทั่วไปที่มีลูกค้าอยู่แล้วในขณะที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักเป็นสิ่งใหม่ๆและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนทำให้โอกาสที่สำเร็จอาจจะต้องใช้ความพยายามและพลังในการทำธุรกิจที่มากกว่า SME โดยอัตราความล้มเหลวของสตาร์ทอัพนั้นมีมากถึง 90%แน่นอนนะคะว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไอเดียรวมถึงมีวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างธุรกิจสตาร์ทอัพไทยรุ่นพี่ที่ทำสำเร็จกันมาแล้วหลายรายค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือตัวอย่างนะคะของบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ค่ะที่มีหลักคิดที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่กลัวเรื่องของการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางที่จะเติบโตได้จริงอย่างที่วันนี้นะคะพี่โบ๊ทได้มาแชร์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโลกสตาร์ทอัพเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้ใครอยากหาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเข้าไปกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะตอนนี้มีมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีรวบรวมกิจกรรมดีๆอีเวนต์ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการเปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจในทุกมุมไว้ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณฮังก้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไอ้แท่งไอ้แท่งแท่งอยู่ที่ไหนเนาะ
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่ทอหรอกแค่เหี้ยแค่เหี้ย
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่ทอแค่เหี้ยแค่เหี้ย
1: บ่ทอกันแล้ว
0: บ่ทอ
1: ซ้ําบันไดก็ซ้ํากันนั่นล่ะ
0: มันซ้ําดัว
1: ซ้ําแล้ว
0: โอมาก็ซ้ําบิ่มบิ่มเด
1: ้อที่เจ๊ให้เบิ่งนี
0: ่ก็เบิ่งแต่ข้างล่างคือซ้ํามันใหญ่เป็ดมาเบิ่งข้างในแม่นนี่หน่อยนึงพันไอ้อันบกว่าง
1: ซ้ําไปแล้ว
0: ซ้ําบ่ได้ใช้อีกอ่ะโอเค
1: โอ้ยบ่มันนี่สิแข่งเบิ่ง
0: มัน
1: ทอกันแล้ว
0: มันบ่ใช่นี
2: ่เอ้าสู้ไปทางอีก2พี่น้องเถียงกันอยู่ได้สู้นี
0: ่ไอ้เอ็มเทศของบักหลายเทศมันนี่หน่อยนึง
2: เอาปฏิเสธให้น้องมันผู้แบ่งดูพอดีไป
0: พอดีแล้ว
2: พอกันไป
0: คร
2: ับให้ไอ้เลือกก่อนเลือกเอาแก้วไหน
0: โอ้ยจบของมึงเดี๋ยวแก้ว
2: แน่คือว่าทอกันแล้วเมื่อกี้นี่เศร้าๆๆพอกินพอแล้วไปทำงานซอยแม่

วะมากูเนี่ย

0: เอ้าเมื่อเช้ากูถามมึงมึงก็ว่าไม่เห็นลูกบอลมึงตัวกูตัวนี
1: ่ไอ้ตัวไม่ได้ตัวได้ล่ะ
0: แล้วหมาตัวแรกมันเล่นบอลอยู่ผู้เดียวนี
1: ่หมาตัวแรกก็ได
0: ้เอาลูกบอลมานี่
1: เอามาเอาลูกบอลขึ้นมา
0: บัว
1: เอามาเอาลูกบอลขึ้นมาย
0: ังมาเล่นเทีย
1: โอ้ยเอามา
0: บ่หายไอ้โอ้ย

0: ป็นยังคือไฮแล้วปะนี
1: ่ไอ้ดีด้วย
0: มานี่ด้วยเป็นยังคือตีน้อง
2: มันเอาลูกบอลไปเล่นผู้เดียวไม่ให้ใครเล่นนำ
0: เอามานี่ลูกบอลอ่ะสู้ก็ยากกระแทกน้ำบอกงี้
3: ขยะกระแทก

0: ี๋ยวกูสิแบ่งกันซื้อเท่าๆกัน
1: เอาไปคนละครั้งพี่น้องกันก็มาหักแพงกัน
2: เป็นที่ละซื้อน่ะ

0: ทษทีลูกวันนี้พ่อเลิกกองเลทไปหน่อยกินข้าวยัง
1: แหมดึกป่านนี้แล้วใครจะไปรอล่ะ
2: เออหนังเรื่องนี้น่าจะฉายปลายปีนี้ได้นะพ่อจะพาไปดู
1: ไม่ไปดูแล้วเรื่องที่แล้วนะหลับคาโรงเลยน่าเบื่อจะตาย
2: เฮ้ยหนังเรื่องนั้นน่ะมันเป็นตัดยาชีวิตที่ลึกซึ้งมากเลยนะเวลาดูก็ต้องค่อยๆดูแล้วคิดไปด้วยมันจะได้ซึมซับอารมณ์ของหนังได้อะหนังที่จะตายไปไม่งั้นไม่ได้ฉายที่เมืองคานหรอก
1: ก็มันดูไม่รู้เรื่องนี่นาไม่เล่าแผ่นออกอะไรกัน
2: อืม
1: จะได้ก่อข้ามไปเร็วๆได้จบเร็วด
2: ีโอ้ไอ้นี่

0: เอ๊ะนี่ผมไม่รู้นะป้าแจ่มเดี๋ยวผมต้องถามลูกสาวด้วยก่อนแล้วกันเพราะมันกำลังเรียนเป็นทนาย
1: เขาเรียนนิติศาสตร์ค่ะ
0: เอออะไรนั่นแหละก็จบออกมาก็ต้องเป็นทนายอยู่

0: ดีไม่ใช่เหรอเออเนี่ยป้าแจ่มก็เอาแผ่นพวกนี้มาขายเนี่ยไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ก็ไม่น่าจะผิดนะคงไม่เป็นไรหรอกป้าของเถื่อนยังขายกันเต็มเลยถ้าเขาจะจับนะเขาก็ต้องเอาเจ้าของลิขสิทธิ์อะมาจับป้าคงไม่มาจับป้าหรอก
2: ขอบใจจ้า
1: ว่างๆพ่อก็เอาหนังแผ่นของพ่อมาขายบ้างดิที่จะหนังอาร์ตทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องเลย
0: จะเข้าไปถึงเรื่องหาโด้เอ้ย

0: จากป้าเลยนะป้าเก็บมาจากถังขยะไม่กี่แผ่นเอง
1: ไม่ได้หรอกครับผมต้องทำตามหน้าที่
0: ป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดอ่ะทีหลังป้ามันมาขายอีกแล้วป้าไม่รู้จริง
1: ๆทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับป้า
0: ไอ้เรื่องที่ฆ่าคนขโมยของอ่ะป้ารู้ว่าผิดแต่ขายอย่างเงี้ยป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดแผ่นเนี้ยไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมป้ายังไม่รู้เลย
1: แผ่นเนี้ยเป็นแผ่นแท้นะป้าแต่ขายโดยไม่มีใบอนุญาตอ่ะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีกฎหมายก็เขียนไว้นะครับ
2: ยังไงล่ะไม่ผิดมั้ง

0: จแจกตังค์พ่อเลยเอาสมุดบัญชีไปยื่นเป็นหลักทรัพย์ประกันตัว
1: รู้ป่ะพ่อที่ป้าแจ่มเขาถูกจับเนี่ยก็เพราะว่าพ.ร.บ.ภาพยนตร์ที่พ่อเคยไปเรียกร้องมาเนี่ย
0: เฮ้ยตอนนั้นหนังของเพื่อนพ่อถูกเซ็นเซอร์ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องให้เปลี่ยนเรื่องเซ็นเซอร์ไปเป็นการจัดเลท
1: ซึ่งพ่อก็ไม่ได้อ่านเลยใช่ปะ
0: ก็อ่านผ่านๆนั่นแหละ
1: นี่ถ้าอ่านสักหน่อยนะ
0: พ่อนี่โทษพ่อเหรอ
1: ก็อุตส่าห์ไปเรียกร้องกันมารู้ป่ะคดีป้าแจ่มเนี่ยถูกปรับขั้นต่ำนะ 200,000 เลยนะ
0: โอ้ไม่รู้เว้ยพ่อไม่ได้อ่านมีตั้งเกือบ100ข้ออ่านไปก็ไม่รู้เรื่องแกว่าพ่อเนี่ยทำหนังอาร์ตดูยากเพราะว่ากฎหมายของแกอาร์ตกว่าตั้งเยอะอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลย
1: มันไม่เหมือนกันนี่พ่อหนังพ่อนะดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นอะไรแต่กฎหมายทำผิดได้ที่ไหนเล่าเขาก็มาจับสิ
0: พ่อไม่ได้เรียนเป็นทนายแบบแกนี่หว่าน
1: ิติศาสตร
0: ์เออนั่นแหละแกเรียนแกยังไม่รู้เลยแล้วพ่อจะไปรู้ได้ไงวะ
1: ก็ใครมันจะไปจำได้ทุกข้อล่ะแต่เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพพ่อเลยนะ
0: อ่ะโอเคโอเคพ่อผิดพ่อไม่ได้อ่าน

0: านผู้ชมครับตอนนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับปรากฏการณ์ของหนังเรื่องพี่มากอ่อนนุชครับตอนนี้นะครับหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทะลุไปถึง600ล้านบาทแล้วครับสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการนำตำนานของแม่นาคพระโขนงมาตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากเลยครับ
1: มีทั้งหมดตีความใหม่บ้าเลยพระโขนงไปหน่อยคิดว่ามันเป็น BTS ยังไงไม่สาระ
2: สนุกหนังเขาอะ600ล้านหนังพ่อ6ล้านถึงหรือยังเหอะทำไมไม่รู้จักทำหนังอะไรที่มันเข้าถึงง่ายๆมีคนดูเยอะๆเขาเข้าใจง่ายๆกันน่าทำไมไม่ทำอะไรให้มันเข้าถึงง่ายๆคิดออกแล้ว
1: คิดอะไร

0: และอาชิงกับการแก้ปัญหาในแบบของเซียนพนันตั๊บต่อยจะช่วยให้เฮียหมูได้รับบะหมี่คืนมาได้หรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าคดีของนางจันทร์ชื่นชุมแพหรือป้าแจ่มที่เก็บแผ่นซีดีเก่าจากถังขยะแล้วมาวางขายจนถูกจับกุมซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้และนำไปเผยแพร่จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโซเชียลมีเดียล่าสุดทางสภาทนายความและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือป้าแจ่มกันแล้วค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการช่วยเหลือเรื่องคดีความนั้นจะเป็น
2: ดีนะมีคนช่วยป้ากัน
1: แล้วเราจะย้อนภาพคลิปวิดีโอนั้นให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: นี่เหรอเพจที่แกทำอ่ะ
1: แกไม่มีใครโดนเหมือนป้าแจ่มไงดูสิมีคนเข้ามาไลค์ตั้ง 70,000 กว่าคนแล้ว
0: 70,000 เองเหรออ
1: ืม 70,000 นี่ถือว่าเยอะนะเพจกฎหมายทั่วไปอ่ะถึงหมื่นก็หรูแล้ว
0: แล้วมันช่วยคนได้เหรอเนี่ย
1: ได้สิพ่อทุกวันนี้ใครๆเขาก็เล่นเฟซบุ๊กกันนั่นแหละ
0: เอ๊ะแต่พ่อไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วคนอย่างป้าแจ่มและคนที่เขาไม่มีคอมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กมีคนเห็น 70,000 คนเนี่ยแล้วคนไม่เห็นอีกต้องเท่าไหร่เออแต่ก็มันก็ช่วยได้ 70,000 คนนะก็ดีนะเฮ้ยโทรศัพท์เข้ามา

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: รู้หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของในงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานพระบรมราชบโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายมาร์ค กูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวัน

5พฤศจิกายน2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอร์มิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:18 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายน2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และเวลา 18:30 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชองโกรธปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโทอักษรสามตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกลับบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 13:29 นาทีสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์แปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปร.จังหวัดนครนายกทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดำริพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายกอาทิศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีดำเนินโครงการพัฒนาบ้านเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปี2568ถึง2569ปลูกข้าวพันธุ์กข99วิธีหว่านน้ำตมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 4,040 กิโลกรัมมอบให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสวนเมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกนอกจากนี้ยังปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสมกวก.ไชนาท2เป็นพืชหลังนาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย306ฝักสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกข99จำนวน 1,000 กิโลกรัมกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านเหล่าหุงตำบลโคกกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกจำนวน10รายผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาศัตรูพืชและลดต้นทุนการผลิตคาดว่าจะได้ผลผลิต 39,000 กิโลกรัมผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนในกลุ่มแปรรูปเป็นข้าวสารบริโภคและจำหน่ายทั้งจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกให้แก่ร้านรับซื้อกรมชลประทานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่โดยรอบขุดลอกแก้มลิงวัดพระฉาย2ความจุกว่า 125,000 ลูกบาศก์เมตรปรับปรุงสระเก็บน้ำสวนไม้ผลภาคใต้และสระเก็บน้ำสระช้างพร้อมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทองอ่างเก็บน้ำคลองโบดเพื่อให้การส่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมของนักเรียนในร้อยจปร.ในห้วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม2569มีผลผลิตจากโครงการสวนไม้ผลภาคใต้ได้แก่ทุเรียนพันกบลำเจียกเงาะลองกองและมังคุดมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินช่วยดูแลและสนับสนุนสารชีวพันธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่กำลังพลและนักเรียนในร้อยชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมยุวเกษตรภายใต้แนวคิดไฮโดรปลูกง่ายใช้สารชีวพันธุ์สร้างสรรค์การแปรรูปสร้างจิตสำนึกการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพอ
โอกาสนี้ทอดพระเนตรการปลูกข้าวพันธุ์กข113วิธีหว่านน้ำตมสำหรับข้าวพันธุ์กข113เป็นพันธุ์ข้าวจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ110วันให้ผลผลิตเฉลี่ย946กิโลกรัมต่อไร่คุณภาพการสีดีเยี่ยมและต้านทานโรคไหม้ได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานด้านการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรคิดพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ใหม่กบก.สุพรรณบุรี1มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตต้นสดและน้ำคั้นสูงต้นทุนการผลิตต่ำใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วนเหมาะเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมชีวภาพและอาหารสัตว์ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสำหรับกรมการข้าวส่งเสริมเรื่องข้าวคาร์บอนต่ำเป็นนวัตกรรมการทำนายวิถีใหม่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซมีเทนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ4ปอที่ปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันช่วยประหยัดน้ำเปียกสลับแห้งลดก๊าซมีเทนร้อยละ70ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยลดรายจ่ายและแปลงสภาพฟางและต่อสั่งด้วยวิธีการไถกลบแทนการเผาเป็นข้าวรักโลกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มรายได้และโอกาสทางการตลาดสู่ฐานลูกค้าคุณภาพกรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการ From Waste to Wealth ของจังหวัดนครนายกมุ่งนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวและมูลสัตว์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวกข113คาร์บอนต่ำช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกักเก็บคาร์บอนนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการแปลงนาและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย5ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลากระแหปลาสร้อยขาวและปลาหมอไทยรวม 5,000 ตัวเลี้ยงในแปลงนาสาธิตได้พ่อแม่พันธุ์ปลาน้ำจืดไทยนำไปเพาะด้วยชุดพ่อพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ได้ลูกปลามากกว่า2ล้านตัวนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยในพื้นที่จังหวัดนครนายกต่อไปความร่วมมือของทุกหน่วยงานช่วยขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและจังหวัดนครนายกเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลา

นี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ของครูห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนปลายทางที่จังหวัดเพชรบุรีได้แก่โรงเรียนวัดเกาะแก้วอำเภอบ้านแหลมโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์อำเภอบ้านลาดการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ครูห้องเรียนต้นทางได้ปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนปลายทางในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อค้นพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับโรงเรียนวัดเกาะแก้วเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน67คนโดยจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV ครบทุกวิชาซึ่งผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์เปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน62คนและใช้ DLTV ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีครูประจำการครบชั้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กลุ่มสยามกลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดไส้ใต้วัดพัทรสิทธารามวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทเทคโทรนิกส์จำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอ็ดดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัชราคอลเลกทีฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรม

ราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครพนมประกอบด้วยวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายคำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกากรมแพทย์ทหารอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคงคารามมาพระพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิรินทร์กุดีทองวัดดาวดึงวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูป

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรมที่ดินการเคหะแห่งชาติบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนราชินิกุลบุญนาคราชสกุลสิริวงศ์และบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมแม่หมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่

31กรกฎาคม2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นดังนี้ณบ้านเลขที่12หมู่9ตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพันทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาและณบ้านเลขที่86หมู่4ตำบลหนองแดงอำเภอสีชมพูเชิญถุงสิ่งของพระราชทานว่าไปแก่ครอบครัวพลทหารศิรวิทย์พินโยสุขสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพันทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ซำแต่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
2: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
3: น้องสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
2: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคดชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
5: ไป
1: สมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
2: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงที่น่าดูเลยนะครับชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าดูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชานคูหาเรืองรองครับรายการโดยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ผมต้องพูดแบบนี้นะฮะว่าสื่อนั้นถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อความเชื่อของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากครับและไม่ใช่เพียงแค่ว่าเพิ่งจะมามีอิทธิพลในวันนี้นะครับหากย้อนไปในอดีตสื่อก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อนะครับต่อความรู้ต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยมาอย่างยาวนานครับมาในยุคสมัยนี้เองนะครับมีสื่อเกิดขึ้นอีกมากมายมีหลากหลายแพลตฟอร์มครับแต่ความสำคัญที่สุดครับที่เราสามารถสัมผัสได้นั่นก็คือเรื่องของการที่ดัชนีชี้วัดในคุณธรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางด้านสื่อต่างๆนะครับบางครั้งบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่น่าใจครับกับวิถีวัฒนธรรมในสิ่งต่างๆนะครับที่หลากหลายคนนั้นอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญและไม่มีความเข้าใจครับวันนี้เองการที่เราจะทำให้สื่อนั้นสามารถตามทันโลกได้ไปพร้อมกับเรื่องราวของการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมอันดีงามของความเป็นชนชาติไทยรวมไปถึง

0: ต่อยอดพัฒนานะครับให้สามารถที่จะอยู่พร้อมกับเรื่องของอิทธิพลที่จะชี้นำความดีต่างๆได้ให้กับสังคมโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักจิตอาสาท่านนึงครับซึ่งมีความรู้มีความสามารถแล้วก็สามารถสร้างคอนเทนต์ต่างๆนะครับผ่านสื่อในยุคใหม่นี้ได้ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์นิเวศแววสมณะผู้ก่อตั้งบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับพอพูดถึงตุ๊กตุ่นนี่รู้เลยนะฮะว่าอยู่ยุคไหน
1: ใช่แล้วอย่าบอกอายุฮะ
0: อย่าบอกอายุเลยนะเรารู้นะว่ายุคไหนนะเรียกว่าตุ๊กตุ่นเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับอย่างเมื่อสักครู่ผมบอกไปครับเอามุมมองของอาจารย์ก่อนเลยฮะวันนี้เราก็ถือว่าเราก็เป็นสื่อคนนึงนะครับแล้วก็เป็นสื่อที่นอกเหนือจากเรื่องของการทำงานสื่อแล้วโดยใจลึกๆอะผมเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยต้องการอยากจะถ่ายทอดในสิ่งที่มันดีงามผ่านช่องทางสื่อของเราออกไปโดยที่ยังสอดคล้องกับความต้องการของคนในยุคสมัยใหม่อ่ะเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็แบบชอบอะไรแบบนี้นะฮะผมถามก่อนอาจารย์ครับว่าเรื่องของคุณธรรมเนี่ยในความหมายของอาจารย์อาจารย์ตีความว่าอย่างไรบ้างครับ
1: โหจริงๆตีความได้หลากหลายมิตินะตัวผมเองผมมักจะบอกเสมอเลยว่าอย่าเรียกผมว่าอาจารย์หรือว่าเป็นครูนะเพราะว่าการที่เราต้องเป็นอาจารย์เป็นครูเนี่ยเราต้องมีคุณธรรมนะครับซึ่งคุณธรรมนั้นคือความดีการที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณบุญคุณต่างๆนานานะครับแล้วก็ทุกอย่างกลับคืนสู่สังคม
0: ครับ
1: นั่นคือมันสิ่งที่น่าจะทำได้เพราะว่าทุกอย่างที่จะต้องตอบแทนกลับไปเนี่ยมันคือความดีทั้งนั้นมันไม่มีข้อยกเว้นหรือว่าข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นและสำคัญเลยว่าต้องทำด้วยใจ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ทำไมต้องตอบแทนทำไมต้องตอบแทนแผ่นดินนะผมบอก
1: ผมเชื่อว่านะคนทุกคนเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าจิตสำนึกที่ดีงามนะครับถ้าเราขาดแคลนซึ่งคำว่าคุณธรรมหรือว่าการตอบแทนหรือบุญคุณแล้วเนี่ยความเป็นคนความเป็นมนุษย์มันอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งบางคราเราลำบากยากแค
0: ้
1: นสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้คุณธรรมต่างๆเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เรามีความกตัญญูรู้คุณเนี่ยสิ่งนั้นมันจะตอบแทนเราโดยที่เราไม่ได้หวังผลอะไรเลยด้วยซ้ำนะฮะสิ่งที่ผมผ่านมาทุกครั้งเนี่ยแม้กระทั่งช่วงโควิดเนี่ยทุกคนบอกว่าเป็นช่วงที่ตกระกำลำบากมากที่สุดเราเองก็เช่นกันแต่ทำไมบ้านตุ๊กตุ่นคุณกระบอกทาถึงยังคงมีงานอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราได้ให้เรารู้จักตอบแทนบุญคุณทุกท่านที่เคยซัพพอร์ตเราโดยตลอดโดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับ
0: ครับนี่แหละคือคำตอบที่ชัดเจนครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงจริงก็เหมือนกับว่าอยู่บนพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตร์เลยครับทำอย่างไรไว้ได้สิ่งนั้นตอบแทน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ทำดีได้ดี
0: ทำดีได้ดีครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนก็จะมองนึกถึงตัวเองก่อนโดยธรรมชาติของมนุษย์ก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะฮะทุกคนก็ต้องมีความห่วงตัวเองก่อนต้องรู้สึกกลัวกับตัวเองก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจิตสำนึกจริงๆเนี่ยเราต้องมองไปถึงในแง่มุมที่ว่าอะไรคือความมั่นคงกับชีวิตของเราหมายถึงว่าถ้าสังคมมั่นคงชีวิตเรามั่นคงได้อย่างแน่นอน
1: เพราะจริงๆคนเราส่วนใหญ่มักจะบอกว่าคุณธรรมคือในเรื่องของหลักการทางศาสนาเราก็เลยจะบอกว่าศาสนามันก็คือธรรมะคือธรรมชาตินั่นแหละ
0: ครับธรรมชาติ
1: ถ้าคุณมีความเป็นธรรมชาติซึ่งดีงามฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันควรจะต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ควรจะต้องส่งต่อให้กับคนอื่นคนที่ได้รับไม้ต่อจากเราเนี่ยเขาก็จะซึมซับความที่เราให้เขาโดยปริยายนะฮะ
0: แค่นี้เนาะต้องเข้าใจกันคือส่วนนี้ถ้าเรียนรู้ได้หากไม่รู้เรียนรู
1: ้ใช่แล้วถูก
0: แล้วจะทำความเข้าใจกับสิ่งนี้ได้นะครับแล้วในวันนี้เองครับทางสถาบันเนี่ยฮะเราทำอะไรบ้างครับ
1: ผมจะบอกว่าเป็นสถาบันเลยนะ
0: ต้องเรียกแบบนี้
1: น
0: ะฮะ
1: จริงเราเป็นบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งนะครับที่เรามีความชื่นชอบในงานศิลปะต้องบอกว่าผมเองทำงานในวงการของโฆษณานะทำโฆษณามาโดยตลอดทุกวันนี้ก็ยังคงทำอยู
0: ่
1: แต่ว่าด้วยความที่เรารักศิลปะโดยเฉพาะงานศิลปะคุณกระบอกไทยซึ่งทุกคนมองว่ามันเชยมันล้าสมัยพอเราได้ทำมาแล้วปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้กลับไปคือการส่งต่อองค์ความรู
0: ้
1: เพราะว่ากว่าผมจะได้ทำคุณกระบอกไทยเป็นแม้ตัวแรกๆเองก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายในสมัยก่อน
0: ครับ
1: เขาห่วงวิชากันเราเองเราไม่อยากเจอเหตุการณ์ณวันนั้นซึ่งจะทำให้ศิลปะมันสูญหายเขาถึงบอกว่ายิ่งห่วงมันยิ่งหายฉะนั้นเนี่ยพอกลับมาเป็นยุคของเราปุ๊บเนี่ยเราพยายามจะส่งต่อองค์ความรู้ให้ได้มากที่สุดส่วนเขาจะเอาไปทำอะไรแล้วแต่เขาอีกทีหนึ่งฉะนั้นตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเปิดบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยขึ้นมาเรายอมที่จะใช้บ้านเล็กๆของเราเนี่ยเป็นแหล่งที่ทุกคนจะเยี่ยมชมได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
0: ๆ
1: พ่อแม่สามารถที่จะยอมทุบบ้านหลังเก่าทิ้งเพื่อจะสร้างเป็นบ้านไม้สักทองนะฮะเพื่อจะให้หุ่นอยู่แล้วสวยพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าหุ่นลูกสวยแล้วบ้านมันก็ต้องสวยไปด้วย
0: ต้องสวยด้วย
1: ฉะนั้นพอเราก็ทำไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้รับคือความอิ่มใจ
0: ครับ
1: ความสุขคนแก่หรือเด็กๆผ่านไปผ่านมาปุ๊บเขาบอกว่าทำต่อไปนะมันทรงคุณค่ามากมันกำลังจะหายไปแล้ว มันคือยาหอมคือถ้าใครยังไม่เคยได้ทำสิ่งนี้อาจจะไม่ค่อยได้รู้สึก
0: ครับ
1: เราเองผมเองก็เหมือนกันวันแรกๆผมทำหุ่นกระบอกเพื่อเป็นธุรกิจเราห่วงนะเรากลัวว่าใครจะมาแย่งชิง
0: เค้ก
1: ก้อนใหญ่ของเราใช่ไหมครับพอวันนึงเราได้ปลดล็อกตรงนั้นไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมาคือความสุขซึ่งคุณไม่สามารถใช้เงินซื้อได้เลยวันนี้เราก็เลยขยับขยายจากบ้านหลังเล็กๆเพิ่มโรงละครขึ้นมาเพื่อจะได้มีแหล่งให้เราได้ปล่อยของเพราะว่าณวันนี้เราหาเวทีในการแสดงคุณกระบอกไทยนะปีอาจจะมีสักครั้งนึงงานบุญต้องบอกว่าเป็นงานบุญงานหลวง
0: ผมนี่นะสมัยก่อนอยากดูไปดูที่ไหนรู้ไหมครับรองานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
1: ถูกต้องหาดูยากมากฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีพื้นที่ของเราเองแล้วเน
0: ี
1: ่ยเราจะแสดงเมื่อไหร่ก็ได้ทำอะไรก็ได
0: ้
1: มันคือสิ่งที่เราอยากจะทำแต่ว่าสิ่งที่เราอยากทำปุ๊บเนี่ยคือมันต้องเป็นสื่อสีขาวด้วยจริงๆเลยผมจะทำอะไรก็ได้ที่มันสนุกสนานเพื่อจะเรียกเรตติ้ง
0: เอาเรตติ้งมาก่อน
1: ผมจะทำ YouTube หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่มันใช้คำหยาบๆคำแรงๆก็ได้แต่ว่าพอเรากลับมานั่งทึกถึกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งลูกหลานเราพูดกับเราแบบนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไ
0: ร
1: ผมเองผมไม่ใช่คนเรียบร้อยฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาปรับปรุงตัวเราแล้วเราพยายามทำสื่อที่มันเป็นสื่อสีขาวที่ปลอดภัยให้ได้มากที่สุดเพื่อจะให้คนรุ่นใหม่ลูกหลานของเราหรือคนต่อไปในอนาคตเนี่ยได้ซึมซับในสิ่งที่ดี
0: ๆครับ
1: ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: คือคำว่าสีขาวเนี่ยครับคุณผู้ชมผมขอขยายความนะครับคือต้องอยู่บนพื้นฐานของคำว่ากาลเทศะแล้วเอาจริง
1: ๆ
0: สีขาวนี่คือเราให้ในสิ่งที่ดีงามครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ได้มาติฉินมาว่าต่อว่านะว่าคนที่เขาไม่เรียบร้อยเขาพูดจาแต่ต้องรู้อยู่บนพื้นฐานของคำว่ากาลเทศะไม่ใช่เจอหน้าใครผมเจออาจารย์ปุ๊บผมไปเต็มที่
1: ง่ายๆเลยเวลาผมไลฟ์สดกับเพื่อนๆเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับงานศิลปะวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะพูดกันเฮฮาปาร์ตี้แต่ว่าเราก็ต้องคำนึงถึงว่าเฮ้ยมีคนเรียกเราว่าครูอยู่นะมีคนเรียกเราว่าอาจารย์อยู่นะฉะนั้นน่ะไม่ว่าพฤติกรรมเราจะเป็นพฤติกรรมดิบขนาดไหนเนี่ยเวลาเราออกสื่อเน
0: ี่
1: ย
0: นี่แหละ
1: มันมีความสำคัญฉะนั้นต้องทำตัวให้
0: สมกับ
1: ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
0: คือมันเป็นคำพูดนะฮะในการต่อยอดสมประพฤติตัวประพฤติปฏิบัติให้สมกับเป็นครูคำว่าครูคำว่าอาจารย์แต่แท้ที่จริงแล้วมันคือเรื่องของการที่จะทำให้คนเนี่ยเขาเห็นเราแล้วเขารู้สึกว่าเราสามารถที่จะอยู่บนมีมิติมีบทบาทต่างๆอยู่บนพื้นฐานกาลเวลากาลเทศะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับอย่างที่ผมเห็นนะครับอาจารย์ผมอย่างคำบอกว่าในสมัยอดีตเรียนรู้ยากมากเพราะว่าครูบาอาจารย์อาจจะห่วงวิชาแต่คำว่าห่วงวิชาสมมติว่าผมตีความในเชิงบวกผมก็มองว่าความหวงเนี่ยก็เพื่อที่อยากจะให้ว่าใครที่อยากเข้าไปเรียนรู้ว่าคุณจะต้องมี1สนใจจริงมีความมานะอดทนจริงกติกามีระเบียบเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเข้าไปโดยง่ายเอาออกมาอาจจะไปทำบิดเบือนผิดแผกไปจากจารีตรูปแบบใช่ไหมฮะเพราะทุกอย่างจะมีคุณค่าได้ครับคุณผู้ชมนั่นหมายถึงว่าคุณต้องสร้างสิ่งนั้นให้เกิดคุณค่าจริงๆ
1: ถูกต้องแล้วครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมณเวลาผมโกรธแล้วว่าทำไมอาจารย์ถึงต้องหวงต้องแหนสิ่งต่างๆซึ่งมันมาจากแผ่นดินทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: เราไม่เข้าใจเราก็เลยปฏิวัติด้วยการที่เราทำเองก็ได้วะต้องบอกทำเองก็ได้วะณตอนนั้นณวันนั้นเพราะสุดท้ายแล้วพอมันผ่านกาลเวลามาเป็น10ปีเนี่ยเรารู้เลยว่าการที่เราจะต้องส่งต่อองค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันมีคุณค่าคนที่มาต้องมีความพยายามที่จริงจังไม่ใช่ว่ามาฉาบฉวยแล้วก็เอาไปทำผู้ยี่ผู้ยามเพราะนั้นเนี่ยการที่ครูหัวเนี่ยคือการเฟ้นหาเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งเท่านั้นเอง
0: นี่แหละแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าอันนี้คือกฎของธรรมชาติในทุกวันนี้ในสังคมเองครับคุณผู้ชมเขาก็มีกฎกติกาต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเฟ้นหาเพชรเม็ดงามจริงๆเพื่อความยั่งยืน
1: ถูกต้องแล้ว
0: มาเรื่องของเราดีกว่าฮะเรื่องของเราแล้วจะทำยังไงครับในเมื่อยุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปต่างคนก็ต่างจิตใจเนาะบางทีก็มองว่าแต่เรายังสามารถทำในสิ่งนี้ให้สามารถที่จะยังคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนครับ
1: เสมือนเป็นสิ่งยากนะครับวันแรกๆผมเนี่ยทุกคนมักจะถามผมว่าผมทำอาชีพอะไรผมมักจะอายเสมอเลยว่าผมทำงานคุณกระบอก
0: ครับ
1: อายตอนแรกๆ
0: ยอมรับเลยนะ
1: ยอมรับเลยว่าอายรู้สึกว่ามันไม่เท่เหมือนอย่างที่เราบอกว่าเราเป็นครีเอทีฟหรือเป็นดีเรคเตอร์นะ
0: ดูเป็นคน
1: เหม
0: ือ
1: นกันนะฮะแต่พอวันนี้เขามาถามปุ๊บเราบอกว่าผมทำงานคุณกระบอกไทย
0: ครับ
1: มันมีความ
0: ภูมิใจ
1: ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ที่เราก็เลยจะบอกว่าจงภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำเถอะแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่เราจะต้องเผยแพร่อะไรต่างๆมันมีความยุ่งยาก
0: ครับ
1: ณวันนี้เรามีเครื่องมือซึ่งพร้อมมากฉะนั้นเนี่ยคนแก่อย่างเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าคนในสังคมต้องการอะไ
0: ร
1: ต้องการประเภทไหนแล้วเขาจะไปทำอะไรต่อเราก็ต้องปรับตัวฉะนั้นเนี่ยหุ่นกระบอกทายบ้านตุ๊กตุ่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอด25ปีที่ผ่านมาจากที่เป็นโบราณประเพณีดั้งเดิม จนมาถึงสมัยนี้จะเป็นหุ่นกระบอกยุคดิจิตอลแล้วนะฮะฉะนั้นปีนี้คุณจะได้เห็นเลยว่าหุ่นกระบอกของเราจะอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียเยอะค่อนข้างจะเยอะมากมีคอนเทนต์เยอะมากครับแม้กระทั่งหุ่นกระบอกปลาย

0: ปีนี้จะมีคุณกระบอกซีรีส์วายเงี้ยเป็นต้น
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นคือถามว่ามันต้องปรับตัวมันต้องปรับตัวถามว่าแล้วซีรีส์วายมันผิดอะไรไหมอาจจะมีข้อสงสัยว่าคุณเอาวัฒนธรรมศิลปะมาปุ้ยปุยยำหรือเปล่าคุณต้องดูว่าคอนเทนต์ที่เราจะทำคือคอนเทนต์ที่จะบอกในแง่ไหนมากกว่า
1: คือเรามองที่สตอรี่เนื้อหา
0: เราไม่ได้
1: ลดคุณค่าหรือว่าด้อยคุณค่าในตัวตนของความเป็นหุ่นกระบอก
0: เราต้องเสริมฐานเข้าไปการทำหุ่นกระบอกสักหนึ่งเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นศิลปินเราจะทำอะไรก็ได
1: ้
0: ตามใจเราไม่ได้เราต้องรู้ว่าตลาดต้องการอะไรกลุ่มเป้าหมายต้องการอะไ
1: ร
0: เราจะเล่นหุ่นกระบอกเรื่องนี้สำหรับคนกลุ่มไหน
1: ค
0: นกลุ่มไหนคนกลุ่มไหนต้องมีการศึกษาและสำคัญเลยว่าต้องทำรีเสิร์ชทุกครั้งผมเนี่ยมันจะต้องทำรีเสิร์ชทุกครั้งเลยว่าเขาต้องการอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนเมื่ออย่างไ
1: ร
0: แล้วเราจะทำงานสิ่งนั้นเนี่ยได้ตรงกับใจเขามากที่สุดฉะนั้นเนี่ยเราก็มักจะมีพื้นที่ของเราค่อนข้างที่จะมากพอสมควรที่จะเผยแพร่ผลงานสู่คนปัจจุบันและคนในอนาคตด้วย
1: ก็คือง่ายๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครกลุ่มไหนก็ตามพฤติกรรมแบบไหนก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่สุดต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมความดี
0: แน่นอน
1: เราบอกกันแบบนี้เลย
0: แน่นอนเลย
1: นะครับในวันนี้เนี่ยผมถอดรหัสอาจารย์แล้วขออนุญาตนะฮะขอใช้บอกว่าผมไปถอดรหัสแล้วอย่างน้อยผมเห็นว่าอาจารย์มีความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ต่อสิ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยเราต้องการจะต่อยอดอาจารย์มีความที่เป็นวินัยเพราะว่าถ้าอาจารย์ไม่มีวินัยเนี่ยอาจารย์ไม่อดทนไม่ได้จนถึงทุกวันนี
0: ้
1: ถูกไหมครับแล้วก็อาจารย์มีความซื่อสัตย์สุจริตในหัวใจของเราที่เราต้องการอยากจะถ่ายทอดอย่างไรก็ตามยังอยู่บนพื้นฐานของคำว่าสีขาวในคุณธรรมด้วย
0: ถูกต้องแล้วคร
1: ับ
0: เพราะต้องบอกเลยว่าคือเราจะทำงานศิลปะไทยให้มันยั่งยืนคงยากนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเต้นกินลำกินมันก็รายได้น้อยฉะนั้นถ้าผมทำงานโฆษณาผมได้ตั้งเยอะแยะทำคุณก็บอกไทยเท่ากับกับว่าเราทำอะไรเนี่ยทุกคนมักจะมองว่าตันน้ำพริกละลายแม่น้ำกระสุนทะลุไม่ใช่หรอกนี่เป็นการน้ำซึมบ่อทรายมากกว่าที่ทำให้ศิลปะเนี่ยมันคงอยู่อย่างน้อยคือเราเป็นส่วนเล็กๆของในแผ่นดินไทยเนี่ยได้มีหน้าที่ที่จะสานต่อศิลปะวัฒนธรรมที่ใกล้สูญหายเนี่ยส่งต่อไปเรื่อยๆส่วนว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนต้องแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมแล้วในอนาคต
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะว่าต้องใช้คำว่าปลูกฝังแต่การปลูกฝังของเรานี้ไม่ใช่กรบทับให้หายไปแต่เป็นการปลูกฝังเพื่อที่จะให้งอกงามเติบโตขึ้นมาอย่างยั่งยืนด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วครับ แล้วอย่างวันนี้ฮะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราสอดแทรกไปนะครับในคุณธรรมต่างๆกับเนื้อหาของผ่านหุ่นกระบอกเราเนี่ยมีอะไรบ้างคร
0: ับ โอ้ต้องบอกว่าวรรณคดีไทยที่เล่นหุ่นกระบอกไทยเนี่ยมักจะสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมความดีมหัศจรรย์ตั้งเยอะแยะมากมายแต่เรามักจะเขียนเรื่องใหม่ๆขึ้นมาเสม
1: อ
0: ตั้งประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธานรสิงห์ที่ทหารคนหนึ่งต้องรู้จักรักแผ่นดินรักพระมหากษัตริย์มาเรื่องของชาดกต่างๆแล้วก็มักจะเอาศาสนาเนี่ยมาปรุงให้เกิดเป็นเนื้อหาใหม่ซึ่งผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันและสู่ในอนาคตฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาทุกๆเรื่องมักจะมีเรื่องของคุณธรรมนำเสมออ
1: ่ะง่ายๆเลยคือเหมือนกับว่าให้ทันยุคทันสมัยเราใช้การตีความ
0: ตีความใหม่
1: แต่ไม่ได้บิดเบือน
0: ก็อย่างเช่นเรื่องพระนิมราชาดกเนี่ยแล้วก็ต้องมาปรับปรุงใหม่เพื่อจะให้เด็กฟังแล้วมันเข้าใจง่ายหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซึ่งจะออนแอร์ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะทำไงให้พุทธประวัติเนี่ยเป็นเรื่องที่มันง่ายๆธรรมะเป็นเรื่องที่ฟังปุ๊บแล้วรู้ปั๊บเลยแล้วเด็กสามารถเอาไปปฏิบัติได้ทำอย่างไรให้เด็กรู้จักการกลัวสิ่งที่ต้องการทำบาปแล้วก็มาทำความดีฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเราและสำคัญเลยว่ามันท้าทายมากว่าเราจะพูดกับกลุ่มเป้าหมายไหนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆที่เด็กมักจะมีสื่ออะไรซึ่งมันโอ้โหมหาศาลมากนะวันนี้ที่เขาจะตื่นเต้นกับสื่อใหม่ๆใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยหุ่นกระบอกไทยที่มันเอ่ยทำอย่างไรเนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่เราท้าทายมากๆและสำคัญแล้วว่าเราคิดว่าเราทำสำเร็จนั้นระดับหนึ่งแล้ว
1: ครับฝากบ้านไปสักนิดนึงครับฝากบ้านให้กับน้องๆเยาวชนคนไทยหรือว่าใครที่สนใจมาก
0: ต้องบอกนะครับว่าถ้าใครสนใจงานศิลปะหุ่นกระบอกไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในสื่อสมัยใหม่หรือในอดีตนะครับสามารถไปเยี่ยมชมบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยได้นะครับเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าสำคัญนะครับโทรศัพท์จองก่อนครับเพราะว่าที่นี่ยังคงเป็นบ้านพักอาศัยตามปกติแต่ว่าเรายังคงเปิดพื้นที่แห่งนี้ให้กับทุกคนได้ไปสัมผัสศิลปะอันงดงามที่สำคัญแล้วว่าใกล้สูญหายไปจากประเทศไทยแล้วครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการต่อยอดคุณธรรมแล้วก็ผ่านรูปแบบของมรดกทางวัฒนธรรมไทยนะครับที่บ้านหุ่นกระบอกตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกครับลงไปติดตามกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์อย่างสูงครับขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: เรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
1: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
1: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: มาตรา77ของรัฐธรรมนูญกำหนดให้การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติก่อนการออกกฎหมายทุกฉบับรัฐต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนคุณสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติได้ที่ www.parliament.go.th/section77รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

ผู้ชมครับเป็นกระแสดราม่านะครับมาอย่างยาวนานครับเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าพอเพียงเนี่ยแหละครับที่เราทุกคนนั้นอยากจะให้คนที่เข้าใจในเรื่องของความพอเพียงนั้นสามารถที่จะมาพูดคุยกันด้วยเหตุและผลครับแล้ววันนี้ความพอเพียงคืออะไรนะครับที่ผู้คนที่อาจจะมีการศึกษาก็จะบอกว่า3ห่วง2เงื่อนไขเรื่องการประมาณตัวเองให้ได้การมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันนะครับไปพร้อมกับเรื่องของความรู้และก็คุณธรรมครับหลากหลายสิ่งเหล่านี้ครับเราต้องไปติดตามดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เขาสามารถน้อมนำในหลักการนี้ไปทำได้อย่างประสบความสำเร็จและความพอเพียงนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอาชีพเท่านั้นฮะแต่ความพอเพียงหมายถึงการดำเนินชีวิตของตัวเราเองบนพื้นฐานของคำว่าพอเพียงครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับของชุมชนที่ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แก้ไขปัญหาในชุมชนตัวเองไปติดตามชมกันเลยครับ

วงประมาณปี2545เราทำแผนแม่บทชุมชนว่าฉันต้องมีต้องเป็นต้องอะไรเมื่อไรยังไงกล่าวปัญหาเอาข้อดีข้ออะไรทั้งหมดหนองสลายมี9หมู่บ้านก็แผนทั้ง9หนูเนี่ยมารวมกันเราได้ความทุกข์ชาวบ้านอยู่7เรื่องความทุกข์แต่ละเรื่องเนี่ยเราจะแก้ยังไงช่วงปี45เนี่ยเรามีรายได้ทั้งตำบล76ล้านบาทรายจ่าย72ล้านหนี้สิน86ล้านบาทเราจะแก้ยังไงเราซื้อปุ๋ยเคมีปีนึง30กว่าล้านช่วงนั้นเอาใครรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมู่ที่1รับผิดชอบสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมตตาสาไรทองเอาซื้อน้ำดื่มกินปีนึง5ล้านกลุ่มสตรีหมู่ที่2ผลิตน้ำดื่มตาสาไรทองแต่พอเรื่องหนี้หมู่ที่4เนี่ยเป็นหมู่ที่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตถ้างั้นให้หมู่ที่4รับผิดชอบก็แล้วกันดอกเบี้ยไปให้ที่อื่นข้างนอกนะปีนึงประมาณ15ล้านชาวบ้านบอกว่าเราต้องมีธนาคารเองเป็นหนี้86ล้านเนี่ยถ้าเราออมคนละ1บาทต่อวันจะหมดหนี้ได้ใน80ปีชาวบ้านบอกไม่ไหวตายแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ถ้า3บาทก็20ปีดังนั้นแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเงินพวกนี้ประมาณเดือนนึง 200,000 300,000 ทุกเดือนใช้เวลาเกือบ5ปีเส้นยากจนไม่เหลือแล้วหมดเราจะมีความสุขมันมีอะไรเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยชาวบ้านคิดคนหนองสลายต้องทำความดี23ข้อ67ตัวชี้วัดสุขภาพดีจริงไหมกตัญญูจริงไหมสัจจะดีจริงไหมลดละเลิกสิ่งอบายมุขจริงไหมมีส่วนร่วมดีใช่ไหมไอ้พวกเราได้ความดีเยอะเราจะเอาไปไหนก็เลยต้องมาตั้งธนาคารความดีขึ้นเพื่อเอาความดีมาฝากตรงทั้ง9หมู่บ้านทุกคนทุกครอบครัวแนวคิดก็คือถ้าใครมีความดี11กู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันถ้า15ข้อนอกจากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แล้ว 10,000 ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยภายในระยะเวลา3ปีเราสามารถร่วมกันออมเงินแล้วทำเรื่องของแหล่งทุนจากข้างนอกมาแก้ความทุกข์ก้อนใหญ่ๆของหนองสลายเป็นหนี้ได้แต่หนี้ต้องให้มีความสุขกระบวนการช่วยชุมชนช่วยส่วนรวมช่วยสถาบัน

0: จากเดิมที่เราทำไม่ได้คิดอะไรแต่ความดีเป็นคนทั้งตำบลที่เขามองเราว่าเออนี่เขามันช่วยงานชุมชนนะมีงานวัดที่โรงเรียนมีงานที่หนึ่งมันก็ไปเงี้ยคือสิ่งเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่ตอบแทนคุณเป็นดินของคนตำบลหนองสลายเนาะความดีที่เราทำเราจะไม่จำเราจะจำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาแก้ไขเพราะสิ่งที่เราทำดีชาวบ้านก็จะจำให้เราเอง
1: เป้าหมายของชุมชนเราเนี่ยเราเคยใช้เงินเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเพราะเราหลงผิดไปแล้วนึกว่าเงินเนี่ยสำคัญที่สุดนึกว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขแต่พอเราใช้ความสุขเป็นเป้าหมายเงินถึงไม่ต้องเยอะแต่เอาความสุขเยอะๆมันจะง่ายขึ้นแต่ละคนทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความสุขขึ้นครูที่โรงเรียนจะสอนเด็กยังไงก็ได้เด็กต้องมีความสุขกับการเรียนอสม.เหมือนกันต้องให้ชาวบ้านมีความสุขกับสุขภาพที่อสม.ไปดูแล
2: อยากจะให้เขามาออกกำลังกายอยากจะให้เขามาตรวจสุขภาพที่เขาไม่มาเขาก็ต้องไปทำมาหากินเช้านี้ยังไม่มีตังค์ให้ลูกเลยจะมัวนั่งออกกำลังกายเขาคงไม่ใช่เราน่าจะต้องไปร่วมแก้ปัญหากับเขาทุกมิติเขาทำอาชีพเกษตรกรรมทำยังไงเขาปอดสารเขามาเจาะเลือดไม่ได้เราก็เลยต้องไปทำงานเชิงรุกให้บริการที่บ้านคือได้ใจอ่ะได้รับรู้ถึงความลำบากแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือ
1: น้องสลายทดลองหลักการนี้มา30ปีกล้ายืนยันได้เลยสำเร็จแน่นอนมีความสุขแน่นอนชุมชนเข้มแข็งแน่นอนเพราะศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวนี่พ้นเส้นยากจนแน่นอนสหประชาชาตินะครับมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่นี่ 8-90 ประเทศเนี่ยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันโลกทั้งโลกเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องใช้แบบนี้แบบที่น้องสลายแบบที่ประเทศไทย
3: คุณตาเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเด็กๆหลายคนหนูเชื่อว่าเด็กหลายคนก็คงอยากเป็นแบบคุณตาค่ะหนูก็อยากเป็นค่ะ
1: ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเป้าหมายต้องชัดมากต้องเป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากได้ผู้นำต้องเป็นหลักต้องทำต่อเนื่องผู้นำต้องไม่ท้อถอยความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นความสุขในตำบลหนองสลายซึ่งเกิดขึ้นได้จริงโดยข้อตกลงเราเองอนาคตของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนกำหนดเองโดยใช้ความสุขนั่นแหละเป็นการกำหนดอนาคต

ครับคุณผู้ชมครับคุณธรรมก็คือความดีนะครับแล้วเราได้เห็นครับว่าความดีของคุณธรรมนั้นบนหลักการก็คือความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณนะครับซึ่งคุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้บนพื้นฐานของหลักคุณธรรมเนี่ยแหละครับนำมาปฏิบัติใช้นะครับในการใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างมีความสุขครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่อีกมากมายครับคุณผู้ชมในแอปพลิเคชันมรทัศน์ของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับซึ่งถือได้ว่าเป็นห้องกลางนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่จะทำให้พวกเราทุกคนนั้นได้สัมผัสถึงเรื่องราวของคุณธรรมครับมีการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนในพื้นที่ต่างๆนะครับว่าพื้นที่แห่งนั้นมีปัญหาอะไรกันบ้างแล้วเขาได้ใช้หลักคุณธรรมเนี่ยครับในการนำมาแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้างพร้อมกับการต่อยอดครับในการพัฒนาให้ชุมชนนั้นเกิดการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้เข้าไปสัมผัสในแอปพลิเคชันนี้นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งครับที่พวกเราทุกคนนั้นจะสัมผัสได้ถึงหลักการทางคุณธรรมแล้วก็เรื่องราวต่างๆของคำว่าคุณธรรมครับลองเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูลดีๆครับที่อยากให้ทุกคนนั้นได้เข้าไปเห็นได้เข้าไปสัมผัสแล้วก็นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของตัวเราเองบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เป็นธุรกิจครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัท Aetis Innovation จำกัดครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Above Creation จำกัดซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสของ Smart Health หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับธุรกิจนี้กันว่าเขาทำอะไรนะฮะเราไปเรียนรู้กันหน่อยดีกว่าครับว่ากระแสของเทคโนโลยีกับสุขภาพในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับในยุคปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกต่างก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในยุคที่มีความเร่งรีบต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้นตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงข้อมูลต่างๆมากมายที่ออกมาส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั้นล้วนนำมาสู่กระแสของสุขภาพและเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่า Health Techซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆรวมถึงมาช่วยตอบโจทย์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แก๊สเจตต่างๆที่ใช้สวมใส่ไว้ช่วยติดตามคอยบันทึกข้อมูลสุขภาพการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายหรือจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆสำหรับเด็กและผู้สูงอายุไปจนถึงระบบเตือนภัยเฉพาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ขับขี่รถยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ฮาร์ดแวร์เหล่านี้เท่านั้นแต่ Health Tech ยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูล Big Data ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์โรคการรักษาหรือการจัดการระบบทางการแพทย์ต่างๆด้วย AI หรือจะเป็นการผ่าตัดและการรักษาด้วยเทคโนโลยี VR นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการช่วยค้นหาแพทย์เฉพาะทางและนัดหมายส่งแพทย์มาตรวจที่บ้านรวมไปถึงการหาพยาบาลมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย Health Tech จึงไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือหรือการผลิตยาและวัคซีนใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังมีธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีรูปแบบ Business Model ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตซึ่งก็จะทำให้ผู้คนนั้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นแถมยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
1: จะเห็นได้ว่า Smart Health หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และก็สุขภาพนั้นปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นนะและในวันนี้เองผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันมากขึ้นนะฮะกับผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation ครับซึ่งท่านนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็น Serial Creative Entrepreneur ที่พัฒนาธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายธุรกิจทีเดียวนะครับการันตีได้จากรางวัลที่ท่านได้รับครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2015รวมถึงรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจในปี2011ครับธุรกิจที่ผมจะพาไปพูดคุยกันนั้นจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างช่วงหน้าครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการบริษัทและก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation จำกัดครับ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณครับแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับ

0: ้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้บริหารบริษัท Above Creation จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของทางการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Above Creation จำกัดครับสวัสดีครับพี่อาร์ต
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่อาร์ตนะครับครับผมก่อนอื่นขอเรียนถามพี่อาร์ตก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของบริษัท Above Creation นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ
2: ครับก็บริษัท Above Creation นะครับเป็นบริษัทลูกนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ Aetis Innovation นะครับซึ่งเราก็ทำมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบ Imaging นะครับ and Sensor นะครับแล้วก็จากเดิมทีเราทำอุปกรณ์พวกระบบสแกนเอกสารนะครับตอนนี้เราก็ต่อยอดนะครับมาทำธุรกิจที่เรามีความถนัดเรื่องเซ็นเซอร์นะครับโดยทำเป็นสินค้านะครับแล้วก็ระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของ safety and care นะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัท Above Creation ครับ
0: อ๋อครับแล้ว Above Creation เนี่ยสินค้าของบริษัทตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
2: ครับก็จะมี2สินค้าหลักๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับ safety and care นะครับตามธีมของเราที่พูดไปก็จะมีโปรดักต์อันนึงนะครับที่ตอนนี้เริ่มติดตั้งในหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับชื่อว่าระบบ Baby Tag นะครับซึ่งเป็นระบบสร้างความอุ่นใจนะครับปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่นะครับลูกนะครับว่าแม่กับลูกเนี่ยนะครับลูกที่คลอดใหม่ทารกที่คลอดใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นคู่ที่ถูกต้องไม่เกิดการสลับคู่นะครับหรือว่ามีเกิดการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการระบบที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับระบบทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ตัวคนไข้ครับ
0: ครับอันที่2นะฮะพี
2: ่อันที่2ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องชื่อเรียกว่ากล้อง Driver Alert นะครับซึ่งเป็นกล้องที่จะเตือนนะครับเวลาแล้วก็เตือนแล้วก็ช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเหตุที่บางครั้งเนี่ยเราได้ยินว่ามีเรียกว่ารถสาธารณะเนี่ยครับแล้วก็เกิดการหลับในนะครับหรือเกิดการขับแล้วก็ไม่ได้สนใจมองที่ท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ตัวกล้องนี้จะเป็นกล้อง real time นะครับที่มองอยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามันเห็นแนวโน้มนะครับว่าคนขับกำลังง่วงหรือว่าไม่ได้มองที่ท้องถนนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ
0: ครับอย่าง Above Creation ที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่2 อย่างอันที่โดดเด่นก็คือตัว Baby Tag ถูกไหมครับแล้วที่มาของแนวคิดเนี่ยครับมาจากไหนฮะว่าทำไมเราถึงจะทำเรื่องของการจับแม่กับลูกที่ไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลนะฮะ
2: ครับก็เดิมทีเราก็มีความถนัดก่อนหน้านี้สินค้าที่เราเคยทำมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับที่เราเรียกว่า wearable นะครับเป็นอุปกรณ์สูงใส่แล้วเราก็คิดว่าเราจะต่อยอดพัฒนาต่อไปทางไหนเราก็คิดว่าน่าจะทำระบบนะครับพวกระบบIT ระบบอุปกรณ์ Internet of Things นะครับสำหรับโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลหลายที่มีความต้องการที่จะใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าลักษณะนี้อยู่ในตลาดพอสมควรแต่เป็นแบบรุ่นเก่าเจเนเรชันเก่าเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เราสามารถใช้ความถนัดของเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับโรงพยาบาลหลายที่เขาต้องการระบบประมาณนี
0: ้อ๋อเรียกได้ว่าเหมือนกับใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เดิมจากเดิมที่พี่อาร์ตทำก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทช์ในเรื่องของเวลโลกราฟถูกไหมครับแล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของ Baby Tag ซึ่ง Baby Tag ตรงนี้เนี่ยในท้องตลาดสินค้าของเจ้าอื่นนี่ยังไม่มีถูกไหมคร
2: ับในรูปแบบนี้ในรูปแบบและโมเดลธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีอยู่นะฮะเป็นเจ้าแรกนะครับแต่ว่าในเรื่องของแท็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วเป็นจำนวนมากกว้างขวางนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทั้งในตัวโรงพยาบาลเองนะครับแต่ว่ามันเป็นใช้เทคโนโลยีเก่าแล้วก็เป็นโมเดลแบบเก่าขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเรียกว่าเป็นเหมือนสายแท็กที่มีชื่อแม่ลูกนะชื่อลูกเนี่ยนะฮะแต่อันนี้เหมือนกับเราใส่ชิปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อบอกข้อมูลเพื่อบอกสถานะต่างๆและอันนี้เป็นอันที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกครับ
0: ขนาดเล็กที่สุดในโลก
2: ใช่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับ
0: ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
2: มันก็จะมีลักษณะเป็นสินค้าเรียกว่า consumable นะครับแล้วก็สะดวกกับคนใช้สะดวกกับพยาบาลครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาเป็นอันนี้ครับเหมือนกับเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากไอเดียที่เราคิดจะทำอันนี้แต่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแบบนี้ครับมันมีความยากง่ายขนาดไหน
2: กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีหลายแนวคิดแล้วก็ เรียกว่ารายละเอียดก็มีความแตกต่างกันแต่ของเราเนี่ยจากที่เราทดลองมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นการคิดเหมือนถอยหลังย้อนกลับโดยไปดูจากลูกค้าแล้วก็ดูจากต้นทุนสินค้านะครับว่าราคาเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถรับได้ตลาดเนี่ยรับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เหมือนกับไปทำการเซอร์เวย์มาร์เก็ตนะฮะว่าที่เท่านี้จะมีคนสามารถเขาจะสามารถรับได้ไหมจ่ายได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาเบรกดาวน์ดูว่าเป็นค่าพัฒนาค่าสินค้าเท่าไหร่นะครับใช้เวลาการพัฒนายังไงก็เรามองเห็นว่าถ้ามันเป็นไปได้ทีมงานเราก็จะพัฒนานะครับนี่ในเชิงการพัฒนาครับ
0: ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ไปวอลิเดตดูไปเซอร์เวย์มาร์เก็ตดูว่าเอ๊ะรับได้ไหมซึ่งในตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่แล้วคนยังไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเราต้องสื่อสารเหมือนกับให้ความรู้เขาไหมครับว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับใช่ก็สำคัญที่จะต้องทำให้เขาทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถ make or break ได้เลยก็คือบางทีมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารให้ดีเนี่ย ก็อาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเขาเข้าใจยอมรับได้เรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะ stakeholder ทั้งหมดเขายอมรับได้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไปแนะนำสินค้าขั้นตอนการให้ข้อมูลขั้นตอนการขายนะฮะการอบรมนะฮะหลายอย่างทั้งมันมีหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นนะครับยอมรับเห็นปัญหาก่อนเห็นความจำเป็นแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวระบบตัวนี้คร
0: ับ ซึ่งจริงคนใช้ก็คือคุณแม่ใช่ไหมฮะกับลูกแต่ว่าลูกค้าของพี่อาร์ตจริงๆแล้วก็คือโรงพยาบาลป่ะครับ
2: ใช่ครับลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะครับก็พยาบาลก็จะเอามาใส่ให้กับแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดครับ
0: แล้วทีนี้ตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมฮะ
2: ตอนนี้มีโรงพยาบาลที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ประมาณ3แห่งนะครับแล้วก็มีที่กำลังติดตั้งเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆครับ
0: ฮะนายครับชักเริ่มน่าสนใจแต่ว่ายังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวขอให้พี่อาร์ตช่วยพาไปดูเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของ Baby Tech เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ยินดีเลยครับ
0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ Baby Tech 2ชิ้นนะครับของคุณแม่อันนึงแล้วก็ของคุณลูกอันนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงซึ่งวันนี้เราจำลองห้องนี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวจะช่วยให้พี่อาร์ตสาธิตให้ดูหน่อยครับ
2: ครับก็อันนี้เป็นสายของแม่นะครับสายจะยาวหน่อยแล้วอันนี้เป็นสายของลูกก่อนจะใช้นะครับเราก็เอามาวางที่เครื่องสเตชันเป็นเครื่องที่เอาไว้แพร์เพื่อบอกว่าแม่กับลูกเนี่ยเป็นคู่เดียวกันนะครับเอาวางไว้แป๊บนึงนะฮะก็เสร็จนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับสะดวกมากนะครับก็แกะได้เลยนะครับนี่ก็คือสายของแม่นะครับ
0: ครับใส่จริงเลยดีกว่าครับอันนี้พี่อาร์ตใส่ของคุณแม่ครับผมใส่ของคุณลูกเนี่ย
2: สายของลูกนี่อาจจะสั้นนิดนึง
0: อ๋อครับ
2: ใส่ไม่ถึง
0: ใส่ไม่ถึง
2: เอาไว้ใส่ให้กับสายกับแม่แต่ใส่กับลูกนะครับ
0: ซึ่งก็สายก็เหมือนกับโรงพยาบาลที่พอติดไปปุ๊บแกะไม่ได้
2: ใช่ครับ
0: จะต้องตัดทิ้งเท่านั้น
2: ใช่ครับด้านหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งมันจะป้องกันไม่ให้เรียกว่าใครมาตัดแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนนี่นะฮะสมมติอันนี้เป็นลูกกับแม่นะครับเวลาแม่ก็จะต้องการเช็คครับว่าลูกของเราคือคนไหนกดปุ๊บคลิกไปนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกก็จะมีไฟแดงขึ้นเป็นหัวใจสัญญาณใจตรงกันนะครับ
0: อ๋อครับ
2: ส่วนลูกคนอื่นก็จะไม่มีที่ใส่ตัวอุปกรณ์นี้อยู่ก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นนะครับนี่ก็รู้แล้วอันนี้เป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีการมิสแมทช์หรือว่าสลับคู่เกิดขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งระบบนี้ครับ
0: เป็นการเช็คเหมือนกับว่าคุณแม่ไปอยู่ที่หน้าห้องแล้วที่มีลูกเยอะๆแล้วกดปุ๊บถึงแม้ว่าจะมีชื่อแล้วแต่เช็คเพื่อความถูกต้องว่าอันนี้แหละคือลูกเรา
2: ใช่ทุกครั้งที่พยาบาลมาส่งเนี่ยก็มันก็จะมีตัวแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้แล้วก็จะมีกล่องนะครับหน้าห้องเนี่ยที่พยาบาลก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเช็คบอกพยาบาลด้วยว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวก็คือแปลว่ามาถูกห้องแล้วเข้าไปได
0: ้อ๋อมีเข็นผิดกันด้วยครับปกติ
2: เพราะว่าปัจจุบันเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยห้องเนี่ยเพื่อความเรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของคนไข้จะไม่มีข้อมูลอะไรหน้าห้อง
0: อ๋อใช่ครับ
2: เพราะนั้นพยาบาลจริงๆต้องจำได้เองตลอดใช่ไหมฮะว่าต้องไปห้องไหนเพราะนั้นบางทีจะมีการผิดพลาดได
0: ้ครับ
2: แล้วก็จะมีสายไม่ใช่ก็มีเป็นแผ่นเลเบลนะครับที่จะแปะนะครับ
1: นะครับแปะไว้ที่สายตัวนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะแปะ
0: ก็จะเป็นชื่อ
1: ก็จะเป็นเหมือนกับสายเนมแท็กปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็เหมือนสายปัจจุบันนี้ทุกประการเพียงเอาเป็นสายรุ่นใหม่ที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในครับผม
0: ครับ
1: นี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบง่ายๆแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอนะครับมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอจะบอกสถานะได้ตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับมีเด็กกี่คนครับ
0: แล้วประโยชน์ของมันนอกจากที่เรื่องของการเช็คว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ
1: ก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องของการป้องกันการลักพาตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีใครนะครับนำเด็กออกไปเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่าพยาบาลเองก็ตามทีนำเด็กไปแล้วเนี่ยเกินระยะเวลาเนี่ยตัวระบบมันก็คอยแจ้งเตือนให้นะครับว่าตอนนี้ถึงเวลานำกลับมาแล้วนะครับนำเด็กกลับมาแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีการนำเด็กไปโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตระบบนี้จะทำการมี alert แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้กับพยาบาลหัวหน้าแล้วก็แจ้งเตือนฝ่ายรปภ.นะครับก็จะจัดการได้เพราะนั้นโรงพยาบาลผู้บริหารเนี่ย ก็มั่นใจได้เลยว่าปัญหานี้ก็คือหลังจากใช้ระบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นก็ไปห่วงเรื่องการดูแลเด็กแทน
0: ซึ่งจริงผมแอบสงสัยนิดนึงครับเรื่องการลักพาตัวเด็กครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในบ้านเราหรือต่างประเทศเขามีการลักพาตัวเด็กกันเยอะขนาดไหน
1: ในต่างประเทศก็จะมีมันจะมีสถิติออกมานะฮะในต่างประเทศก็มีบ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับแต่ที่ประเทศไทยมีสถิติตรงนี้สูงกว่ามากนะครับถ้าเกิดเซิร์ชจากพวก Google อะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะครับ
0: ในโรงพยาบาลเลย
1: ครับแทบจะทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลแบบขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนมีชื่อเสียงโรงพยาบาลรัฐก็มีนะครับหลากหลายนะครับทั้งบุคคลภายนอกนะฮะรวมถึงบุคคลภายในบางครั้งก็นะครับแต่ตัวลักพาตัวนี้เป็นแค่ปัญหาหนึ่งฮะแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสลับคู่ผิดคู่นะครับอันนี้จะเกิดบ่อยกว่ามากนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็รวมถึงการนำเด็กเข้าไปผิดห้องนะครับอย่างเงี้ยนะฮะนำเด็กไปเพื่อจะไปกินนมแม่เนี้ยผิดห้องอันนี้เกิดขึ้นอยู่ประจำแล้วเวลาเกิดขึ้นมันก็ทำให้คนแบบว่าไม่เชื่อมั่นเสียความรู้สึกครับ
0: อันนี้เราเช็คไงครับว่าไปผิดห้องถูกห้องมันจะมีสัญญาณเตือนตอนเข็นเข้าไปเลยว่าเข้าไปไม่ถูกห้อง
1: ใช่ครับมันจะมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันพูดคุยกับระบบเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะรู้ว่าเด็กห้องนี้เป็นห้องที่แม่คนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเด็กคนไหนที่สามารถควรจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้ก็จะคอยมีสัญญาณแจ้งเตือนครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะลักพาตัวโดยการตัดสายนี้ทิ้งก่อนเป็นไงฮะ
1: ระบบก็จะทำการ
0: ร้องเลย
1: เตือนแจ้งเตือ
0: นนี่เองฮะครับอันนี้เราชาร์จโรงพยาบาลยังไงครับเหมือนค่าใช้จ่าย
1: โมเดลธุรกิจเนี่ยเราก็คือมี2แบบนะครับเราออกแบบมาเนี่ยก็คือเรื่องว่าคนปัจจุบันเนี่ยชอบต้องการเป็นในเชิงสัญญาบริการนะครับเราก็จะมีเป็นโมเดลสัญญาบริการนะครับก็คือสัญญาบริการรายปีจ่ายฟรีมาที่มูลค่าจำนวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะดูแลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดโรงพยาบาลไม่ต้องติดตั้งจะเป็นในเชิงลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายไปครับหรืออีกอย่างนึงจะเป็นลักษณะเป็นซื้อขาติดตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆซื้ออุปกรณ์นี้ทยอยเติมเข้าไปครับ
0: ก็คือเหมือนกับว่าถ้าโมเดลแรกจ่ายทีเดียวจบเลยทั้งปีเป็นสัญญาบริการ
1: ใช่
0: แต่ถ้าโมเดลที่2คือเหมือนกับว่าก็ต้องจ่ายค่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่ไปติดตั้งในโรงพยาบาลรวมถึงอันนี้เป็นรายชิ้นด้วยถ้างี้เราคิดชิ้นละเท่าไหร่ฮะ
1: อันนี้ชิ้นละ350
0: 350ครับที่โรงพยาบาลต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่เกิดดูอยู่รายการอยู่แล้วอยากใช้บริการนี่ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลไหน
1: สามารถซื้อออกโรงพยาบาลที่ติดตั้งมาแล้วก็จะเป็นเครือโรงพยาบาลของเครือโรงพยาบาลพญาไท
0: ครับ
1: โรงพยาบาลแต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยที่เห็นแล้วสนใจจริงๆก็สามารถซื้อเข้าไปใช้ได้
0: ซื้อจากที่
1: จากตัวช็อปของร้านนะครับสามารถเข้าไปใช้ได
0: ้ตอนนี้เปิดขายแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับ PR ได้ไหม
1: ที่เว็บไซต์ครับก็เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ above นะครับ above.md ครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาเทสอุปกรณ์กันนะครับว่าเข้าผิดห้องมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยดีเทลของตัว Baby Tag เนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่พี่อาร์ตบอกไปตอนต้นเนี่ยในเรื่องของว่าตอนนี้มันเล็กที่สุดในโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: นะแล้ววัสดุมันทำมาจากอะไรด้วยครับ
1: ครับก็ตัวสายเนี่ยก็เป็นสายวัสดุเดียวกับที่ใช้อยู่นะครับตามโรงพยาบาลนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเกรดที่เรียกว่าไงไม่ทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นกับเด็กนะครับเป็นเกรด medical grade นะครับขนาดมันก็เล็กมากเลยนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็น
0: แกะดูได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วนี่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างใน
1: นี่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าขนาดเล็กที่สุดนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อเรียกไงให้มันนิ่
0: ม
1: นะครับ
0: แล้วก็
1: คอยป้องกัน
0: โอเคต่อเด็กก็คือไม่แพ้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็สาธิตให้ดูครับสมมตินี้ก็คือใส่อยู่ที่เด็กทารกนะคร
0: ับ
1: เวลาพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะนำเด็กทารกมานะครับถ้าเข้ามาที่ระยะของเข็นตัวเข็นตัวเปลเด็กนะครับนี่ฮะก็จะเห็นมันก็จะ
0: อันนี้คือสีแดงคือ
1: ใช่ก็สีแดงก็คือผิดห้องนะฮะอุปกรณ์นี้ก็จะติดอยู่หน้าประตูนะครับหน้าประตูของ
0: ห้องคุณแม่
1: ใช่ห้องคุณแม่
0: เท่ากับว่าทุกห้องที่เป็นห้องคุณแม่ก็จะมีเครื่องนี้ตั้งอยู
1: ่ท
0: ุกห้องเลยถ้าโรงพยาบาลไหนมี20ห้อง100ห้องก็จะมีอยู่ทุกเครื่อง
1: ใช่ใช่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาที่เข็นเปลนะครับเข้ามาที่ห้องที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดไฟเขียวขึ้นอันนี้พยาบาลก็เข็นเข้าไปด้วยความมั่นใจ
0: อ๋อครับก็จะไม่เกิดการผิดพลาดว่าส่งเด็กผิดห้องนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งเหมือนกับว่ายังไม่มีใครทำขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้เราต้องแบบ educate หรือให้ความรู้กับโรงพยาบาลหรือคุณแม่ไหมครับ
1: ครับจำเป็นมากกระบวนการให้ความรู้ลูกค้านะฮะสำหรับหลายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องให้เขามีความเนี่ยคุ้นเคยเห็นความจำเป็นโดยเฉพาะตัวนี้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็วงกว้างสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันพิจารณาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายรวมตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายคุณหมอฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายพยาบาลครับ
0: ใช่ครับนี่ครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกับพยาบาลซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะต้องแมนนวลในการที่วันนี้พาเข้าไปทานนมแล้วพาเข้าไปฉีดยาแล้วหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ก็จะบันทึกไว้หมดเลย
1: แต่อันนี้ก็เป็นระบบที่มีการติดตั้งแล้วเป็นพันๆแห่งทั่วโลกนะครับเรียกว่าโรงพยาบาลหลายที่เขาก็มีความต้องการอย่างนี้ต้องการอุปกรณ์แท็กเพื่อบอกตำแหน่งบอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นการใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นเทรนด์แนวโน้มของโลกอยู่แล้ว

0: ับหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการทำงานและการสาธิตของ BabyTech ไปแล้วนะครับก็เลยเห็นถึงนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่อาร์ตต่อเนื่องไปเลยครับเห็นพี่อาร์ตเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เวลโลกราฟทำหลายอย่างเลยตั้งแต่บริษัทก่อนตอนต้นขึ้นมาฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นก็อยากจะเรียนถามพี่อาร์ตครับว่าพี่อาร์ตมีแนวคิดหรือหลักการคิดยังไงที่เราในการทำธุรกิจอะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้านวัตกรรมนะฮะอาจจะที่มีนวัตกรรมมากเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้บางครั้งเนี่ยบางรุ่นสินค้าที่เราทำมาเนี่ยมันแอดวานซ์ก้าวล้ำมากเลยนะครับตัวแรกของบริษัทมันก็ก้าวล้ำมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับเวลานะฮะมันใช้งานยากเกินไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ยอมรับสินค้าบางอันที่นวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องน้อยลงน
0: ้
1: อยลงนะแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้รับออกมาแล้วก็จำหน่ายได้ success ได้นะครับแต่ทีนี้ innovation มันก็เป็นเครื่องมืออันนึงอ่ะที่จะทำให้มันเรียกไงสร้างความแตกต่างนะครับสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในตลาดหรือว่าเป็นการหาโซลูชันใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้าครับนี่ก็คือบทเรียกว่าความจำเป็นของมันตรงนี้เองก็คือ innovation เพื่อให้มันแตกต่าง
0: ก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมเนี่ยช่วยให้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจแล้วก็สามารถเหมือนเติบโตได้ในอนาคตด้วยแล้วทำไมต้องเป็นแบบพี่อาร์ตเห็นโอกาสหรือเห็นเพนพอยต์อะไรถึงกระโดดเข้ามาทำตัวเซ็นเซอร์ที่เป็น BabyTech ตัวนี้ครับ
1: ครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับบริษัทเราถนัดเรื่องเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะเซ็นเซอร์มันก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับทีนี้ก็เห็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขานิยมใช้สินค้าประเภทนี้กันนะครับแล้วก็ทราบว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งนะครับก็มีความสนใจอยากติดตั้งระบบนี้นะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าที่มันเหมาะกับโรงพยาบาลประเทศไทยครับ
0: ฮะเอาใช้เวลาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นี้นานไหมครับกระบวนการทั้งหมดเลยก่อนจะเริ่มต้นจนออกมาเป็นตัว BabyTech ตัวนี้ฮะ
1: ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างต้องเรียกว่าทำด้วยความรวดเร็วใช่ไหมยุค fast speed นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้เวลาการพัฒนาจริงๆก็ไม่นานนะฮะ9เดือนที่จะได้เป็นสินค้านะครับต้นแบบนะครับแล้วก็จนเสร็จเป็นสินค้าจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีเรียกว่ากระบวนการเสียเวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปปรับตัวขั้นตอนการทำงานเนี่ยให้ตรงกับที่โรงพยาบาลเขาทำอยู่ครับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะมีปรับเพิ่มอีกนิดหน่อย3เดือนครับ
0: สุดท้ายครับอยากให้พี่อาร์ตช่วยฝากถึงผู้ประกอบการที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าข้อคิดหรือแนวคิดนะครับหรือการให้กำลังใจครับว่าถ้าเขาจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะต้องคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็จริงๆก็คงเน้นประเด็นหลักๆประเด็นนึงแล้วกันนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการแน่นอนตัวธุรกิจอะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าก็คงต้องเน้นว่าเราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือเปล่าเป็น value creation ใช่ไหมอย่างที่เขาบอกกันเราสร้าง value creation ถ้าเราสร้าง value ให้กับคนรอบข้างเราให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าคือบางครั้งเราสร้างอะไรออกมาเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าอาจจะโดนก๊อปก็ได้อาจจะโดนลอกเลียนแบบแล้วก็โดนปัจจัยหลายอย่างทำให้มันไ

0: สักเซสเสมอไปเพราะฉะนั้นธุรกิจแน่นอนต้องดูเรื่องของการสร้างดีมานด์นะฮะมาร์เก็ตติ้งเรื่องของเซลล์เรื่องของไฟแนนซ์คือมันต้องดูครบว่าเราก็ดูการแข่งขันด้วยเราต้องสามารถที่จะแคปเจอร์แวลูที่เราสร้างไปได้ครับ
1: ครับนี่ทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านก็น่าจะได้แนวคิดดีๆนะครับรวมถึงไอเดียแล้วก็กระบวนการดีๆในการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่พี่อาร์ตได้มาแชร์ให้เราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Baby Tag นะครับของบริษัท Avocation จำกัดครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับพี่อาร์ต
0: ครับ

ัญหาการลักพาตัวเด็กทารกในโรงพยาบาลนะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับจากความคิดเล็กๆในการแก้ปัญหาตรงนี้นำสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับสังคมนะครับแล้วก็นำไปสู่ business model ใหม่ๆซึ่งตัวอย่างดีๆอย่างนี้ครับหากท่านใดคิดได้แล้วนะครับอย่ารอช้าที่จะเริ่มทำสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปชมกันต่อกับธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วและก็ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยครับแต่จะเป็นธุรกิจใดนั้นติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการเพิ่มเติมหรือต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณกลิ้งไกลสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือน

0: ดังนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Band มีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะฮะพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่เขาบอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับจบอินเดียมานั่นเองนะครับผมผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
1: พี่ปลาทองสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
2: เออช่วยหน่อย
1: พี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
1: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
1: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
1: ครับ
2: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
1: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยครับมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
1: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
1: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
1: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้มั้ยฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
1: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจํา
2: ทั่วไปก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
1: หมื่นต้นๆอย่างงี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์ทจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
1: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
1: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านหนึ่งครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
1: ้
2: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและอายว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เคยเลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอ
1: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่า
1: แล้วครับ
2: เอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
1: ครับ
2: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
1: ่ครับ
2: ก็เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
1: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
2: ใช่
1: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
2: กลัวครับ
1: กลัวไหม
2: กลัวมาก
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่าง
1: นี้ครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: 3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
1: ครับ
2: เราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
1: เราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้
2: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคละ
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็งาน
1: จากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแปรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อ่ะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันนึง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000 อ่ะ
1: สองสามแสนซื้อได
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะ
2: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ถ่ายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ 300,600 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อ maintenance อันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
2: จริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เนี่ยเราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
1: เก็บอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงนะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
1: ครับ
2: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได้ก็ตอนก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้อ่ะเราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
2: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถที่นะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
2: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
2: คือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
2: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
1: ครับ
2: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
2: ขออะไรก็ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
1: แล้วได้ซื้อแม่จากเงินก้อนนั้น
2: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ย
1: ครับ
2: ตอนนั้นอาจจะ

0: 35,000เราก็ต้องเก็บให้ได้70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงมั้ย
0: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี
0: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยมั้ยพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่มั้ย
0: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททำเว็บ
1: ครับ
0: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทำเว็บด้วย
1: ยังไง
0: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
1: ครับผม
0: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาทั้งตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณพัชราก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง Ihear Band นี่แหละ
1: อ๋อ
0: ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
0: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
0: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพี่
0: ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได
1: ้
0: แต่ว่าก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก
1: ็
0: คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้ละกันนะครับ
1: ครับผม
0: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
0: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ให้ก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
0: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็มองในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
0: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
0: วนน
1: ึ
0: งครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
0: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
1: เหมือนกับ
0: พนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
0: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
0: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เราเข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้
1: ครับ
0: เมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเราคำแล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
0: ครับคือตรงนี้ผมอยากให้มองว่ามันไม่ได้เป็นการของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษีคืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
0: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
0: ใช่ย้อนๆกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งงานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
0: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
0: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเนี้ย
1: ครับ
0: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะฉะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงในไอจูนครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ I Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้เลยคือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: กลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้างของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของ I Hear Band เนี่ยคือคนที่ชอบในศิลป์ดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได
1: ้
2: ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะ I Hear Band
2: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
2: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
2: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกวันจะเป็นวันมันก็เป็นวันหยุดของเราอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากจะทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
2: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เรา
1: ครับ
2: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
2: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
2: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำนึงมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
2: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าง I Hear Band เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับนึงเป็นที่รู้จักในระดับนึงแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
2: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นตรงเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
2: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
2: เล่นห่วย
1: ครับ
2: อุ๊ยเป่าเพี้ยนเราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเอ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ้ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเนี้ยฮะลง YouTube เงี้ย
2: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
2: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
2: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
2: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
2: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต่
1: อ
2: ถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
2: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณคร
1: ับ ไหนๆสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดียว
2: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับและที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่อง

จากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองหรือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลาน

รองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความรักของผู้พิการทางสายตาดูเหมือนจะถูกมองในสังคมว่ามันช่างแตกต่างมีความสงสัยในทุกความรักว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สำหรับครอบครัวของเล็กสุริยะยิ่งชูรสผู้พิการทางสายตานักกีฬาฟุตบอลพาราลิมปิกทีมชาติไทยณกรุงโตเกียวที่ผ่านมาชีวิตครอบครัวใช่ว่าจะราบรื่นขณะที่เล็กได้เจอกับกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบส่วนแป้งกลับต้องกลายเป็นกองหลังของบ้านเป็นทุกอย่างเวลาที่สามีไม่อยู่ไม่มีเวลาทำตามฝันของตัวเองเลยคำถามที่ติดค้างในใจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคู่รักผู้พิการทางสายตาคู่นี้อย่างไรติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะแล้ววันนี้ครอบครัวรับเชิญของเราก็คือพี่เล็กสุริยะกับน้องแป้งนะคะแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตรวมถึงการสร้างครอบครัวด้วยเริ่มต้นหมวยอยากถามถึงจุดเริ่มต้นของความรักอะค่ะไปเจอกันยังไงปิ๊งกันยังไงคะ
3: คือผมไปกีฬาแห่งชาติครับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มันมีช่วงแรกที่เป็นวิธีเปิดครับแล้วคราวนี้น้องแป้งเขาก็ไปลำไห้เป็นเหมือนเจ้าภาพครับเขาก็จัดคือน้องแป้งเขาเรียนอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เจ้าภาพเขาก็พยายามหาศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเขามาโชว์ครับแล้วก็เขาก็เลยเอาเด็กตำบอดขอนแก่นไปช่วยกันลำไห
2: ้เป็นวงโปงลางวงนึงอะค่ะแล้วเขาให้ไปโชว์ที่ตอนพิธีเปิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยไปเจอเรารำอยู่อะไรเงี้ย
4: นี่เดี๋ยวขอถามก่อนนี่คือคุณเล็กไม่เห็นเลย
2: ใช่
3: ครับ
4: ไม่เห็นเลยคือมืดสนิทเลยใช่ไหมครับ
3: เขาเรียกว่าเหลือยังเหลือแสงไฟที่ปลายถ้ำคือผมยังเห็นแสงเห็นเงาอะไรเงี้ยครับ
4: นิดๆหน่อย
3: ๆใช่ครับ
4: แล้วของคุณแป้งล่ะครับ
2: พอเห็นแบบแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นเหมือนเห็นครูชอบเปรียบเทียบว่าเอาถุงพลาสติกมาครอบหัวแต่ต้องเป็นถุงพลาสติกที่เป็นแบบขุ่นๆนะคะไม่ใช่สีใส
4: อ๋อคือทุกอย่างที่เห็นนี่คือมัว
2: ใช่ค่ะ
4: แล้วขุ่น
2: ใช่
4: แล้วไปปิ๊งกันยังไงอ่ะ
3: อันนี้ขอยืมคำของพี่แหลม75 hours ก่อนครับ
4: ได้เลยฮะ
3: เขาบอกว่าบางอย่างเราอาจเรียนรู้มันด้วยตาแต่เราก็เรียนรู้มันด้วยใจได้อะไรอย่างเงี้ย

0: จริงๆฉะนั้นผมเป็นหนุ่มโสดพอดีแล้วผมก็แบบไปกับเพื่อนผมก็บอกเอ้ยสเปคตัวผอมๆสูงๆผมยาวๆขาวๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เพื่อนผมมันโลวิชั่นเนี่ยมันมี3เลยมันก็พอเห็นมั่งก็บอกเอ้ยคนเนี้ยสเปค
1: อ๋อมีเพื่อนเป็นคนบอกสเปคเราเฮ้ยสเปคโดนเฮ้ยๆๆอย่างงี
0: ้ใช่ๆเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนเมื่อก่อนกับตอนนี้คือคนละคนครับเดี๋ยวคนทั้งบ้านเห็นมาจะคิดว่าแบบโอ้สเปคเป็นอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือเขาผอมกว่านี้แล้วก
2: ็สเปคของน้องแป้งเป็นยังไงใช่พี่เล็กไหมคะ
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่เลย
3: เป็นผู้ชายทางเหนือสูงสูงขาวๆอะไรเงี้ยค่ะผอมๆด้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วไปจีบตกหลุมรักกันยังไง
3: เหมือนโทรคุยกันนะคะแลกเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทรคุยกันเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆคือผมก็ไปแซวๆเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยครับประมาณแบบเดินไปผมก็แบบหยอดมุกไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยครับ
1: มุกยังไงมุกยังไงขอฟัง
0: อย่างเช่นแบบเอาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดน้องเขาเดินอยู่บอกโอ้น้องช่วยยกขาออกหน่อยเพราะเหยียบหัวใจพี่อยู่แล้วมันก
1: ็มีไหมมีไหมมีไหม
0: โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้พี่กำลังตกหลุมอยู
1: ่หลุมอะไร
0: หลุมรักครับ
1: ชอบไหมครับคุณแป้งที่เขาหยอดเราตอนนั้น
3: ไม่ชอบมันเสียวมากอะ
0: ผมก็เล่นหมดเลยอะ
1: มีอะไรก็เล่นหมดเลยเล่นไม่หมดแล้วให้เบอร์ทำไมอะ
3: อ๋อก็เห็นมีเพื่อนบอกว่าเอ้ยคนนี้สาวติดเยอะก็เลยอยากลองดู
1: สรุปมีเพื่อนดีเพื่อนช่วยทั้งคู
3: ่เพื่อนบอกเอ้ยคนนี้ฮอตนะอะไรเงี้ยเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแล้วมีแบบช่วงนึงแบบเล่นเพลงจีบหนู
1: ใช้เพลงอะไรจีบ
3: ประวัติไม่ดี
0: คือจริงๆเวลาผมจีบสาวผมก็จะใช้เพลงเป็นสื่ออยู่แล้วครับอย่างเช่นไปจีบใครผมก็เพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมอะไรเงี้ยก็เพลงก่อนๆก็เพลงอะไรเดียวเพลงเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้เพลงพบรักเปล่าน้ำโพอะไรก็คือแล้วแต่คนไปว่าคนนี้คาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ย
1: นี
0: ่แต่อย่างน้องแป้งคือเขาได้ข่าวว่าผมเป็นคนพวกแบบเป็นเสือครับผมก็เลยแบบจะบอกเขามันเป็นแค่ประวัติเฉยๆจริงๆความจริงมันไม่มีจริงอะไรก็เป็นแค่ประวัติที่ทุกคนสร้างให้ผมเป็นอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเพลงประวัติไม่ดีมาจีบเขาอะไรเงี้ยครับ
1: นี
2: ่นี่เป็นเรื่องราวเบื้องต้นของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยน่าจะเข้าใจหัวอกของนักกีฬาด้วยกันเป็นอย่างดีส่วนอีกท่านนึงค่ะถือว่าเป็นกองหลังเป็นผู้อยู่หลังบ้านให้ความสำเร็จของสามีซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเหมือนกันวันนี้นะคะสองท่านที่สมจิตจหอและคุณโบชนันดาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
2: ค่ะ
1: มาถามพี่สมจิตก่อนเลยอดีตนักกีฬา
4: ครับ
1: พี่เลิกเจ้าชู้ตอนไหนครับ
4: อะไรฮะผมเจ้าชู้ตอนไหนล่ะครับ
1: เพราะทำไมสตันสตันเหมือนว่าทำทำไมเพราะยังไม่เลิก
4: ถูกต้องไงว่าบอกจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่เจ้าชู
1: ้ครับ
4: ผมเป็นคนที่ขี้อายนะครับผมบอกคนที่อายคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนนอกจากว่าเขามาคุยกับเราจะเราก็จะคุยเป็นตัวตนของเราเขาก็จะชอบเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
4: แต่จริงแล้วเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ครับ
1: ครับ
2: ถามน้องโบบ้างนะคะกว่าที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับนักกีฬาทีมชาติอะค่ะมันผ่านปัญหามันผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง
6: เราเลี้ยงลูกคนเดียวเราดำเนินชีวิตคนเดียวโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญหลายๆอย่างเนี้ยที่เขาจะต้องอยู่กับเราเหมือนชีวิตคู่คนอื่นแต่คู่เราก็คือจะน้อยมากที่จะใช้เวลาร่วมกันใน24ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ
6: ืมใช่ค
2: ่
6: ะ
2: แม้ว่าทางสามีของคุณโบจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนั้นความเป็นนักกีฬาค่ะมันทำให้มีคนเข้ามาห้อมล้อมเขาเยอะแยะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
6: ถ้า Facebook หรือ IG Instagram เงี้ยมันจะต้องมีอยู่แล้วค่ะแรกๆตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะมีทักมาทักทายค่ะว่าพี่เต๋าอย่างงู้นพี่เต๋าอย่างนี้ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือแฟนคลับเพราะเราเหมือนเราก็ต้องเชื่อใจในคนของเราถ้าเราไม่เชื่อใจอันนี้มันคือปัญหาที่จะต้องเข้ามาในชีวิตคู่แล้วอะค่ะ
2: กลับมาถามทางพี่เล็กกับน้องแป้งบ้างนะคะพี่เล็กเจ้าชู้ไหมคะน้องแป้ง
3: คือถ้ามองเข้าไปอะมองว่าเจ้าชู้สไตล์เหมือนอย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปแรกๆว่าชอบหยอดชอบเล่นมุกไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคือเราไม่ชอบเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาเหมือนเราก็หึงเขาเวลาที่เขาแบบคุยกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วคุณเล็กเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นตอนไหนครับ
3: เวลาไปกีฬาหรือไปทำกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใน Facebook อะไรเงี้ยที่

0: แบบเป็นเพื่อนผู้หญิงเป็นอะไรผู้หญิงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ได้เลยหนู
1: พี่เล็กว่าตัวเองเจ้าชู้ไหมคะ
2: ในจริงแล้วผมไม่มีอะไรเลยเวลาผมจะจีบสาวผมก็อยู่เฉย
3: ๆสรุปคือไม่เจ้าชู้นั่นเอง
2: ใช่มันเหมือนหมาเห่าไม่กัดอะไรเงี้ย
3: ดีมากงั้นมาถามต่อว่า
1: แต่ว่าศึกษาดูใจกันสักพักนึงอะค่ะก็เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตจากที่เป็นแฟนกันจากที่จีบกันเนี่ยมันกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนั้นทั้งคู่ตกใจไหมคะ
0: ตกใจมากค่ะเพราะว่าหนูแบบกำลังเรียนอยู่ด้วยแล้วกำลังจะต่อแบบเหมือนขึ้นมัธยมปลายแล้วเฉยๆก็แบบก็พลาดท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ทางบ้านว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ผิดหวังค่ะแม่ผิดหวังมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคือบ้านเราไม่ได้รวยใช่ไหมคะแล้วคือเขาก็คงหวังว่าเนี่ยเราจะเป็นอนาคตของเขาอะไรเงี้ยก็ทำแม่ร้องไห้เลย
2: จากการที่เป็นแฟนแล้วเปลี่ยนมาต้องมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างเต็มตัวเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับ
3: เปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับจากเมื่อก่อนผมเล่นกีฬาก็คือได้ไปเลี้ยงอะไรผมก็ใช้หมดได้มาใช้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีแฟนมีลูกแล้วก็คือเราต้องวางแผนอนาคตเลยครับว่าลูกเราโตขึ้นแล้วจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนนะ
2: แป้งเปลี่ยนเยอะไหม
1: เปลี่ยนเลยค่ะหนูไม่ใช่เยอะคือเปลี่ยนทั้งเซตเลยค่ะแบบหนูเคยเป็นแค่นักเรียนใช่ไหมคะหนูต้องมาแบบรับผิดชอบทุกอย่างแบบออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานเลยมาเลี้ยงลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือคุณแม่มือใหม่ก็เลี้ยงลูกคนแรกนี่ก็ยากแล้ว
2: ลำบากแล้ว
0: ใช่ค่ะน้องแป้งเองเลี้ยงลูกยังไงอะคะ
1: คือบ้านหนูอะแม่จะเป็นคนตาบอดเหมือนกันหนูก็เลยไม่ได้มองว่าการเลี้ยงลูกมันแปลกแล้วเราก็คิดเอ้ยแม่เราก็มองไม่เห็นเหมือนเราเขายังทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยกล้าทำ
0: อย่างเวลาชงนมอะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้น้ำอยู่ที่เท่านี้แล้วใส่นมไปเท่าไหร่
1: จับความร้อนนะคะ
0: อ๋อ
1: แต่ความร้อนมันอยู่ที่ประมาณนี้ของขวดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ
2: เพราะว่าสมมติเด็กเพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นานสมมติกินนม4ออน
0: ค่ะ
2: เราก็จะเห็นขีดบนขวด
0: ใช่ค่ะ
2: แต่สำหรับคุณแป้งคือใช้นิ้วสัมผัสว่าความอุ่นมันไปถึงประมาณตรงนี้ของขวดคือเรียกว่าโอเค
1: ใช่ค่ะเราก็ถามเขาว่าเนี่ยถ้าสีออนเราต้องใส่น้ำประมาณไหนเราถามเขาถามคนตาดีที่อยู่ข้างๆบ้านหรือบางทีเราก็อาจจะต้องใช้ตาถั่วๆของเราเนี่ยค่ะส่องก่อน ดูว่ามันเป็นขีดตรงไหนแล้วอะไร
2: มันก็คือใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด
1: ค่ะ
2: และการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องยากไหมอย่างเช่นหยิบแพมเพิร์สหรืออะไรแบบ
0: อาบน้ำลูกอะ
1: ก็ยากอยู่นะคะตอนแรกๆแบบเด็กมันจะตัวเล็กมากแล้วลื่นมากแล้วเราไม่เคยแม้แต่อาบน้ำให้น้องที่ตัวเล็กกว่าเราอะค่ะ
2: ครับ
1: ยากเลยเหมือนกันนะคะ
2: ความสู้ล้วนๆเนาะ
1: ใช่ค่ะคือคนปกติเขาอาจจะมองว่าการมีลูกคนแรกมันยากใช่ไหมคะแล้วเขาก็พยายามแต่เราต้องเหมือนแบบพยายามให้มากกว่าเขาอะค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้น
2: คนสายตาดียังนั่งร้องไห้กันเป็นแถวเลยเวลามีลูกมาหนึ่งคนอ่ะคุณโบพยักหน้าไม่หยุดเลย แสดงว่าเจอประสบการณ์เลี้ยงเดี่ยวมาคือ ช่วงที่สามีไม่อยู่เนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพลาดช่วงสำคัญในหลายๆช่วงนี่เก่งมากนะ
4: ต้องชื่นชมมากๆนะครับว่าเก่งคู่น่ะมีหัวใจนักสู้จริงๆที่เขารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบลูกของเขาทั้งที่ก็ทุกอย่างมันลำบากไปหมดแต่ด้วยความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นแม
2: ่มันด้วย
4: มันบ่งบอกมาว่าเนาะเขาทำได้จริง
5: ๆตาดีๆอย่างเรายังเหนื่อยมากยังจะต้องคือนมนี่คือเป็นอะไรที่มันจะต้องเป๊ะมากเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเรามากเกินไปหรือน้อยเกินไปลูกจะมีปัญหาทางท้องอืดหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้แต่คือคุณแป้งได้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะ
2: มาถามเรื่องคุณเล็กบ้างดีกว่าแล้วชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณมันเปลี่ยนแปลงเยอะไหมพอมีลูก
3: เหมือนเดิมครับเพราะว่าคือจริงๆผมดูฟุตบอล

0: ต่างประเทศเนี่ยเขานักเตะส่วนใหญ่เขาก็มีแฟนมีลูกกันเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาก็เตะบอลอาชีพเหมือนเดิมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราก็จะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพราะเราต้องไปเก็บตัวไปแข่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแล้วก็มาช่วยประกอบอาชีพต่างหากที่แบบช่วยแฟนทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องให้แฟนทำไปถ้าจะเป็นซิงเกิลมัมครับ
1: แล้วตอนลูกแบบเบาะได้ช่วยเลี้ยงไหมคะ
0: ผมก็ช่วยเท่าที่ทำได้คือช่วยอาบน้ำบ้างช่วยชงนมแต่ว่าถ้าเรื่องเปลี่ยนแพมเพิร์สเรื่องอะไรเนี่ยให้แป้งจัดการตลอด
1: ค่ะนี่คือเรื่องราวความรักของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะฟังดูเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ด้วยความเจ้าเสน่ห์ของพี่เล็กก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนกันนะคะเรื่องความหึงหวงของน้องแป้งที่มีต่อพี่เล็กเนี่ยมีมาตลอดเลยเรื่องราวจะเป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
2: โอเคครับคุณหนิงตัวไหนนะครับเบี้ยตัวที่เหลือล่ะครับโอเคเอ้าเบี้ยคุณหนิงกินม้าผมซะแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ผมยอมแพ้คุณหนิงแล้วกันครับเก่งจังเลยนะครับโอ๊ยไม่เป็นไรเลยครับไม่ต้องอ่อนข้อให้ผมแบบนี้แหละถูกแล้วมาให้คุณหนิงเก่งจริงๆนะครับเนี่ยครับก็ยังไงไว้วันหลังเราเล่นกันใหม่นะครับคุณหนิงสวัสดีครับบ๊ายบาย
3: พี่เล็กเล่นหมากรุกเสร็จแล้วเหรอจ๊ะ
2: เออ
3: แล้วเมื่อไหร่ไปซ้อมบอลล่ะ
2: ก็รอโค้ชเรียกอ่ะ
3: แล้วเย็นนี้กินอะไรดีจ๊ะเย็นนี้กินอะไรดี
2: ฮะอ๋อออะไรก็ได้แล้วแต่แป้งเลย
3: ทำไมถามคำตอบคำอ่ะ
2: อะไรอ่ะแป้ง
3: ทำไมทำเป็นหูทวนลม
2: หูทวนลมอะไรล่ะพี่ไม่ได้ยินจริงว่าแป้งถามว่าอะไร
3: ไม่ได้ยินหรือไม่ได้ฟัง
2: ไม่เอานะแป้ง
3: พี่กับผู้หญิงคนอื่นนะตอนเล่นหมากรุกอ่ะทำเป็นอีโอแล้วพี่กับแป้งทำไมถึงพูดจาเหมือนไม่อยากคุยด้วยตอนที่จีบกันใหม่ๆนะพี่ยังพูดจาหวานจนแป้งรู้สึกเลี่ยนแล้วทำไมตอนนี้พี่เล็กถึงเปลี่ยนไปอ
2: ่
3: ะ
2: แป้งไม่เอานะมาโมโหอะไรใส่พี่อ่ะแล้วมาหึงพี่แล้วตอนเนี้ยอ่ะทีแป้งไปร้องเพลงอ่ะในวงมีหนุ่มๆหล่อๆพี่ก็ให้ไปปะพี่ไม่เคยว่าไม่เคยหึงด้วย
3: พี่เล็กทำไมพี่ถึงพูดจาแบบเนี้ยพี่แป้งต้องไปรับจ็อบร้องเพลงอ่ะก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกทำไมพี่พูดจาดูถูกแป้งแบบนี
2: ้ให้แป้งไปกันใหญ่แล้ว
3: แป้งต้องยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งความฝันมาเป็นเมียเป็นแม่ดูแลลูกทำงานบ้านรับจ็อบพิเศษก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกแป้งอย่างนี้ไปเพื่ออะไร
2: แป้งพอเหอะ
3: ก็เพื่อให้พี่ได้ทำตามความฝันได้เป็นนักกีฬาดังมีชื่อเสียงทำไมพี่ถึงพูดจาไม่เกลียดแป้งแบบเนี้ย
2: แป้ง
3: พูดจาก็ไม่ดีแถมยังมาพูดจาดูถูกแป้งแบบเนี้ยมันทำให้แป้งคิดจริงๆค่ะว่าแป้งคิดผิดหรือเปล่าที่ยอมทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่คนแบบพี่
2: เฮ้ยแป้งพูดอะไรก็ไม่ฟังถ้าพี่มันแย่ขนาดนั้นอ่ะก็เลิกกันไปก็ได้

0: แต่ตอนเราก็ได้เห็นนะคะว่าความหึงหวงก็นำมาซึ่งการทะเลาะกันภายในครอบครัวจนวันนั้นพี่เล็กตัดสินใจที่จะบอกเลิกน้องแป้ง
1: ตกใจมากค่ะก็งงแบบอึ้งไปเลยว่าเอ้ยแค่นี้ต้องบอกเลิกกันเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วเราก็เครียดอยู่คนเดียวแล้วนอนไม่หลับเลยค่ะทั้งคืนนอนไม่หลับเราร้องไห้เราคิดเอ้ยทำไมต้องเลิกกันนะแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยก็คุยก็เคลียร์ก็จบแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเช้าเราก็ถามว่าเราจะเลิกหรองั้นก็เคลียร์แล้วกันจะเอายังไงอะไรเงี้ย
2: คุณเล็กทำไมถึงไปบอกเลิกเขา
3: คือจริงๆผมอาจจะแบบคือสมาธิผมไปที่หมากรุกหมดแล้วไงแล้วผมกลับมาทำให้มันเหมือนอะไรดีเหมือนอีกบุคลิกหนึ่งของผมอะคืออาจจะรังสีความหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันแบบพุ่งพล่านอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาทำให้ผมพูดออกไปโดยที่แบบ
2: ไม่ได้ตั้งใจ
3: อาจจะไม่ได้ควบคุมตัวเองเลย
2: อ๋อวันนั้นอาจจะเล่นหมากรุกแพ้พอดี
3: ใช่
2: แล้วก็โดนจี้จี้จี้จี
1: ้หมากรุกจะใช้เวลานานมากค่ะกระดานหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงขึ้นอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วปลายสายกลายเป็นผู้หญิง
1: ใช่
3: ก็มีจริงๆมีหลายคนต้องผู้หญิงผู้ชายผสมกันไปอะไรเงี้ย
2: แล้วเวลาเล่นกับผู้ชายคุณแป้งเขามีปัญหาไหม
1: ไม่ค่อยมีแต่มีปัญหาเรื่องเวลามากกว่า
2: แสดงว่าคุณแป้งเป็นคนขี้หึง
1: ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: เหมือนเขาคงคิดว่าเออถ้าเกิดหนูแบบขี้หึงขนาดนี้เราก็เลิกกันมันน่าจะดีกว่ามั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ย
0: น้องแป้งบอกว่าน้องแป้งนอนไม่หลับไม่ค่อยหลับคืนนั้นพี่เล็กนอนหลับไหมคะ
1: หลับ
3: หลับครับ
2: หลับสบาย
3: จริงๆผมอาจจะแบบเหนื่อยล้าจากการเล่นหมากรุกอยู่แล้วด้วยทำให้แบบพอแบตหมดก็หลับแล้วกันแบตหมดแล้วอะไรเงี
1: ้
3: ย
1: แล้วคือวันต่อมาต้องไปเหมือนจำได้ว่าไปซ้อมบอลนะคะแล้วก็ตื่นมาแล้วปลุกหนูแต่เช้าบอกว่าให้ไปหารองเท้าให้หน่อยอะไรเงี้ยนู่นหานี่ให้หน่อยคือเขาปกติมากแต่เราอ่ะไม่ปกติ
2: คือทางนี้ไม่คิดอะไรแล้วทางนี้ยังคิดอยู่
1: ใช่
2: แล้วตอนเขาออกไปซ้อมบอลทำให้คุณแป้งมีเวลาคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่น่ามีปัญหาขนาดนี้หรือว่าไง
1: ไปด้วย
2: ออกไปด้วยด้วย
1: แล้วก็คือพอคุยตรงนั้นใช่ไหมคะที่ถามว่าสรุปเรื่องเมื่อคืนว่ายังไงพอเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมไปเลย
2: คุณก็ยอม
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้ดีเนาะ
3: ก็เล็กเนียนไปเลย
2: เล็กเนียน
3: เนียนตามกระแสน้ำไปเลย
2: ก็ดีแต่ดีที่เขาเข้าใจกันไง
0: ใช่ค่ะ
3: แต่จริงๆอ่ะผมก็คิดไม่ออกกันถ้าเลิกไปแล้วผมจะทำไงต่อผมคิดแค่ว่าพูดไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขทีหลังอะไรเงี้ย
4: สองคนนี้ผมบอกเลยว่าละครที่เห็นเมื่อกี้ผมมองว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบมากกว่าคนหนึ่งอาจจะมีอารมณ์รักคุณอาจจะมีอารมณ์โมโหนิดหน่อยก็เลยเกิดคำพูดนั้นขึ้นมาเลิกกันไหมจริงๆแล้วเล็กโชคดีมากที่มีแฟนแบบแป้งนะ
2: ใช่
4: เป็นแฟนที่รักมากแต่สุดท้ายแล้วคืออารมณ์เนี่ยด้วยอารมณ์ทั้งคู่จะแรงทั้งคู่อย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดผมก็คล้ายๆกันนะมีเรื่องราวแบบต้องให้เลิกกันไหมก็เคยพูดแต่ผมไม่สามารถเลิกกับภรรยาผมได้เพราะว่าที่รถ
2: อยู่ในชื่อเขาบอก
4: ชื่อเมียหมด
2: เ
4: ลยผมเลิกผมจะอยู่กับใครอยู่ยังไงก็เลยมองว่าสิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันผมว่าลิ้นกับฟันนะมันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆถ้าใครร้อนเป็นน้ำมันเราก็ต้องเป็นไฟที่เทราดไปมันก็จะไหม้โอ้ไม่ใช่ใครที่เป็นน้ำมันแล้วเอาน้ำราดไปให้มันเย็นลงทั้งคู่ใจเย็น
0: ๆต้องถามพี่สมจิตเวลาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วเวลาจะมีแข่งมันต้องเก็บตัวนานๆแบบนี้ต้องห่างจากรอบตัวพี่สมจิตจัดการเรื่องนี้ยังไงอะคะ
4: ผมเนี่ยเวลาไปเก็บตัวมันเป็นสิ่งที่เราต้องคือต้องบอกว่านักกีฬาอย่างคุณเล็กเนี่ยหรือนักแฟนของน้องเนี่ยการที่เป็นนักกีฬาเพื่อความมันจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวถ้าคิดจะเป็นนักกีฬาที่สู้เพื่อความเป็นเลิศเนี่ยมันต้องตัดบางสิ่งบางอย่างให้ได้ถามว่าไม่มีใครเลยครับที่อยากออกจากครอบครัวไปเก็บตัวนานๆผมไปอยู่คิวบาร้องไห้เกือบทุกวันคิดถึงลูกคิดถึงเมทินี่เพราะว่ามันห่างจากบ้านไปไกลเกินแต่สุดท้ายเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราทำเป้าหมายที่เรามีก็เพื่อครอบครัวมันเลยทำให้จุดนี้ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็สู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬาของเราที่เราเป็นอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วพี่สมจิตแบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงอะคะ
4: ถ้าหากผมเก็บตัวอยู่ในต่างจังหวัดผมเก็บตัวอยู่จังหวัดตราดเกาะช้างฮะ ก็จะกลับบ้าน2อาทิตย์กลับครั้งนึงจริงๆนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีวันหยุดอยู่แล้ววันอาทิตย์1วันเต็มๆนะครับแล้ววันจันทร์ก็กลับไปซ้อมผมซ้อมวันเสาร์เสร็จปุ๊บผมต้องขับรถจากเกาะช้างมาที่ปากช่อง พอถึงบ้านก็จะนอนบ้านคืนวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์อีกคืนหนึ่งตีสี่ของวันอาทิตย์ก็ตีรถกลับไปที่ตราด อย่างนี้ทุกๆสัปดาห์นั่นคือการเป็นนักกีฬาที่เราผ่านมาเราต้องให้เวลากับครอบครัวด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบเกี่ยวของกับเวลาเรานี่แหละสำคัญมากต้องมาบ้านได้ต้องกลับไปซ้อมได้
2: และของคุณโบล่ะครับอย่างกรณีที่คุณเต๋าต้องไปเก็บตัวซ้อมเรามีการตกลงกันไหมว่าเขาจะต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวยังไงหรือว่าผ
1: ่
2: านช่วงนั้นมาได้ยังไงดีวะ
1: คือจริงๆแล้วช่วงเวลาของโบกับแฟนนี่คือมันมีช่วงสำคัญที่เราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็คือโบก็จะมีเป็นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงที่เขาไปทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเราก็จะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกเป็นภรรยาที่ดีให้เขาก็คือดูแลเรื่องบ้านเราก็จะมีคือเป็นคนชอบค้าขายค่ะก็จะหานู่นหานี่มาทำเพื่อให้ช่วงเวลามันหมุนไปเร็วๆเพื่อก็จะได้แบบว่าเจอเวลาวันที่เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่โบทุกวันนี้ก็คือจะเป็นกำลังใจซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาฝันก็คืออยากติดทีมชาติชุดใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลที่ให้เป็นที่จดจำของทุกๆคนเราก็จะคอยซัพพอร์ตด้วยกันคุณเต็มที่นะเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคุณก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่ก็คือต้องอดทนแต่ไม่ได้อดทนต่อความรักนะคะคืออดทนในที่นี้คือไม่นานก็จะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วถ้าย้อนไปตอนที่คลอดลูกแล้วต้องเลี้ยงลูกเองขณะที่สามีก็ไปทำหน้าที่ของเขาตรงนี้ยากขนาดไหนคะ
1: เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากตรงที่ว่าเราต้องทำคนเดียวเขาอาจจะมีบ้างในวันที่หยุดแต่เราก็คือในวันที่เขาไม่อยู่เราจะทุกอย่างคนเดียวทั้งก็คือตั้งแต่อาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมซักผ้างานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท้องแรกค่ะคุณหน่วยก็คือจะเจ็บมากคือเรายังไม่มีความเป็นแม่ไงคะมันคือการเริ่มต้นคือทุกอย่างมันท้อบางทีการที่เราเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะเราจะต้องมีกำลังใจคืออยากให้กำลังใจอะไรเงี้ยร้องไห้ทุกวันเลยค่ะคือเหนื่อยอะไรก็ลูกก็ร้องเราก็ร้องด้วยคือมันเหมือนเราต้องดำเนินชีวิตคนเดียวมันก็มีแวบเข้ามาในหัวว่าแบบทำไมนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือต้องอดทนเพราะว่าในเมื่อเขาทำหน้าที่หาเงินมาให้เราหาเงินมาให้ครอบครัวเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้คือให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องให้เขามาพะวงในตัวเราทุกๆเรื่องอะค่ะ
0: แล้วการเก็บตัวของพี่เล็กล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนหรือแตกต่างจากพี่สมจิตแล้วก็คุณเต๋า
3: การเก็บตัวของผมนี่น่าจะเหมือนพี่สมจิตมากนะครับก็คือเข้าแคมป์ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นครับแล้วก็ซ้อมจนถึงวันเสาร์เช้าแล้วก็จะมีเวลาให้เรากลับบ้านวันอาทิตย์อะไรครับอันนี้คือในช่วงเวลาปกติที่ยังไม่มีโควิดนะครับแล้วก็พอถึงช่วงเป็นโควิดอะวันอาทิตย์ก็แทบไม่ได้กลับบางทีก็สงสารแฟนก็ไปช่วยแฟนขายหวยอย่างปกติเมื่อก่อนพอซ้อมเช้าเสร็จผมก็กลับมาบ้านแล้วก็กลับไปซ้อมบ่ายอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ครับเนี่ยตั้งแต่โควิดมาก็คือได้กลับแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็เวลากลางวันก็แอบไปช่วยแฟนขายหวยไม่ได้เพราะเขาบอกว่าห้ามเลยก็คือต้องทำสัญญาเลยว่าห้ามออกไปช่วยแฟนขายหวยเด็ดขาดก็เหมือนเราสบายเนาะปลอดภัยโลกอยู่ในแคมป์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนเราก็คือคนที่ต้องออกไปเสี่ยงตลอดก็อันนี้ก็คือข้อดีของแป้งเลยก็คือว่าเขาสามารถรับความเสี่ยงทุกอย่างออกไปทำแทนเราได้หมดเลยครับ
2: มาถามคุณแป้งบ้างดีกว่าคุณแป้งฮะทุกวันนี้ยังหึงคุณเล็กอยู่ไหมฮะโอ้ยตอบนานคิดนานกว่าจะตอบด้วย
3: พี่เคยเห็นเกลือไหม
2: ทำไมฮะ
3: เข็มมันเดิมตัว
1: เ
3: ข็มเหมือนเดิ
1: มแม่แต่ว่าแบบเคยมาลองนั่งทบทวนดูก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเด็กจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหึงอะไรไร้สาระแล้วเขาไม่ได้รู้สึกด้วยเราเหนื่อยอยู่คนเดียวคิดแบบนี้คนเดียวอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยก็เลยช่วงนี้กำลังพยายามอยู่
0: เล็กเนี่ยมีเส้นทางที่ชัดเจนก็คือการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วแป้งเองล่ะคะมีเส้นทางหรือว่ามีความใฝ่ฝันอะไรของตัวเองบ้างคะ
1: วันหนึ่งเหมือนมีเวทีประกวดร้องเพลงค่ะก็เลยลองแล้วได้ก็เลยสงสัยจะเป็นอันนี้แหละมั้งอะไรอย่างเงี
2: ้ยก็คือค้นพบว่าเอ๊ะหรือฉันชอบร้องเพลง
1: หรือว่าฉันหรือว่าเราจะชอบอันนี้นะหรือว่าเราจะชอบอยู่บนเวทีอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แล้วสรุปชอบไหม
1: ชอบค่ะ
2: ชอบ
1: ใช
2: ่ก็แสดงว่ากล้าพูดได้ว่านี่คือค้นพบว่าสิ่งที่เราชอบคือการร้องเพลง
1: ใช่ค่ะตอนแรกก็ร้องเพี้ยนพอสักพักมันเหมือนพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะ
2: ครับ

0: มันก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกมันได้ปลดปล่อยเหมือนได้ระบาย
1: แต่ว่าพอเจอว่าตัวเองมีความสุขกับการร้องเพลงแป้งเองก็ไม่ได้มุ่งไปทางร้องเพลงก็ยังคงเป็นแม่บ้านเป็นทับหลังให้กับพี่เล็กเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะร้องเพลงเหมือนงานรองๆค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆเราต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะคอยซัพพอร์ตทั้งพี่เล็กทั้งเดวอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วการเป็นแม่บ้านของน้องแป้งดูแลอะไรบ้างคะภายในบ้าน
0: ก็ทุกอย่างค่ะคือซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านทำความสะอาดห้องน้ำล้างจานคือทำทุกอย่างค่ะ
2: แล้วเรารู้สึกยังไงที่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าเรายอมทิ้งสิ่งที่เราชอบเพื่อซัพพอร์ตคุณเล็กกับลูกเรา
0: เคยนอยเหมือนกันค่ะเฮ้ยทำไมไม่ได้ไปบ้างเพื่อนโทรมาชวนก็ปฏิเสธตลอดอะไรเงี้ยไม่มีเวลาไปนะอ้าวเดี๋ยวลูกไปหาหมออ้าวเดี๋ยวต้องพาพี่เล็กไปนี่อ้าวเดี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่ได้รักที่จะทำมันหรือไม่ได้มีความสุขที่จะเห็นพี่เล็กไปแข่งที่นู่นที่นี่หรือไม่ได้มีความสุขที่เห็นเดียวแบบไปเรียนหนังสือไปเป็นเห็นพัฒนาการเดียวเงี้ยค่ะหนูคงหยุดไปแล้ว
2: แล้วนี่ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่นะครับ
0: 8ขวบแล้วค่ะ
2: 8ขวบแล้ว
1: น่ารักด้วยค่ะ
2: ทั้งคู่สอนลูกยังไงให้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิต
0: พยายามบอกเขาในสิ่งที่เราแบบเราทำได้ค่ะ
2: เคยเจอมาด้วยอะไรเงี้ยหรอ
0: ใช่ค่ะก็อย่างเขามีปัญหาอะไรมาถามอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามพูดให้เขาฟังว่าเออต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่หนูกับพี่เล็กเป็นคนตาบอดใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เวลาน้องเข้าสังคมที่เป็นสังคมของคนตาดีอะค่ะเขาจะไม่ค่อยกล้า
2: อ
0: ันนี้คือปัญหาที่
3: แก้ไม่ได้
0: เลย
3: คือเขาเหมือนเขากลัวอะไรเงี้ยเพราะเขาอยู่กับเราเขาอยู่กับเรา3คนอะไรเงี้ยแล้วพอไปไหนเนี่ยต้องไป3คนถ้าเกิดเขาต้องไปคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้านะครับแล้วก็เขาจะติดนิสัยตรงที่เวลาเราหาของเนี่ยเราก็จะใช้มือควานหาใช่ไหมแต่น้องเขามองเห็นเขาก็ไม่ยอมมองเขาก็ทำเหมือนเราก็คือเหมือนกันโดยไม่ยอมมอง
2: อ๋อน้องมองเห็นเหรอครับ
3: ใช่ครับเราก็ต้องบอก
0: มองเห็นประมาณ 70% ได
3: ้ใช่เราก็ต้องสอนให้เขามองก่อนมองก่อนจับอะไรเงี้ยครับ
1: อย่างใส่รองเท้าก็คือถ้าเป็นพี่เล็กกับน้องแป้งก็คือต้อง
0: จับ
1: ต้องคลำจับ
3: ใช่คลำหาใช่ครับ
1: แต่ลูกก็ใช้วิธีการเดียวกัน
3: ใช่
0: ค
3: ่
0: ะ
3: อัน
2: น
0: ี้
2: คือทางที่ลูกเห็น 70%
3: ใช่อันนี้ต้องพยายามแก้ครับแต่มันก็ยากที่จะทำให้เหมือนปกติครับ

ระหว่างความฝันและความสุขของท็อปทัวร์ทั้งสองอย่างจะจบลงอย่างไรลงตัวได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: พี่เล็กมาแล้วเหรอจ๊ะ
1: จ้ะนี่นี่แป้งจะไปร้องเพลงแล้วเหรอจ๊ะ
0: จ้ะ
1: แล้วนี่ลูกยังไม่กลับมาจากโรงเรียนเหรอ
0: ยังไม่กลับมาจ้ะพี่เล็กจ๊ะทำไมน้ำเสียงพี่เล็กดูเศร้าจังล่ะจ๊ะยังเซ็งไม่หายอยู่อีกเหร
1: ออืมพี่เกือบยิงลูกนั้นเข้าแล้วพ่อแป้นอีกแค่นิดเดียวเกือบได้เป็นตำนานแล้วพ่อแป้น
0: ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวก็มีโอกาสใหม่อีกจ้า
1: พี่แก่ขึ้นทุกวันแล้วนะแป้งแล้วเด็กรุ่นใหม่มันก็เริ่มขึ้นมาแทนพี่กันแล้วอ่ะแต่พี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะแป้งพี่มันห่วยว่ะแป้ง
0: ไม่จริงซะหน่อยพี่เจ๋งจะตายไม่งั้นแป้งจะมาแต่งงานกับพี่เหรอ
1: นี่พี่เป็นนักกีฬามาหลายปีแล้วนะแป้งฉันไปไม่สุดสักทีอ่ะพี่ว่ามันคงใกล้หมดเวลาของพี่แล้วมั้ง
0: ไม่เอานะแป้งเป็นกองหลังให้พี่มาตั้งหลายปีอย่ามาท้องง่ายๆสิ
1: ใครว่าล่ะแป้งรู้ไหมแป้งไม่ได้เป็นกองหลังตั้งนานแล้วนะแป้งอ่ะเก่งทุกอย่างนะแป้งเป็นแม่ที่สุดยอดเป็นแม่บ้านที่เก่งมากๆแล้วไหนแป้งจะตามความฝันในการร้องเพลงจนประสบความสำเร็จยิ่งกว่าพี่อีกถ้าแป้งไม่มีคนห่วยๆอย่างพี่มาคอยถ่วงไว้อ่ะชีวิตแป้งอาจจะดีกว่านี้อีกนะพี่ขอโทษนะแป้ง
0: พี่เล็กที่แป้งได้ฝึกได้หัดได้ลองทำอะไรจนเก่งได้เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทำได้ดีอย่างการร้องเพลงอ่ะก็เพราะว่าแป้งได้มาแต่งงานกับพี่เล็กนะเพราะแป้งต้องคอยซัพพอร์ตพี่แป้งก็เลยเจอสิ่งที่แป้งรักแป้งต้องขอบคุณพี่ด้วยซ้ำ
1: คือจะบอกว่าปัญหาที่พี่สร้างให้เนี่ยมันทำให้แป้งต้องเก่งว่างั้นสิอะ
0: บ้าแป้งไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อย
1: พี่รู้จ้ะพี่รู้งั้นเดี๋ยวยังไงอะวันนี้พี่ตามไปดูแป้งร้องเพลงนะจ๊ะเมียพี่อะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งร้องเพลงพอแบบเนี้ยเดี๋ยวนักดนตรีมาแย่งไปพี่แย่เลยนะ
0: ตั้งนานกว่าจะมารู้สึกหึงหวงกันไม่ต้องไปหรอกจ้าอยู่รอรับลูกกลับจากโรงเรียนเนี่ยแหละเวลาพี่ไปแข่งอ่ะก็หายไปเป็นเดือนๆอยู่ใช้เวลากับลูกที่บ้านนั่นแหละ
1: เออชีวิตคนเราอ่ะเนาะพี่ว่าตอนเนี้ยพี่กลายเป็นกองหลังแทนแป้งแล้วมั้ง
0: พี่เล็ก
1: แต่ก็ดีเหมือนกันจ้ะพี่จะได้เรียนรู้ซะบ้างว่าแต่ก่อนพี่ทำอะไรกับแป้งเอาไว้บ้างอะ
0: ขนาดนั้นพี่เล็ก อย่าคิดมากนะจ๊ะต่อจากนี้ไปอะจะไม่มีกองหน้ากองหลังแล้วนะเราจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาคอยประคับประคองกันไปนะจ๊ะพี่

0: ที่เล็กนะจ๊ะ
1: ต้องถามพี่เล็กนะคะว่าอย่างในละครเนี่ยค่ะแน่นอนว่าการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะวันที่เราชนะเราก็ดีใจวันที่แพ้ครอบครัวภรรยาน้องเดลอยู่เคียงข้างกับพี่เล็กยังไงคะ
2: ช่วงหลังแข่งผมจะได้คุยกับแฟนกับลูกตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างก่อนไปแข่งเนี่ยเดลเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็ส่งไปเชียร์ว่าพ่อเล็กสู้ๆพ่อเล็กสู้ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเขาเรียกว่าอยู่ข้างใจมากกว่าเพราะตอนไปแข่งอ่ะเรากดดันอยู่คนเดียวแล้วก็แต่ว่าเราก็จะไม่บอกใครไม่ได้ว่าเอ้ยตรงนี้กดดันว่ะอะไรเงี้ยก็คุยได้อยู่คนเดียวกับ2คนเนี่ยครับแม่กับลูกเนี่ย
1: ดีใจไหมคะเวลาที่น้องเดลอัดคลิปเสียงไปเชียร์คุณพ่อ
2: ก็ดีใจครับแล้วก็มันแล้วเพื่อนเขาก็ไปเปิดให้ฟังไว้ก็ดูแบบฮ่าฮ่าดีอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบมีสาวๆอยู่คือเขาก็รีบเอาคลิปนี้มาเปิดเลยพ่อเล็กสู้สู้เล็กสู้ตัดกำลังเลยคุณ
3: กันอ๋อตัดกำลังไปก่อนเลย
2: ใช่มันก็เลยดูฮ่าฮ่าดี
1: ค่ะกลับมาถามที่น้องแป้งนะคะคือเราได้เห็นแล้วว่าความสุขของผู้หญิงคนนี้ก็คือการดูแลครอบครัวแล้วก็การร้องเพลงแต่มันก็มีแวบความคิดมาเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่เล็กเขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาเขาได้มีโอกาสเดินตามความฝันของเขาแต่ว่าน้องแป้งเองไม่มีโอกาสได้เดินตามฝันของตัวเองความคิดเนี้ยค่ะความน้อยใจนี้มันมาจากไหนคะ
4: มันเกิดจากการที่เราประกวดเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปทำงานนั่นแหละค่ะแบบรู้สึกเสียดายแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็พอคุยกับเพื่อนแล้วได้กำลังใจดีๆมาก็เลิกอะค่ะหายไปเหมือนชีวิตเรามันโฟกัสอยู่แค่ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวแล้วอะไรเงี้ย
1: ก็เลยไม่มีความคิดแบบนั้นแล้วว่าทำไมเราถึงไม่ได้ออกไปร้องเพลง
4: ค่ะ
1: เพราะว่าเราเหมาะที่จะอยู่ตรงนี้มากกว่าดูแลลูกดูแลครอบครัว
4: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบถ้ามีแบบงานหรืออะไรเงี้ยที่เขาเพื่อนชวนใหม่หรืออะไรเงี้ยคือถ้าเราไปได้เราก็ไป
3: พลังของคนเป็นแม่เนาะ ยอมได้ทุกอย่างเสียสละได้ทุกสิ่งจริงๆเอางี้มาถามทั้งคู่ดีกว่าครับว่าความสุขของทั้งคู่ในทุกวันนี้คืออะไรเริ่มที่แป้งก่อน
4: ก็ความสุขเหรอคะ
3: ครับ
4: ก็เหมือนเป็นการอยู่ตรงนี้แล้วได้มองเห็นความสำเร็จของทั้งเดลแล้วก็พี่เล็กอะค่ะทั้งคู่แล้วก็ได้มองเห็นว่าเออเนี่ยเหมือนครอบครัวเรามันเริ่มมาจากศูนย์เลยอะค่ะจนปัจจุบันนี้คือแบบมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าที่เป็นมาตลอดค่ะ
2: สำหรับผมก็คือมีครอบครัวอย่างเงี้ยครับมีลูกมีแม่แล้วก็อยู่ด้วยกันกินอาหารด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับคือความสุขที่ผมคิดไว้ในอนาคตก็คือผมเกษียณแฟนเกษียณเดลอาจจะมีหลานแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันในครอบครัวโดยที่ไม่ต้องไปลำบากเหมือนปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เราลุ้นไปด้วยกันก็คือเราเริ่มต้นจากศูนย์นะครับก็เหมือนที่แป้งว่าก็คือเหมือนบริษัทเล็กๆที่มีรายได้แค่ศูนย์แต่ไต่เต้ามาเป็น5 บาท 10 บาท 100 บาทอะไรเงี้ยเรารู้สึกก็ตื่นเต้นไปกับมันอะไรเงี้ยครับ

0: แต่เป้าหมายสำคัญของทั้งคู่ก็คือลูกชายวัยกำลังน่ารักเลยนะคะน้องเดล
1: ครับและนี่ก็คือน้องเดลลูกของแม่แป้งและพ่อเล็กนั่นเอง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: น้องเดลอายุ8ขวบใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: เคยไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนไหมว่าพ่อเดลเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเงี้ยค่ะ
2: เคยครับ
1: เคย
0: เคย
1: เราภูมิใจไหมที่พ่อเราเก่ง
2: ภูมิใจครับ
1: ภูมิใจภูมิใจมากไหมลูก
2: มากครับ
1: มากนี่ไง
0: ค่ะแล้วเวลาที่คุณพ่อไปแข่งเดลให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะ
2: บางครั้งก็โทรไปหาพ่อครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าพ่อสู้ๆครับ
1: พลังมันมาเต็มเลยไหมคุณเล็กเวลาที่เราได้คำเชียร์จากลูกเรา
3: ก็มีช่วงนึงที่ผมแบบเคยจะหยุดเล่นแล้วเพราะว่าคิดว่าพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกดันมาถามแบบพ่อเดี๋ยวนี้ไม่เตะบอลเลยนะผมก็เลยกลับไปเล่นใหม่ผมรู้สึกว่าเอ้ยลูกอยากให้เราเล่นอยู่อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ผมก็เลยพอลูกเชียร์ผมก็แบบมีพลังใจอยากจะสู้ต่ออะไรเงี้ยครับ
0: น้องเดลเวลาเชียร์คุณพ่อบอกว่าพ่อเล็กสู้ๆแล้วเวลาน้องแป้งเชียร์พี่เล็กอะคะ
4: เดี๋ยวนี้จะมีเหมือนเป็นถ่ายทอดสดอะค่ะ แล้วเราก็ตามดูใน Facebook ในอะไรที่เขาถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็จะเอามาบอกเขาว่าเออลูกนี้พี่เล็กยิงแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเหมือนแสดงออกให้เขารู้ว่าเราดูอยู่อะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: แล้วมันมีผลกับเราไหมเวลาที่เรารู้ว่าครอบครัวเราดูเราเวลาแข่งมันมีผลไหมครับคุณเล็ก
3: มีครับเพราะว่าจริงๆรายละเอียดในการเล่นเนี่ยคือเราถามโค้ชก็จะได้อีกแบบนึงถามเพื่อนที่ดูก็จะอีกแบบนึงผมคิดว่าคนที่บอกกับผมได้ดีที่สุดก็คือแฟนเนี่ยสามารถติเราได้ชมเราได้คือเราจะรู้รายละเอียดมากที่สุดเลยว่าเออพี่เล่นตัวนี้มันไม่เวิร์กนะต้องเปลี่ยนใหม่เล่นอย่างเงี้ยเออดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราถามคนอื่นก็บอกเอ้ยดีแล้วไว้ก่อนอะไรเงี้ยผมคิดว่าคือเหมือนกันบ้านมีแฟนคอยดู
1: คือคนนี้แหละคือที่จะพูดความจริงกับเราที่สุด
3: ใช่
1: มาถามน้องเดลน้องเดลรักคุณพ่อคุณแม่ไหมลูก
2: รักครับ
1: รักขนาดไหน
2: รักมากเลยครับ
1: รักมากโอ
0: ้
1: น่ารักจังเลย
0: พี่เล็กอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้แล้วก็น้องแป้งบ้างคะสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยได้บอกกันมาก่อนนะคะพี่เล็ก
3: ขอบคุณแล้วกันครับที่แบบที่มีกันในวันนี้ครับก็คือเอาลูกชายก็คือทำให้ผมเติบโตขึ้นแล้วก็เปรียบเสมือนลัคกี้บอยแล้วกัน

0: ผมจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างถ้ามีเขาอยู่ผมคิดว่าสำเร็จแน่นอนแล้วก็ส่วนแป้งก็คือเป็นกองหลังชั้นดีเป็นแบ็กอัพที่ดีครับก็ขอบคุณที่มีเธอแล้วกันครับ
1: แล้วน้องแป้งล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เล็กและน้องเดลบ้างไหมคะ
2: คิดว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่แบบเหมือนได้มาเจอพี่เล็กหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่ทนนิสัยแย่ๆของเราได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็อย่างน้องเดลค่ะคือเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะทำให้หนูโตขึ้นจริงๆก็คือรักค่ะรักทั้งสองคนค่ะ

0: แขกรับแชร์นะคะถามพี่สมจิตนะคะ
1: ค
0: ในฐานะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติครอบครัวมีผลกับเรามากขนาดไหนในการไปสู้ศึกแต่ละครั้งนะคะ
2: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆอาชีพนะครับครอบครัวคือสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสถาบันที่ทำให้เรามีความสุขแล้วจะทำให้ลูกเราญาติพี่น้องเราครอบครัวเราที่เป็นครอบครัวเดียวกันจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ก็คือครอบครัวนี่เองถ้าครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่างเห็นแต่ละคนมีบริบทแตกต่างกันนะครับแฟนผมเมื่อก่อนก็ทำงานแต่วันหนึ่งก็ต้องหยุดจากทำงานเพื่อมาดูแลครอบครัวถ้าต่างคนต่างทำงานชีวิตวันนี้อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่หน้าที่ของแต่ละคนว่าควรจะทำอะไรเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าหน้าที่ของครอบครัวหน้าที่ของที่มีความสุขต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างครอบครัวของคุณเล็กกับคุณแป้งก็มีความสุขนะในครอบครัวที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันมีเหตุผลซึ่งกันและกันถึงจะมีครอบครัวทุกวันนี้มีความสุขได้เพราะเรื่องนี้เข้าใจแล้วก็มั่นใจมั่นคงครอบครัวก็จะมีความสุขตลอดไปครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วคุณโบล่ะครับในฐานะที่เป็นคุณแม่ที่เสียสละดูแลครอบครัวเพื่อให้สามีของเราได้ไปทำตามความฝันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้ในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ก็คือก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องนับถือเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูฟังแล้วมันดูอบอุ่นนะคะคือต่างคนต่างที่แบบอีกคนนึงก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในเรื่องกีฬาฟุตบอลอีกคนนึงก็คือเป็นแม่ที่ดีโดยที่ดวงตาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่คนธรรมดาที่เป็นกันแต่เขาทำหน้าที่ได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเพราะในส่วนตัวของโบเองเราก็ยังเป็นกำลังใจให้สามีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดแต่คือในส่วนของเขาอ่ะมันเพอร์เฟกต์อะค่ะคือสุดยอดทั้ง3คนอย่างเงี้ยเลยอะค่ะ
1: ครอบครัวนี้ทำให้เราเห็นชัดเลยนะว่าพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะมุ่งมั่นเพื่อลูกให้มีอนาคตที่ดีสิ่งที่เราคุยในวันนี้จะทำให้คนหลายๆคนที่สายตาดีเริ่มกลับมามองที่จิตใจตัวเองจิตใจคนในครอบครัวว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวนี่แหละไม่ต้องพูดถึงการคำว่าแม่ที่ต้องดูแลลูกอย่างคุณแป้งนี่ไม่สายตามองไม่เห็นด้วยยังทำได้ดีขนาดนี้บางทีอาจจะเป็นแรงผลักดันให้กับคนที่มีสายตาที่ดีเริ่มคิดว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องฉันก็ไม่ควรบ่นเนาะผมว่าครอบครัวนี้สร้างแรงบันดาลใจได้ในหลายมิติหลายทิศทางมากๆ
0: เห็นด้วยกับพี่นิกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักภายในครอบตัวสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเปิดตาก็คือการเปิดใจให้กันและกันนะคะหวังว่าชมรายการวันนี้แล้วเราจะรู้สึกดีรู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันขอบคุณพี่เล็กขอบคุณน้องเดลน้องแป้งค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่สมจิตขอบคุณน้องโบค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้ค่ะพิเศษสำหรับรายการเราจะลาด้วยเพลงเพราะๆนะคะเพลงที่มีความหมายเหลือเกินสำหรับครอบครัวนี้ก็คือพรหมลิขิตแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

สารพันเรื่องไกลเกี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยตอนหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยขอพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นติดเกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮือมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถติบ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันติดตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนน้ำค้านนั่นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

าดีๆจากคดีปกครองตอนแค่แจ้งเบาะแสยังไม่ถือเป็นผู้แจ้งความนำจับคดีปกครองเรื่องนี้นายบังเอิญเป็นผู้แจ้งความนำจับผู้ต้องหากระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งนายบังเอิญเห็นว่าการ

0: เนินการดังกล่าวของตนน่าจะทำให้ตนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนคดียาเสพติดแต่เมื่อได้มีการขอเบิกเงินสินบนและเงินรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกลับไม่มีชื่อของนายบังเอิญที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลนายบังเอิญจึงร้องทุกข์กรณีดังกล่าวและได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าการให้ข้อมูลของนายบังเอิญยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้แจ้งความนำจับนายบังเอิญจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติดกับนายบังเอิญศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้แจ้งความนำจับซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหมายถึงว่าผู้แจ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าวตามที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีระบุว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำกลางพิษณุโลกว่ามียาเสพติดยาบ้าจำหน่ายให้มัดละ 220,000 บาทโดยมีโกดังอยู่ในกรุงเทพมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับตำรวจเพื่อแจ้งข่าวดังกล่าวการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้งจนในที่สุดได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลางจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีได้แจ้งถึงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไรตามข้อ6ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดพ.ศ. 2537ผู้ฟ้องคดีเพียงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกัน ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้น

0: เริ่มไปไงมาไงวะ
1: เดี๋ยวก่อนเลยนะ

0: ้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าละสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: อ้าวแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดแล้วแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกถูกนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได้

0: เองพูดอะไรของเองวะ
1: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
0: ข้าว่า
2: เอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
1: มีขาดจริงจังไหมไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอ็งมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
3: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
1: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
1: ใช
2: ่บ้าไปแล้วเองคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
3: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
1: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โหก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
2: สารปกครองเหรอ
3: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
3: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่า
2: เอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
3: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
4: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
1: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้

0: มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
1: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
2: เองเห็นรีโมทไห
3: มไม่เห็น
4: แต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
2: เองเห็นรีโมทไหม
1: ไม
4: ่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
1: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
4: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
5: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ้
2: เจอที่หมดแล้วโว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
4: เอาวะสู้ก็สู
1: ้ให้มันได้ดีสิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
4: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
1: ั้นเราไปบ้านเมียเต่าเลยไหมไปกันวันนี้เลย
6: ไป
1: เฮ้ยไป
6: ไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเฮียครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เห็นเลยมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
3: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองนะครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เออเฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: เอ้าแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันวะ
3: วางแผนมาทั้งวัน
4: รุ่นสิ

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เป็นยังกันทุกเศร้าคะไปใส่บ้าล่ะนี่
2: ไปขายเอียง
3: ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: ผิงแดดปะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายบน
6: เปิดยาวครับพี
7: ่นี่ก็งูถือคนแบบโอ้ย
8: ตัวใหญ่ตัวมา
0: โดยชาวหมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
9: ตัวใหญ่บ่
10: ต
9: ั
10: วใหญ
9: ่โอ้โ
10: ห
9: เรือไหลปะเนี่ย
11: ลังเมื่อกันเลยสิบหาโล14โลแล้วเจ
9: ้ไหนปลาบักแก
0: แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
9: มีหน่วยสูงกว่าใหญ่เอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดเมื่อไหร่สิ้นเดือนโอ้จะกี่สูงบ่สูงเด่น
12: นี่ให้ลองเบิ่ง
9: โอ้สูงสีอยู
13: ่บ่ทันสูงปี
14: ปันนี
9: ่มันยังบ่จัด
15: นี่ว่าแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
16: กัดให้มันน้ำไหลไหลได้มั้ย
9: เจ้าของที่เบิ่ง
1: ยายเป็นอย่างเน
17: าะยายสีลูกเขาไม่ล่ะ
1: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหนคะ
17: เกี่ยวทงปุ่น
18: คนเขาโบราณคนนั้นจะของหน้าคนสิบอกให้เอาลูกเขาปันได้เป็นปันสำหรับคนบ่มีจะของหน้าเพิ่นนี่ก็สิได้บุญน้ำเฮาสีหน้าเฮามาเกี่ยวเอาเฮาได้กิน
1: ก็ห่วงงามอยู่เน
18: า
1: ะ
18: เม็ดเขาก็งาม
19: ไปทั้งดอย
2: ใช้ตุ่มปลาไหล
0: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
19: ก็จะอยู่ตามถุงหน้าตามบ่อตามนางนี่แหละครับ
9: ที่บ้านโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอีจู้นะครับ
0: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
9: คุณนี่หลายกว่าเดี๋ยวไปทุกหลังบ่ได้
0: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
1: สีใดปลาไหลมากเนี่ย
5: สีใดเขาทุกสีครับ
1: นี่ก็มีรอยยีคลิปบังครับ
7: ยาย
8: เห็นอยู่บ
7: ่เก่งอ่ะ
3: คิดไปสักนะ
19: ปลาไหลอยู่ในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับที่ได้ปริมาณหลายครับ
0: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มีก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
4: ไปใส่การ
15: ไปจู้ครับครับปลาไหล
4: เนี่ยมากันจะค้นจะขั้นครับเนี่ย
15: เจ็ดขั้นครับ
4: เจ็ดขั้นเกี่ยวแล้ว
0: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
9: ทีมหาเก่งสุดนะครับจะสำหรับกลุ่มหน่อยกับทีมของไอ้โก้นะครับ
0: นำทีมโดยโก้หัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากกว่า30ปีแล้ว
19: ผมหาปลาไหลหาเอากินเอาจังเลยครับหามาตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกกินคือกันปลาไหลเนี่ยสวยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองได้มีปลาไหลคือแรงทำมาหากินเลยแหละครับ
9: เวลาเพิ่นไปนะครับเพิ่นก็สิเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็สิเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆรถพุ่มพ่วงนะครับแต่เป็นอีจู่ใหญ่ขนาดนี้ครับ

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: ก็ที่ยังขึ้น
2: แล้วรถเสียงใดหรอครับพอผู้อาสิตั้งกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาเข้ามาทำการนี่กะสิเที่ยวเบิ่งกันจังซี่ครับ
2: เที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยๆมาเบิ่งมาเรื่อยๆครับ
1: ยังคะ
2: ยังแต
3: ่ไปเหยียบยังน้อครับ
4: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลเป็นยังไง
4: ถึงออกบ่ได
3: ้โ
4: หไปเปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์นั้นสิมันเกิดขึ้นดูบ่
2: ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางทีก็รถยางรั่วยางแตกนี่สิครับ
1: ใช
2: ่ครับมาครบกันแล้วครับจะสิออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
5: พักกันตรงนี้เหรอคะ
2: ครับพักตรงนี้ครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาม
5: าถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
6: เอาของเก็บเครื่องนอนลุ่งแล้วก็จังพากันหาใส่กินข้าวที่นำแล้วกัน
2: ผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
7: ข้าว
2: กินข้าวหิวข้าวจนนี
5: ่พี่ดักเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
6: ้เอาข้าวหมูแต่ไม่ลืมหม้อมาม
7: าเตรียม
0: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: ในมาอยู่น้ำกันนี่กินยังกระแสบของ เฮ้ยจังไร
6: กินยังแสบมือขนาดอันต้มปลานี่เครื่องบกครบกันยังแสบกว่าอยู่ในบ้าน
7: กระมูหน้ามูลุ่งก็แสบเป็นธรรมดา
8: อยู่บ้านบ่เคยกินข้าวนอกบ้านเลย
7: ลุงก็แสบ
0: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
7: มีแต่ซุ่มนี่แล้วมาเรามีใครมาที
1: ่คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
7: เขาก็หากันแต่ว่าเขาปลาใส่หลาย
2: ก็คนสุขีครับคนอัตยาใส่ดีครับคน
1: มันรบกวนพื้นที่กันบอกผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
9: บัว
1: บ่ห่วงบ
9: ่มีไฟห่วงห้องสาธารณะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
2: ว่าต้องแล่นไปไกล
10: ปลาล็อกกระสีน่า
2: ได
10: ้เยา
2: เยาเออแล้วที่นี่ไปยังไหนแต่คนนี
8: ่สองคน
2: สอง
0: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
2: ความจริงหรอครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนนึงคนแดงไปดูบริเวณนี่นะครับพี่ดำพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
0: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
2: ปลาไหลครับมันจะอยู่มองเก่าแล้วครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
0: ปลาไหลเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
2: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มาน้ำมันก็จะฟักตัวออกมาครับลูกมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
0: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
2: นายไปบนแล้วบุญฟังบุญก็ได
0: ้โกะบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
2: เอากะเบื้องบอลนั่นก่อนครับ
0: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
2: ปลาไหลมันมักงงจังสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึงโอ้ปลาไหลหลายจนหมกตึกเลย
0: แหวกๆหญ้า
7: เอานี่ครับพวกเศษหญ้าเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
0: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
2: นั่นปลากระบอกไปข้างผิด
0: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู
7: ้มีลายมันปลาไหลหลาย
2: ต้องเขย่าก่อน
11: เอ้าเจ้าเขย่าบ่คือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกแ
12: หมผมเขย่าบ่คือหมูก็ย้อนว่าเสือกมันสิขาดครับผมเลยเขย่าข้างนอก
0: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแควแควแควแควตลอดเวลา
13: เขย่าเลยครับเพื่อให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
0: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นลอบปลาไหล
11: นี่ยังก็เฮ็ดเร็วปานนั้น
14: ไอ้มันแตกไวที่สุดคือว่าถ้าเอาไปโยกนี่เลยมันก็ว่ามันสิแตกมันซ่าไปนํา
7: เนี่ยกินมันออกมันสิเป็นฟองอยู่นี่ครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
0: เหยื่อลอบปลาไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
2: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับ
12: นี่ครับไส้เดือนใหญ
0: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
12: สำปลวกบ้านเฮ้าเนี่ยแหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเฮ็ดมาก็เลยเฮ็ดตามมา
0: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
15: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นขี้ปลวกกินหอมก็กัน
16: มีเมย์ขาวๆปลวก
7: อันนี้คือผมหรอคนนี้เขาไม่เห็นดอกเยื่อนี่จะใส่จากหลอด
16: เส้นเดียวนี่ครับหลอดเดียวนี่ล่ะ
7: แค่นี้ก็พอ
16: เออแค่นี้ก็พอ
12: มันโมเมนต์เสียวเนี่ยไว้มันกินแล้วกลับเป็นการแคร์ล้อบอยมันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อครับ
0: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถจึงจะคุ้มกับเวลาที่เสียไป
2: ใส่มันมองก
14: ็ง่ายมองก็ยากต้องเที่ยวก็คือมองยากก็ใส่ยากมองได้ง่ายก็ใส่ง่าย
2: ง่ายคือเอาไปลึกแค
7: ่เอาหญ้าจุกไว้ครับเพื่อไม่ให้มันล่ม
0: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
2: บ่อเสือเลือกมันจะเป็นล็อกครับเพราะว่ามันใส่ง่ายครับเบิ่งทําเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับบ่อเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทําเลแล้วก็ครบทุกที
5: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
2: เขาบอกเล่าต่อกันมานะครับเขาว่าทางโคราชปลาไหลหลายเด้อแถวนนแดงก็เลยพากันล่องมาเบิ่งครับสุมมาค่ำไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายขึ้นบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลาย
7: นี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
14: ก็คือว่ากันหลงกันลืมครับ
0: วันนี้โกะและทีมวางอีจู้ดักปลาไหลจนค่ำเลยล่ะครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำไม่หยุดพักนะครับ
7: นี่นะครับ
2: ยังไง
14: ครับบุกปลาหน่อยนึง
2: เบิดแล้วครับมื้อนี้ครับใส่แล้วมาแล้วไปตามไปหาหุ่นเขาหุ่นน้ำเฮา
11: ค่ำนี่เวลามันเป็นอุปสรรคกว่าค่ะยามมืดยามค่ำ
7: แม่นเลยมันก็แม่นครับมันบ่ได้แจ้งของแจ้งได้จังซี่นะ
11: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
7: ซํานี่อ่ะครับซํานี่ก็คือว่า5โมงกว่า
17: ไปๆๆไปตามไป
7: สิยังง่าย
14: โอ้เอาขึ้นไปดังหุ่นเขา
0: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้านวันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
7: แล้วไปเบิ่งก่อนนะครับเขามันมีอย่างไร
18: จำเท่าไหร่ความถูกสิ
19: พ่อหรอ
7: พ่อหรอครับนี่จำนี่กันกินอยู่นี่พวกเหมือนเราเนี่ย
14: ไหนมาแน่นี่
13: หลังจากกันใส่จู้เทศกับที่พามากินข้าวครับก่อนจะพักก็นั่งคุยกันก่อนครับว่าสิกู้ที่ใดที่ใดนะครับแต่ก็ที่แยกใกล้กันพักผ่อนครับ
5: น้ำกันเหรอคะ
13: บ่ครับว่ามันหนาวครับบ่เคยอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
19: เช้าเดียว
13: อาบเช้าเดียวเลยครับ
7: เวลาออกมาสิกะกินหอนลูกหอนเมียอยู่ครับพอออกมามันกะบ่มีกินครับ
20: กะเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวในคนไปอยู่เฮียนนั่นแหละ
21: เพื่อเอารถเป็นหลักครับ
0: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
21: นอนนอนใต้ร่มอยากหมอกมันลง
0: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
21: นอนแล้วครับ
0: ฝันดีนะครับพี่
1: กันออกมากูอีจูจักโมงครับเพื่อน
22: ที่3ครับที่3
0: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจูต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
23: นี่ครับได้1ตู้1แต้มครับนี่มันมัน
0: อีจูที่วางไว้เมื่อวานทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
23: ก็คงถือไปดิแม่โอ้ยไม่ต้องว่ากัน
21: นี่เดี๋ยวตัวหนึ่งครับนั่นที่ได้เด็ดถือบ่าย
23: ถือครับถือของตู
22: ้ได้ว่าต่ะ
23: บ่เอาบ่ถือเลยเอาบ่เลย
22: บ่มีเลย
23: มาบ่เฮ้ยได้บ่
22: ตัวเดียว
23: ตัวเดียวโอ้ได้สองตู
21: ้โอ้ตัวใหญ่เลย
1: อ้าวหมานหมาน
22: บางนี่ได้2ตัวครับนี
1: ่ใช้เป็นจังได
24: หาบางสุดท้ายครับเป่าครับแมวแมวไปสุกหาอยู่แล้วครับ
23: โอ้บ่ถือแล้วล่ะครับเป่าอีกแล้ว
1: หมาน
23: บ่หมานถ้าถือหนักๆไปออกไปมีเย็นไปนึงก็ภูมิใจเนาะหันบ่มีเย็นออกไปถือยางออกไปมันก็ใจฟอในจักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได
22: ้ใส่ได้จักบัง
23: ตัวเดียว
1: ตัวใหญ่บ
22: ่ตัวงามครับ
0: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมกับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม่
22: ได้กับ2โลครับนี
23: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็สิมีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อหลังงวดหน้ามาใหม่

0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
1: 0ครับพอใจอยู่ครับมาถือเรียกน้ำเขา
0: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็นไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกล
2: ว่านหาโลครับผมเมื่อนี้มานอยู่ครับพูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่มองตั้งแคมป์แล้วครับจะได้คงว่าใครมานบ่มานครับ
3: โอ้ได้บ
2: ่ได้อยู
1: ่บ่จวดเลย
2: คือบ่เบาเบิ่งเป็นจังได๋มานบ่ทางนั้น
3: บ่ได้อุ้มบ
1: ่เดี๋ยวได้อุ้มกันขึ้นแล้ว
4: ไปเลยบ่เฮา
2: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่เตรียมกลับบ้านครับ
5: ได้กันเยอะไหมคะแต่ละคน
6: พ่อได้อยู
2: ่ได้พ่อได้อยู่ครับได้คนละ3 4โล2โล
6: 1โล1โลนึงได้อยู่ดอกว่า
4: ปลาไหลที่ได้นี่เฮาสิเอาไปทางใดแน
6: ่เอาไปส่งตลาดครับ
2: หมดนํากันก็ขายหมดแล้วน้อยก็ขายน้อยส่วนใหญ่ใส่ทงปูนนี่แหละครับตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแท้นํา
0: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
2: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆแล้วมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
0: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ำอย่างที่เห็นครับ
2: เดี๋ยวเอาฟางรองให้มันนุ่มครับเพราะว่าจัดปลาไหลมันแดงครับมันแดงมันก็สิตายครับต้องเป็นด้วยจ้ะเอาว่างไว้เลยครับ
6: ตอนนี้เห็นยังบ่นี่แล้วๆแล้ว
2: เตี้ย
0: ๆหลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
6: เก็บเสร็จครับ

0: ายท่านอยู
1: ่คนที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโกะก็เช่นกัน
2: วันนี้จะให้ไหนนะ
3: ได้โล่สองครับ
2: อ๋อเลยแก้แค้นใช่ไหม
3: ครับผมเป็นแก้แค้นคือครับไม่แก้ตัวว
1: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
4: 2,703 บาท
1: ขายเสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโกะนั้นไม่ได้ขายปลาไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆ เพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
2: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้เหรอ
4: ครับอยู่ได้ครับ
5: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีถามอ่ะหลับ
2: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
5: ใส่กะละมังสีละจระกระทายน้ำออกค่ะทายทุกเสาร์ทุกเล่นดูเด็ดเป็นเดือน2เดือนจ้ะ
6: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับตั้งแต่ผมก็สิหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้บ่ล่ะครับคอยสิเศร้าได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือมื้อหลังก็มีครับมื้อหน้าก็มีใหม
1: ่โกะบอกว่าตัวเขาเองนั้นนอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
7: ครับได้ที่แล้วย่างปลาไหลฮ้อนๆครับแซ่บ
8: ร้อนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยให้บัง

0: บางหัวใจ
1: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโกะแล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
2: ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดทางนี้อยู่แล้วครับแต่มันได้หลายครับก็ทางบ้านก็ได้ใส่หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ขายตัวที่ได้ดูเพิ่งเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
1: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เป็นยังกันทุกเจ้าคะไปสายบ้านอะไรนี่
2: ไปสายเอียง
3: โอ้ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: ผิงแดดปะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายบนนั้น
6: เปิดยาวออกครับพี
5: ่นี่ก็มือถือก็จะแม่โอ้ย
4: ตัวใหญ่แต่ว่า
0: โดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
6: ตัวใหญ่บ่
7: ต
6: ั
7: วใหญ
6: ่โ
7: อ
6: ้เรือไหลปะเนี่ย
8: ลังเมืองอะไร15โล14โลแล้วแ
6: จไหนปลาบ่แก่ง
0: แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
6: มีหน่วยสูงกว่าใหญ่เอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดเมื่อไหร่สิ้นเดือนโอ้จักกี่สูงบ่สูงเด่น
9: นี่ให้ลองเบิ่ง
6: โอ้โอ้สูงสีอยู
9: ่บ่ทันสูงปี
6: ปันนี่มันยังบ่จัด
10: นี่ล่ะแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
9: กัดให้มันน้ำลายไหลใช่ไหม
6: เจ้าของที่เบิ่ง
1: ยายเป็นอย่างเนาะ
11: ยายสีลูกขาวไหมล่ะ
1: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหนคะ
11: เกี่ยวทงฝุ่นคนขาวโบราณคนนั้นจะคล้องหน้าคนสีบอกให้เอาลูกขาวปันได้เป็นปันสำหรับคนบ่มีจะคล้องหน้าเพิ่นนี่ก็สิได้บุญน้ำห้าวสีหน้าห้าวมาเกี่ยวเอาห้าวได้กิน
1: ก็ห่วงงามอยู่เน
11: า
1: ะ
11: เม็ดขาวก็งาม
4: ไปทั้งดอย
8: ใช้ตุ่มปลาไหล
0: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
4: ก็จะอยู่ตามทุ่งนาตามบ่อตามนางเลยล่ะครับ
6: ที่วันโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอีจู้นะครับ
0: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
6: คุณนี่หลายกว่าเดี๋ยวไปทุกหลังป่ะน่ะ
0: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
1: สีใดปลาไหลมากเนี่ย
12: สีใดเขาทุกสีครับ
13: นี่ก็มีรอยอีก
4: ได้เห็นอยู่บ
12: ่จริงเนาะคิดไปสักนะ
4: ปลาไหลอยู่ในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับก็จะได้ปริมาณหลายครับ
0: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มี

0: ก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
1: ไปใส่การ
2: ไปไปจู้ครับรักปลาไหล
1: เนี่ยมากันจะค้นจะขั้นครับนี
2: ่7ขั้นครับ
1: 7ขั้นเกี่ยวแล้ว
0: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
3: ทีมหาเกงชุดนะครับสำหรับกลุ่มน้อยกับทีมของไอ้โก้นะครับ
0: นำทีมโดยโก้หัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากกว่า30ปีแล้ว
4: ผมหาปลาไหลคือหาเอากินเอาจังเลยครับหามาตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกกินคือกันปลาไหลเนี่ยช่วยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองได้มีปลาไหลคือแรงทำมาหากินเลยแหละครับ
3: เวลาเพิ่นไปนะครับเพิ่นก็สิเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็สิเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆรถพุ่มพ่วงนะครับแต่เป็นอีจู่ใหญ่ขนาด

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: ก็ที่ยังขึ้น
2: แล้วรถเสียงได้หรอครับเพราะผู้งานสุดท้ายกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาเข้ามาน้ำกันนี่ก็สิเที่ยวเบิ่งกันที่สิ
2: เที่ยวเที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยเรื่อยมาเบิ่งมาเรื่อยครับ
1: ยัง
2: ก
1: ะคะ
2: ยังแต
3: ่ไปเหยียบยังน้อครับ
4: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลไปทางใด
4: ดึงออกว่าใด
3: โอ้
4: ไปเย็นใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์นั้นถึงมันเกิดขึ้นดูพอ
2: ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางทีก็รถยางรั่วยางแตกนี่สิครับ
1: ค่ะ
2: ครับมาครบกันแล้วครับก็สิออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
5: พักกันตรงนี้เหรอคะ
2: ครับพักตรงนี้ครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาม
5: าถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
6: เอาของเครื่องนอนลุงแล้วก็จังพากันหาไซกินข้าวที่นำแล้วกัน
2: ผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
7: ข้าว
2: กินข้าวหิวข้าวจ้ะนี
5: ่พี่ดังเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
6: ้เอาข้าวมาหุงแต่ไม่ลืมหม้อมาม
7: าสิดำ
0: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: ในมาอยู่น้ำกันนี่กินยังกระแสบของ เฮ้ยจังไร
6: กินยังแสบมือขนาดต้มปลานี่เครื่องบกครบกันยังแสบกว่าอยู่ในบ้าน
7: กระมูหน้ามูลุ่งก็แสบเป็นธรรมดา
8: อยู่บ้านบ่เคยกินข้าวนอกบ้านเลย
7: ลุงก็แสบ
0: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
7: มีแต่ซุ้มนี่แล้วมาเรามีใครมาที่
1: คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
7: เขาก็หากันแต่ว่าเขาปลาใส่หลาย
2: ก็พ้นสุกี้ครับพ้นอัตยาใส่ดีครับพ้น
1: บ่รบกวนพื้นที่กันบ่ผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
9: บ่
1: บ่ห่วงบ
9: ่บ่มีไผห่วงห้องสาธารณะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
2: ว่าต้องแล่นไปไกล
10: ปลาลักกระสีน่า
2: ได
10: ้เยาว
2: ์เออแล้วที่นี่ไปทางไหนแต่คนนี
11: ่สองคน
2: สอง
0: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
2: ความจริงหรอครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนนึงคนแดงไปไปไปไปไปดูบริเวณนี่นะครับพี่ดำพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
0: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
2: ปลาไหลครับมันจะอยู่มองเก่าแล้วครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
0: ปลาไหลเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
2: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มันน้ำมันก็จะฟักตัวออกมาครับลูกมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
0: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
2: นายน่าสนใจไหมครับไปบนแล้วบุญฟังบุญก็ได
0: ้โกบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
2: เอากะเบื้องบอลนั่นก่อนครับ
0: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
2: ปลาไหลมันมักมองกันสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึงโอ้ปลาไหลหลายจนหมกจึ๊บเลย
0: แหวกๆหญ้า
7: เอานี่ครับพวกเศษหญ้าเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
0: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
2: อันปากกระบอกไปให้ข้างผิด
0: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู
7: ้เหยื่อมันปลาไหลหลายๆ
2: ต้องเขย่าก่อน
11: เอ้าเจ้าเขย่าบ่คือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกแหม
12: ผมเขย่าบ่คือหมูก็ย้อนว่าเสือกมันสิขาดครับผมเลยเขย่าข้างนอก
0: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแควแควแควแควตลอดเวลา
2: เขย่าเลยครับเพื่อให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
0: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นลอบลาไหล
11: นี่ยังต้องเฮ็ดเร็วปานนั้น
13: ไอ้มันแตกไวที่สุดเพราะว่าถ้าเอาไปหยอกเนี่ยเหลือมันก็ว่ามันได้แตกมันซ่าไปน
7: ะเนี่ยกินมันออกมันสิเป็นฟองอยู่นี่ครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
0: เหยื่อลอบละไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
14: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับ
15: นี่ครับไส้เดือนใหญ
0: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
15: เสื้อปัวบานเฮาเนี่ยแหละพูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเห็ดมาแต่ไม่เห็ดสามมา
0: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
16: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นที่ปลวกกินหอมก็กัน
17: มีเมฆขาวๆปลวก
18: อันนี้คือผมหรอคนนี้เขาไม่เห็นดอก
7: เยื่อนี่จะใส่จากหลอด
17: เส้นเดียวนี่ครับหลอดเดียวนี่ละ
7: แค่นี้ก็พอ
17: เออแค่นี้ก็พอ
15: มันโมเมนต์เสียวเนี่ยไว้มันกินแล้วกลับเป็นการแค่รอบอยมันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อครับ
0: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถจึงจะคุ้มกับเวลาที่เสียไป
19: ใส่มันมองก็ง่ายมองก็ยากต้องเที่ยวก็คือมองยากก็ใส่ยากมองได้ง่ายก็ใส่ง่าย
20: ง่ายคือเขาไปลึกแค่
7: เอาหญ้าจุกไว้ครับเพื่อบ่ให้มันล่ม
0: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
21: บ่อเสือเลือกมันจะเป็นล็อกครับเพราะว่าม
22: ันใส่ง่ายครับเบิ่งทําเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับเพราะเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทําเลแล้วก็กดพื้นที่นําครับ
23: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
22: เขาบอกเล่าต่อกันมานะครับเขาว่าทางโคราชปลาหลายๆเด้อแถวนนท์แดงก็เลยพากันล่องมาเบิ่งครับสุมมาค่ำไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายหรือบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลาย
7: นี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
24: ก็คือว่าก ันหลงกันลืมครับ
0: วันนี้โกะและทีมวางอีจู้ดักปลาไหลจนข้ามเลยล่ะครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำไม่หยุดพักนะครับ
7: นี่แหละครับ
22: ยังไง
24: แต่ว่าบุกปลาหน่อยนึง
22: เบิดแล้วครับมานี่ครับใส่แล้วมา

0: แล้วไปตามไปหาหุ้งเขาหุ้งน้ำเฮา
1: คำหนีเวลามันเป็นอุปสรรคปะคะยามมืดยามค่ำ
2: แม่นเลย
3: มันก็แม่นครับมันบ่ได้แจ้งหุ้งแจ้งดังสินะ
1: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
3: ซ้ำนี่ครับซ้ำนี่ก็คือว่าหาโมงกว่า
0: ไปดังไง
4: โอ้ยเอาปืนไปดังหุ้งเขา
5: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้านวันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
3: แล้วไปเบิ่งก่อนนะครับเขามันมีอย่างอย่าง
6: ตอนท้อง
7: 60
6: ข้อละ
7: บาทข้อละครับนี่ตั้มนี่ก็กินอยู่นี่พวกเหมือนเรานี
0: ่ไหนได้ๆมาแน่นี่หลังจากกันใส่จู้เทศก็สิฟ้ามันมากินข้าวครับก็สิพักๆกันนั่งคุยกันก่อนครับว่าสิกู้ที่ใดที่ใดนะครับแต่ก็สิแยกให้กันพักผ่อนครับ
6: น้ำกันเหรอคะ
0: บ่ครับว่ามันหนาวครับบ่ใครอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
8: เอาเด
0: ีย
8: ว
0: ครับเดียวเลยครับ
3: เวลาออกมาสิกะกินหอลูกหอเมียอยู่ครับพอออกมามันกะบ่มีกินครับ
9: กะเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวในคนไอ้อยู่เฮียนนั่นล่ะ
4: เพื่อเอารถเป็นหลักครับ
5: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
4: นอนไต่ห่มอยากหมอกมันลง
5: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
10: นอนแล้วครับ
5: ฝันดีนะครับพี
1: ่พักกันออกมากูอีจูจักม่องครับเพื่อน
11: ตีสามครับตีสาม
5: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจู้ต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
0: นี่ครับได้1ตู้1แต้มครับนี่มัน
5: อีจู้ที่วางไว้เมื่อวานทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
0: โอ้ยคงถือไปแม่โอ้ย
3: ไม่ต้องว่ากันนี่
0: เดี๋ยวตัวนึงครับนั่นคือได้แค่ติดบ่ได
4: ้ถือครับถือ2ตัว
0: ได้
4: บ
0: ่ตา
4: บ่บ่ถือเลยเอาบ่เลย
0: บ่มีเลย
4: มาบ่เฮ้ยได้บ่
0: ตัวเดียว
4: โอ้ได้2ตัว
0: โอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ย
1: มัน
3: บางนี่ได้2ตัวครับนี
1: ่ใช้เป็นจัง
8: ไหนหาบางสุดท้ายครับเป่าครับแปลงแมวไปลุกถ่ายยูด้วยครับ
0: โอ้บ่ถืออีกแล้วครับเป่าอีกแล้ว
1: มัน
0: บ่มันถ้าถือนักหนักไปออกไปมีเย็นไปนี่ก็ภูมิใจเนาะถ้าบ่มีเย็นออกไปถือยางออกไปมันก็ใจฟอในจักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได้
3: ใส่ได้จักบัง
0: ตัวเดียว
1: ตัวใหญ่บ
3: ่ตัวงามครับ
5: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมกับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม
3: ่ได้กับ2โลครับนี
0: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็สิมีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อหลังงวดหน้ามาใหม
3: ่จักโบกะว่า
5: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
8: 4โลครับพอใจอยู่ครับมาเจอเรียกน้ำเขาครับ
5: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็นไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกล
0: ประมาณหาโลครับผมเมื่อนี้มานอยู่ครับ

0: พูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่มองตั้งแคมป์แล้วครับสิได้ฮู้ว่าใครหมานบ่หมานครับ
1: โอ้ได้บ
0: ่ได้อยู
2: ่บ่จวดเลย
0: คือบ่เบาเบิ่งเป็นจังได๋หมานบ่ทางนั้น
3: โอ้ได้อุ้มบ
2: ่อุ้มเดี๋ยวได้อุ้มกันขึ้นแล้ว
4: ไปเลยบ่เฮา
0: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่ย้ำกลับบ้านครับ
5: ได้กันเยอะไหมคะแต่ละคน
6: พ่อได้อยู
0: ่ได้พ่อได้อยู่
7: คร
0: ับ ได้คนละ3 4โล2โล
6: 1โล1โลนึงได้อยู่ดอกว่า
4: ปันรายที่ได้นี่เฮาสิเอาไปทางใดแน
6: ่เอาไปส่งตลาดครับ
0: หมดนํากันก็ขายหมดแล้วน้อยก็ขายน้อยส่วนใหญ่ใส่ทงปุ๋ยนี่แหละครับตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแท้นํา
8: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
0: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆเดี๋ยวมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
8: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ําอย่างที่เห็นครับ
0: เดี๋ยวเอาฟางร่องให้มันหนุ่มครับเพราะว่าจับปลาไหลมันแดงครับมันแดงมันก็สิตาย
9: ครับก็เก็บได้ด้วยจ้ะ
0: เอาวางไว้เลยครับ
6: ดีเฮ็ดยังบ่นี่แล้วๆ
0: ก็แล้วไปเตี้ยเตี้ย
8: หลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
6: เก็บเต็มครับ

0: คนที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโกะก็เช่นกัน
1: วันนี้จะเท่าไหร่นะ
2: เลยโล่สองครับ
1: อ๋อเลยแก้แค้นใช่ไหม
2: ครับผมแม่นแก้แค้นคือครับไม่แก้ตัวว
0: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
3: 2,703 บาท
0: ขายเสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโก๊ะนั้นไม่ได้ขายปลาไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆ เพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
1: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้เหรอ
3: ครับอยู่ได้ครับ
4: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่เมฆามาหลับ
1: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
4: ใส่กะละมังสิละจะละกระไทน้ำออกไปไทถูกเสาทุกเล่นอยู่ได้เป็นเดือน2เดือนจ้ะ
2: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับตั้งแต่ผมก็สิหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้บ่ล่ะครับคอยสิเศร้าได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือมื้อหลังก็มีครับมื้อหน้าก็มีใหม
0: ่โกบอกว่าตัวเขาเองนั้นนอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
5: ครับได้ทีแล้ว
6: ย่างปลาไหลฮ้อนๆครับแซ่บ
7: ร้อนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยให้บางอย่างปิดตาและปิดบังหัวใจ
0: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโกะแล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
2: ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดทางนี้อยู่แล้วครับถ้ามันได้หลายครับก็ทางบ้านก็ได้ใส่หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ขายก็กินได้ดูเครื่องเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
0: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮ
0: ะ
2: ใช่
0: ล้มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยาวมากเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่คร
0: ับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์หน่อย
2: ครับลายไลท์เสือใช่อย่างนั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: เรื่องนี้หน่อยก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการ

0: ในรูป
1: อืม
0: แปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบ
1: อืม
0: แต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
1: นี่
0: นะครับ
1: สุดยอดเลยจะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
2: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
1: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
2: ใช่
1: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
0: ครับ
1: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
0: ไม่ฉาบ
1: ไม่ฉาบ
0: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
1: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
0: ครับ
1: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
2: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
1: อบอุณหภูมิ
2: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
0: ยังครับ
1: ยังนะ
0: ยังเรียง
1: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
0: ไม้ใหม่ครับ
1: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนกับ
0: ก็
1: ลำต้น
0: คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
1: โอเคหลายคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
0: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
1: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
0: หดตัว
1: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับ พอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานไหมพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอ
0: ุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
1: เบาๆ
0: นวดเบาๆไปก่อน
1: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบลออย่างนี้เลยเบาๆก่อน
0: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
2: ไปถึงเท่าไหร่คะ
0: ไปถึง80แล้วคงที
2: ่เริ่มแล
1: ้
2: ว
1: ค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกว่าบึ๊บ
2: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
0: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
1: บิดนี่โกงบิดแน่น
0: อ
1: นอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
0: ครับ
1: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
2: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วันแล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
0: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
1: โอ้10วันเหรอ
0: บวก5วัน
2: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
0: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
1: โอเค
0: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
1: โอ้เกือบเดือนนะ
0: ใช
1: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
2: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
0: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
1: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
2: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
1: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
0: เก้าอี้ญี่ปุ่น
1: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเย่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
0: มี
1: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
0: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
1: ฮะฮะจริงเหรอ
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่
2: ถอดตรงไหน
1: ยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
2: อุ้ย
0: ทนเสียงหน่อย
2: เฮ
1: ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเหนื่อยไหม
2: เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
1: า
2: ะเหมือนแบบกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
1: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
1: แล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
0: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
3: ขนาดต
0: ้
3: องเป๊ะ
0: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกันป๊อกมันถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านนึงนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแพร่ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับ1คือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2คือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม้นะแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม้ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช
1: ่ไหมก
0: ่อกำแพงขึ้นมาใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทําเหลือเนี่ยทําโต๊ะทําเตียงทําตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
1: ค่ะ
3: อันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: โอเคเตาอบไม้
0: โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้า
0: ครับ
3: แต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหมอ
3: บเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
0: ครับ
3: ก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้มันไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
1: อ
3: ต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บ
1: ตลาด
3: อย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: เออามาเรื่อยเนี่ยโอ้เป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่ 80-100% เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรา

0: โอเคผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ของโครงการป่าไม้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
2: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
0: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
2: ตัวนั้นคือตัวเก่าที่อยู่
0: ตรงน
2: ู้
0: น
2: คือระบบอะไรคะนั้น
0: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
2: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้วฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
0: ฮะคงที่แล้วก็คงจะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
2: ะ
0: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
2: ้
0: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ยต
2: ั้
0: งไว้อีก2วันก็มา
2: ปรับขึ้นเป็น60
0: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้ที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
0: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเนาะ
1: ใช่ใช่ตกใจ
0: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
1: ไม้อะเจ้ยไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละ
0: คร
1: ับพ่อ
0: ขอบคุณครับ
1: ไปทางไหน
0: ทีนี้นะครับ
1: โอเคได้
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมากนะคะ
1: พุ๊บรับลูกหน่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
2: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
1: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
1: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
1: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
2: ใช่
1: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
1: เ
3: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
1: ้
3: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
1: อันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
1: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
1: ครับผม
3: คว้านได้เลย
1: อ๋อแล้วก็คว้าน
2: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ยขาที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
1: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
1: เ
3: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
1: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
1: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
2: เ
1: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
2: ๆ
1: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังมันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่ไงบิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
1: ต้องระวังน
3: ะ
1: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
2: นี่เห็นอะไรด้วย
1: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
1: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
2: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
2: อันนี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
1: วาด
2: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
1: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
1: ครับ
3: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
1: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
1: คือ
3: ลวดลายได้เลย
1: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
1: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาเดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
3: ะ
1: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามาม
2: าตัดมาแต
1: ่
2: ง
1: มา
3: สบาย
1: นะฮะ
2: ตะไบ
1: เจียนให้มัน
2: เรียกตะไบ
3: ได้สวยงาม
2: มันมีความแฮนด์เมดอยู
1: ่ใช่ใช่ใช่
2: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหยาบ
1: คราฟอ่ะ
2: นิด
1: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
2: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
2: ้ค่ะ
3: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
1: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ใช่
1: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
3: ้
1: ครับผม
2: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
3: ค่ะปลวกเนี่ยคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำ

0: แล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอ
1: ิน
0: ฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
1: ์
0: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
1: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
0: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50 ถึง 100 ปีเนี่ยม
2: ัน
0: ก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลยมันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
1: ตัวขาว
0: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี
2: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
2: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
0: ใช่
1: ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
1: ๋
2: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
0: ่
2: ก็คอยระวังเอาไว
0: ้ค่ะแต่น้อยมาก
1: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
2: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
2: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
2: ี
1: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
2: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วิรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
2: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี
2: ้
1: นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มสุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
1: เนี่ย
3: ก็จะ
1: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่ใช่ที่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
1: ใช่ใช่ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
5: ้อมรินทร์ทีวี

นให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำตะมูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

จากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่2ไร่3ตารางวาเนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ไร่6ตารางวานั้นมีการแพ้วถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเพื่อนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์ในส่วนของการนำเอากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันอยู่ด้วยในปัจจุบันนะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับการมีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูยังใกล้ชิดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยพอหลังจากที่ความน่ารักหมดไป บางครั้งเขาปล่อยนะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินไม่เลี้ยงก็ไปปล่อยวัดปล่อยวัดอันนั้นถามว่าทารุณไหมอันนั้นถามว่าทำได้หรือเปล่านะครับหรือเลี้ยงไว้แล้วจะมีสิทธิ์จะตีจะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใย
0: เพื่อนร่วมโลก
1: นะครับเพื่อนร่วมโลกนะฮะในการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับนั้นก็มีพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรก็คงจะเล่าให้เราฟังนะครับว่าที่มาที่ไปต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างก็คงเป็นผู้ที่คุกคลีอยู่ในวงการใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นใครคร
0: ับแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านสำหรับสัปดาห์นี้เป็นใครครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณทัพพสารกวาว10ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณพรสุขจันทวงศ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านบ้างมั้ยครับ
4: มีค่ะ
1: เลี้ยงอะไรคะ
4: สุนัขค่ะ
1: สุนัขของน้อง
3: ไม่มีค่ะเพราะอาศัยอยู่คอนโด
1: อยู่คอนโดห้ามเลี้ยงเนาะ
3: ใช่ครับ
1: ห้ามไหมแอบไหมแอบ
3: ก็คือเขาก็เลี้ยงได้แต่สามารถจะไม่เลี้ยงดีกว่า
1: ไม่เลี้ยงดีกว่านะครับสุนัขกี่ตัวคะหนูเลี้ยงกี่ตัว
4: 4 ตัว
1: ไม่เบาเหมือนกันปล่อยวัดไปกี่ตัวแล้วครับ ไม่นะครับอันนั้นสาระของเรามีอะไรที่น่าสนใจเชิญครับ
5: เซ็งมากเลยพี
6: ่
5: เมื่อวานน่ะเลิกงานก็ช้าแถมฝนตกรถก็ติดอีกกว่าจะถึงบ้านก็มืดน่ะพอไปถึงบ้านนี่นะสลบเหมือดเลยโอ้โหดีนะเมื่อเช้าอ่ะตื่นไหวไม่งั้นว่ะวันนี้ผมลางานแล้วล่ะ
6: ผมก็เหมือนกันแหละโอ้มัวแต่แวะซื้อของใช้ส่วนตัวกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกมากแล้วแต่กรณีของผมนี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะวันไหนไม่มืดผมก็ไม่ถึงบ้านอยู่แล้ว
5: อ้าวว่าแต่แป้งกับเปียป่านนี้ยังไม่มาทำงานอีกเหรอพี
6: ่เออนั่นสิมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยสายป่านนี้ยังไม่ถึงที่ทำงานอีกนี่ปกติก็มาถึงแล้วนะ
5: นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแหมอายุยืนจริงๆแม่สองคนนี
7: ้ขอโทษทีนะคะวันนี้มาสายเลยคือเมื่อกี้ระหว่างทางอ่ะมีเรื่องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแป้งเล่าสิอุ้ยใช่ค่ะใช่คือตอนที่พวกเราขับรถมานะคะมีแมวตัวนึงอะค่ะมันวิ่งตัดหน้ารถไปเลยอะดีนะไม่เป็นอะไรมากอะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอะ
8: ใช่พวกเราก็จอดรถแล้วก็ไปช่วยปฐมพยาบาลจนเสร็จจากนั้นก็ช่วยกันตามหาเจ้าของแมวแถวแว่นนั้นแต่ไม่มีใครรู้จักแมวตัวนี้เลยอ่ะหมดหวังอ่ะสงสารเขามากเลยค่ะ
5: อ้าวแล้วทำไมเปียไม่เก็บมาเอามาเลี้ยงเองอ่ะ
8: ใจน่ะอยากเก็บมาเป็นเจ้าของมากๆอ่ะเพราะแมวมันน่ารักมากจริงๆและอีกหนึ่งเปียก็เป็นคนที่รักสัตว์มากด้วยแต่กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีอ่ะค่ะ
7: ใช่เดี๋ยวก่อนนะเอานี้นะคิดออกแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะพวกเราเนี่ยนะมาร่วมกันจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ดีไหมคะจะได้เป็นการช่วยดูแลสัตว์อีกทางนึงไง
6: โอ้โห
7: ดีไหมดีไหม
6: ดีเลยครับ เราจะได้มีงานที่ท้าทายเพิ่มมาอีกงานนึง

0: ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงล่ะครับ
1: โอ้ยงั้นผมขอร่วมด้วยนะครับคงน่าสนุกน่าดูเลยแหละเล็กอย่างอ่ะถือว่าช่วยเหลือสัตว์ด้วยเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอ่ะได้กุศลผลบุญเยอะเลยนะพี่
0: สุดยอดเลย
2: แล้วการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นี่เขาต้องดำเนินการอะไรยังไงบ้างล่ะคะ
0: เออผมว่านะเราต้องไปขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นอันดับแรกเลยแหละ
1: พวกเราสามารถดำเนินการได้ใช่ไหมพี
3: ่น่าจะได้นะคะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะไรด้วย
2: งั้นดีเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดำเนินการกันเลยไหมคะ
4: ดำเนินการอะไรกันเหรอคะ
3: แยม
4: แยมเอาแฟ้มงาน
1: อ๋อก็พวกเราอ่ะจะดำเนินการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจ๊ะ
4: ดีจังเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะงั้นถ้ามีอะไรให้แยมช่วยบอกแยมได้นะคะ
5: จากกรณีดังกล่าวกลุ่มพนักงานบริษัทมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
6: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะฮะมือวางที่แป้นแล้วแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะฮะงั้นแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ ค่อยๆคืบคลานไปนะครับ คุณพรสุขนะครับคิดว่าได้มั้ยครับเราจัดตั้งกันเองเนี่ยเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยไปขอจัดตั้งเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ถามว่าทำได้ไหมข้อกอได้ข้อขอไม่ได
7: ้ตอบกอค่ะ
6: ได้เหรอ
7: คิดว่าได้ค่ะเพราะว่าคนอาจจะยังไงรวบรวมรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ทำได
7: ้ค่ะ
6: นะครับสามารถทำได้นะครับขอบคุณนะคุณทัพประสานได้ไหมครับ
8: ขอเป็นข้อขอแล้วกัน
6: ไม่ได้เพรา
8: ะคิดว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องกับการแบบช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันต้องแบบผ่านหลายองค์กรนะฮะเพราะมันต้องมีแบบใบขออนุญาตด้วย
6: น่าจะเป็นสวัสดิการของรัฐมากกว่าหรือเปล่า
8: ใช่ครับประมาณนั้น
6: น่าจะอย่างนั้นนะครับแต่ทางนู้นบอกว่าเอกชนก็ทำได้เราก็ทำกันเองได้ได้จริงหรือเปล่านะครับต้องไปถามอาจารย์แล้วครับขอบคุณฮะได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
9: ค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะในมาตรา11เนี่ยกำหนดไว้ว่านะคะคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะที่มีวัตถุประสงค์หรือว่าดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือนำรายได้มาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นเนี่ยจากเคสสตัดดี้เมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ยก็สามารถจะรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งนะคะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้นะคะตามมาตรา11
6: ถ้าในส่วนของบอกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยดูยังไงอาจารย์นะ
9: ดูตามวัตถุประสงค์อะค่ะคือจะมีว่าต้องละเอียดว่าวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยไม่ได้มุ่งผลทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหารายได้มาแบ่งปันกันไม่ได้เป็นการแสวงหากำไรนะคะก็คือโดยภาพรวมคือเพื่อการกุศลเพื่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์จริงๆนะคะก็สามารถดำเนินการได้
6: คือถ้าไปเกี่ยวข้องการเมืองไม่ได้ถ้าแสวงหากำไรรายได้อะไรมาแบ่งปันอันนี้ไม่ได้เลยนั้นตรงนี้ก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลนี่แล้วจริงๆมีเยอะไหมฮะที่ผ่านมาปี2ปีนี
9: ่ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับมาตั้งแต่27ธันวาคม2557นะคะตอนนี้เนี่ยมีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เพียง8องค์กรด้วยกันก็จะมีทั้ง NGO มีทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ทั้งหมด8องค์กรนะคะ
6: ก็ถือว่าไม่เยอะนะอาจารย์
9: ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าคือต้องเป็นคนที่ใจรักสัตว์จริงๆอะค่ะต้องเป็นการกุศลจริงๆอะค่ะ
6: จริงๆแล้วต้องการเยอะไหมฮะจริง
9: ๆจริงๆก็ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ เป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และก็จัดสวัสดิภาพให้สัตว์ด้วยค่ะ
6: ทีนี้กลุ่มคนนี้ต้องกำหนดไหมครับว่าต้องจำนวนเท่าไหร่อะไรมีขั้นต่ำไหมครับ
9: มีขั้นต่ำค่ะคือในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์257เนี่ยในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยคือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า10คนนะคะแล้วก็ต้องเป็น คนต่างด้าวไม่เกิน3คนด้วยค่ะ
6: คำว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันพอเห็นภาพให้ได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรบ้างอาจารย์
9: สวัสดิภาพหรือว่า animal welfare คือจัดให้สัตว์เนี่ยได้รับความสุขสบายตามสภาพของสัตว์นั้นๆ นะคะว่าอย่างถ้าเป็นช้างเนี่ยก็ต้องมีน้ำมีหญ้าให้เขากินเนี่ยค่ะคือตามสภาพซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยต้องออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการออกเพราะว่าการที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสวัสดิภาพเป็นกลางๆสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะการจัดสวัสดิภาพเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างในสาระสำคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์กลางที่สามารถจะรับได้และที่สำคัญเนี่ยคือสัตว์มีความสุขแล้วมนุษย์คือคนเลี้ยงก็มีความสุขด้วยค่ะไม่ได้เป็นการรัดตึงจนเกินไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
6: มันก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เอามาใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงอะไรต่างๆมันเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ไม่ได้ระบุประเภทของสัตว์ว่าต้องเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่างๆ
9: ใช่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็นเกณฑ์กลางๆที่สามารถรับได้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดด้วยค่ะ
6: เพราะเห็นเมื่อเร็วๆนี้มีเลี้ยงหมูใช่ไหมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่ตัวใหญ่ๆเขาแลบอกว่าหมูแคระเลี้ยงมาเลี้ยงมาตัวเอาขึ้นไปนอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
9: ค่ะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนค่ะ
6: ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ชัดกันแล้วนะครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ว่ามีกลุ่มก้อนนะครับอย่างไรบ้างสำหรับกลุ่มของสัตว์แล้วก็วิธีการคณะบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันนะครับเป็นองค์กรที่มาด้วยใจจริงๆนะครับนั้นก็ทางกรมก็มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนนะครับนั้นอันนี้ก็คือช่วยนะครับในทางที่ทำให้ใจที่ดีนั้นก็สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าสำคัญนะครับขอบคุณครับใครได้คะแนนครับ
5: ข้อนี้นะคะคุณพรสุขตอบถูกค่ะ
6: เอาละครับไปทำคะแนนต่อในข้อที่2ครับ
10: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
11: ค่ะ
10: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
12: จ้ะ
10: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
12: เ
10: อ๋จะ5โมงแล้วเหรอ
12: จะรีบไปไหนล่ะจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
10: ก็หมาที่บ้านอ่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค่ะ
12: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอเหรอจ๊ะเก่ง
10: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
12: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาพี่ปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอะ
13: เอ้าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
10: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
12: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละเชื่อมันไปปล่อยอ่ะนะแต่เอพี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้นะผิดกฎหมายนะเนี่ย
10: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
12: ใช่ๆพี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
13: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
10: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างเหรอคะ
13: นั่นน่ะสิ
12: บทลงโทษเหรออ
10: ืม
12: อ่านแล้ว
13: ว่าไง
12: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
5: จากกรณีดังกล่าวในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ผู้ที่ขออนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งก15วันขอ30วัน
6: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ

0: ทับภาษานะครับ15วันข้อก่อ30วันข้อขอในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
1: คิดว่าน่าจะเป็น30วัน
0: 30วันทำไมคิดว่า30วันนะครับ
1: เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันต้องอาจจะใช้เวลาในการดำเนินนานอาจจะ
0: ใช้เวลานิดนึง
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณครับคุณพรสุขครับ
2: ตอบ15วันค่ะ
0: 15วันเพราะ
2: เขาอาจจะมีการดำเนินการเรื่องนี้เลยอะค่ะทันทีที่ได้รับเรื่อง
0: น่าจะดำเนินการให้เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับเอาละครับขอบคุณครับจริงๆแล้วมีเวลาในการอุทธรณ์เท่าไหร่อาจารย์ฮะ
3: ค่ะคือตามพระราชบัญญัติป้องกันการธุรกรรมและการจัดสวัสดิสัตว์พ.ศ. 2557นะคะในมาตรา17เนี่ยกำหนดไว้เลยว่ากรณีที่มีการยื่นแล้วเนี่ยไม่มีนายทะเบียนไม่รับขึ้นทะเบียนให้นะคะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อกรรมการป้องกันการธุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใน15วันนะคะนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะคะ
0: 15วัน
3: ใช่ค่ะเป็นกรีนกลางซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ก็กำหนดไว้15วันเช่นเดียวกันนะคะ
0: 15วันทีนี้คณะกรรมการตรงนี้อยู่ที่ไหนให้อยู่ที่คือไปยื่นที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกที่เหมือนกันหรือว่ากลุ่มคณะกรรมการที่ว่าที่เราให้ไปยื่นต่อคณะกรรมการตรงนี้ฮะ
3: คือจริงๆแล้วคณะกรรมการเนี่ยคือส่วนกลางนะคะคือคณะกรรมการก็คือมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะคะ
0: ค
3: ืออยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนกับบริษัทจังหวัดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีปฏิบัติแล้วคนที
0: ่ก็ไปยื
3: ่นใช่ก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อบริษัทจังหวัดแล้วภาษาจังหวัดจะส่งเรื่องมาที่ส่วนเพื่อยื่นเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะ
0: ครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ถ้าไปยื่นแล้วไม่ได้รับการพิจารณานะครับก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ได้ภายในเวลา15วันนะครับอันนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา45วันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถทำได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรในสวัสดิภาพสัตว์ในการที่จะเข้ามาดูแลสัตว์นะครับด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะครับนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้คุณพรสุขตอบถูกอีกข้อนึงแล้วนะคะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
0: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการดูแลนะครับสวัสดิภาพสัตว์ทั้งหลายนะครับป้องกันการทารุณกรรมเรายังมีสาระที่รอเราอยู่นะครับคือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องอะไร
4: เปลี่ยนโหมดค่ะกลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนบ้าน
0: นะคะ
4: เป็นเรื่องเช่าค่ะการเช่าบ้านน่าจะเคยเจอกันบ่อยนะคะ ก
0: ็
4: คือเป็นกันเยอะมากเลยค่ะก็คือเช่ากันอยู่ดีค่ะผู้ให้เช่าเนี่ยเอาบ้านออกเอาบ้านไปขายซะงั้น
0: เจ้าของบ้านเอาบ้านไปขายเรายังเช่าอยู่เลย
4: ใช่ทั้งที่มีสัญญาเช่าเอาละสิคะทีนี้หัวอกผู้เช่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
0: จะทำยังไง
4: ใช่ค่ะ
0: ไปติดตามคำแนะนำได้จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
5: สบายจริงๆนะฮะฟังเสียงอาจารย์ก็สบายแล้ว
6: สบายครับวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์คงมีเรื่องสบายสบายมาถาม
5: สบายสบายสนุกสนุกแน่นอนเลยค่ะอาจารย์ครับ
6: ว่ามาเลยครับ
5: ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คะตอนสมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยไปเช่าบ้านเช่าอะไรใครเขาอยู่มั้งไหมคะเนี่ยอาจารย
6: ์โอ้ก็ไม่เคยเช่าหรอกผมอาจารย
5: ์
6: เป็นเด็กวัดมาโดยตลอดจะไปเช่าใครตอนทำงานก็ไม่ได้เช่าแต่ก็เคยเช่าหัวใจน้องๆไว้สักห้องสองห้อง
5: อะไรจะขนาดนั้นกันเนี่ย
6: ว่าแต่ว่าอาจารย์วันนี้มีเรื่องเช่าใครเช่าใครยังไงมาถามหรือยังไง
5: มีค่ะอาจารย์คะมีแน่นอนค่ะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมานี่แหละค่ะอาจารย
6: ์
5: ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเป็นคนต่างจังหวัดค่ะอาจารย
6: ์
5: แล้วก็เขาต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะอาจารย
6: ์
5: บ้านไม่มีพอเช่าเสร็จเรียบร้อยอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่ามาบอกว่าเขาจะขายบ้านหลังนี้ให้คนอื่นแล้วค่ะอาจารย
6: ์
5: แล้วก็ยังมาบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยขนข้าวขนของออกจากบ้านภายใน20วันเพราะว่าเจ้าของใหม่เขาจะเข้ามาอยู่แล้ว
6: เออ
5: แล้วเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ให้เช่าต่อด้วยท่านผู้ชมบอกอ้าวตายสิจะไปหาที่ไหนบ้านเช่าระยะเวลาแค่20วันแล้วข้าวของก็ต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ผมต้องออกไหมอาจารย
6: ์
5: ผมอยากจะอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยเพิ่งอยู่ไปแป๊บเดียวเองอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย
6: ์เรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของหัวอกคนยากคนจนที
5: ่
6: เช่าบ้านคนอื่นเหมือนกันนะอาจารย์
5: ใช่ค่ะอาจารย์
6: เอาละผมว่าเรื่องนี้ก็ควรจะรับรู้กันไว้

0: ะทั้งผู้เช่าทั้งผู้ให้เช่า
1: ค่ะ
0: ปกติแล้วอาจารย์ถ้าผู้เช่าผู้เช่าคือคนที่เช่าเขาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ตายสัญญาเช่าเลิก
1: อ๋อค่ะ
0: นะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องคุณสมบัติของตัวคุณแต่ปกติแล้วแปลกมากนะถ้าผู้ให้เช่าตายสัญญาเช่าไม่ระงับทายาทยังต้องรับเรื่องนี้ต่อไปเหมือนกันครับกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาปรากฏว่าเขาจะขายผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ขายนะอาจารย์
1: ใช่ค่ะบ้านของเขา
0: คนเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาอยากจะจำหน่ายจ่ายโอนอยากจะขายรำเพียงผู้เช่าจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว
1: ้ค่ะ
0: ไอ้คนที่จะมาซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านใหม่เนี่ยต้องรับไปทั้งสิทธิการเช่านี้มันเหลืออีก1ปี2ปี30วัน50วันสิทธินี้ยังเป็นของผู้เช่าอยู
1: ่
0: ถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ที่ท่านผู้ชมถามมาเนี่ยเขาเหลือเวลาอีกประมาณ1ปี
1: 1ปี
0: แปลว่าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปต้องให้ผู้เช่ารายที่ถามรายนี
1: ้
0: มีสิทธิ์อยู่ต่อไปอีก1ปี
1: 1ปี
0: จะบอกว่าเฮ้ยจะให้ออกเดี๋ยวนี้ฉันจะขายบ้านแล้วหรือฉันซื้อมาแล้วฉันไม่ได้เคยตกลงกับแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีทันใด
1: ไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกมาด้วยว่าเขาทำสัญญากันหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิคะท่านผู้ชมก็ไม่บอกมา
0: ถ้าทำสัญญามีเวลาเหลือเท่าไหร
1: ่นั่นแหละค่ะ
0: คุณยังอยู่ได้ต่อไป
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่ได้ทำสัญญา
1: ค่ะ
0: ผู้เช่าไอ้ขอโทษเจ้าของที่คนใหม
1: ่ค่ะ
0: นะฮะเมื่อไม่ได้มีสัญญาไว
1: ้
0: เขาจะบอกเลิกเมื่อไรอย่างไรก็ต้องให้ระยะเวลาการเก็บค่าเช่านั้นพอสมควรเช่นเก็บกันเป็นรายเดือนก็ต้องบอกล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับสำหรับกรณีนี้ถามว่าเอ๊ะผมจะอยู่ต่อไปได้ไหมอยากจะดึงเกมหน่อยปกติแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณทะเลาะเบาแว้งเพราะเวลาฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
1: ค่ะ
0: อาจจะต้องใช้เวล่ำเวลาปกติแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็คงจะเปิดโอกาสให้คุณเจรจาพูดคุยกับเขาดี
1: ๆ
0: ผมว่าเผลอๆ3เดือน6เดือนหรือเผลอๆใจดีๆนะ
1: ค่ะ
0: อาจเป็นปีก็เป็นไปได้นะ
1: อาจจะให้อยู่สักหน่อย
0: แต่พอฟ้องร้องกันแล้วบางทีมัน
1: ไม
0: ่
1: คุ้มกัน
0: มันเกินปีก็เป็นไปได้
1: ใช่ใช่ค่ะค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะต้องไปดูนะคะว่าที่ท่านผู้ชมทำไว้เนี่ยได้ทำสัญญาเช่ากันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเพราะว่าผลในทางกฎหมายมันก็ต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทำใจสบายๆค่ะยังไงยังได้ยืดต่อดิฉันแนะนำว่าช่วงนี้ไปหาบ้านเช่าเตรียมไว้ก่อน
0: ดีแล้วครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ขนย้ายออกไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาเป็นที่เรียบร้อยคงสบายใจขึ้นนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของการเช่าบ้านเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งสองฝ่ายนะครับอันนั้นก็พึงระวังทั้งผู้เช่าและก็ผู้ให้เช่านะครับนั้นอย่าลืมว่าถ้าท่านผู้ชม
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมายังที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: เพื่อนำมาใช้ในการที่จะทำให้รายการนั้นน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณทัพภาษาและคุณพรสุขครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า lease agreement ค่ะแปลว่าสัญญาเช่านะคะหมายถึงสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินตามช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนซึ่งได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวดค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมา
3: จอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
4: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
5: รู้หรือไม่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นต้นหน่วยงานในลักษณะนี้ถือเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง135

0: จเหรอที่เป็นหลอก
1: ก็แปลกใจอยู่นะแม่ไม่คิดว่าจะเป็นจริง
0: เราวันนี้

0: เอกมาช่วยพ่อเก็บของหน่อยเร็วเดี๋ยวมึงก็ไม่มีข้าวยินกินหรอกไอ้เอกเก็บโทรศัพท์แล้วมาช่วยพ่อขนของเดี๋ยวนายก็มาพอดีเร็วแล้วมึงเก็บยังไงวะเก็บดีๆดิเร็วๆ
1: เธอได้ข่าวที่พ่อเอกโดนจับป่ะ
2: อืมเอกก็โดนนะ
1: อ้าวทำไมเอกถึงโดนล่ะ
2: ก็เอกไปขโมยรถในตลาดไงส่วนพ่อตำรวจกำลังตามจับพ่อไปขโมยอะไรรถ
1: อ้าวแล้วทำไมตำรวจถึงรู้อ่ะ
2: ก็ตำรวจไปเจอหลักฐานก็คือคลิปวิดีโอไง
3: ที่เราพอจะรู้มานะพ่อของเอกมักจะบังคับให้เอกช่วยขโมยอะไรรถจากร้านที่พ่อขอรับจ้างซ่อมรถอยู่ส่วนเอกก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ในตลาดไปขายเพื่อจะเอาตังค์ไปซื้อของขวัญให้แฟนสาวชื่อแป้งเลยโดนตำรวจรวบตัวทั้งพ่อทั้งลูกพ่อเอกโดนตำรวจฝากขังส่วนเอกโดนส่งตัวไปสถานีนิติ

0: หัว
1: ก็จริงอ่ะ
0: เ
1: ออเฮ้ยบางคนเห็นเราก็ได้เงินเราอย่างโหดบอกไว้
0: ใช่อ่ะ
1: เออ
0: เออไปไปไปคืนเย็นนี้เจอกัน
2: นี่พวกเธอสองคนอีกแล้วนะทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้มาเลยโดนคนละสองที
3: ใต้กูตีโคตรเจ็บเลยว่ะ
4: ขนาดพ่อแม่เรายังไม่เคยทำขนาดนี้เลยวะแบบนี้ต้องสั่งสอนแล้วล่ะ
3: ยังไงวะเต้ย
4: ทีนี้แหละ

0: 你话，你话玻璃瓜。นี่ครูเห็นไหมครูเห็นอะไรหรือเปล่าพี่รถ
1: เฮ้ยใครมาคิดร้ายกับฉันเนี่ยแล้วฉันจะหาคนผิดได้ยังไงอ่ะ
0: อ๋อครูตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดอยู่นี่ไงครูตรงนี้ไง
1: อ๋อรู้แล้วจะจับคนผิดได้ยังไงยามคะขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ครับครู
3: ขออภัยคุณครูที่กำลังทำการสอนทุกท่านค่ะขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาที่ห้องปกครองในเวลานี้ด้วยค่ะนายธีรศักดิ์หนูพักดีและนายสุเทพแซ่เป้าขอบคุณค่ะ
4: เธอทำอะไรผิด
5: เปล่าครับไม่ได้ทำอะไรผิดครับ
4: บอกมาซะดีๆว่าพวกเธอเป็นคนวางตะปูที่ล้อรถครูใช่ไหม
5: ครูรู้ได้ไงครับครูไม่มีหลักฐานกล่าวหาผมไม่ได้ผมจะฟ้องกลับได้นะครับ
4: ฉันมีหลักฐาน
5: คือพวกผม
6: จากวิดีโอที่ได้รับชมเมื่อสักครู่นี้เต้ยและจอร์จได้ยอมรับความผิดดังกล่าวและถูกลงโทษโดยการปรับพฤติกรรมด้านจิตอาสาเป็นเวลา200ชั่วโมงค่ะโดยเหตุการณ์ข้างต้นนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา358

ให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการอบรมสั่งสอนบุตรและสภาพปัญหาเมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป
1: เรียนวันนี้วิชาสุขศึกษานะครับนักเรียนรู้จักยาเสพติดไหมครับนักเรียนอย่าลืมกลับบ้านนะครับ
2: ชื่อน็อตผมชอบเรียนแต่เพื่อนผมสิมันชอบแกล้งผมตลอดมันชื่อไอ้มิก
3: ผมชื่อมิกผมชอบแกล้งเพื่อนผมไม่ชอบเรียนถึงผมจะเกเรแต่ผมก็มีเพื่อนรักชื่อไอ้น็อตเฮ้ยเย็นนี้มึงว่างเปล่าวะ
2: มีอะไรเปล่าวะ
3: เปล่าอ่ะว่าจะชวนไปเล่นบ้านพี่แจ๊คกันอ่ะ
2: มิกถามจริงเหรอวะมึงยังจะคบพี่แจ๊คอีกหรอวะเขาเพิ่งออกจากคุกมานะเว้ย
3: ไปน็อต
2: ไหนวะ
3: มาเถอะนามีอะไรดีๆให้เองจะได้เห็นเธอเพื่อนชีวิตมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างเว้ยเชื่อกูรักมึง
2: ไปก็ได้แต่ว่ากูต้องผ่าไปให้แม่กูก่อนวะ
3: รีบไป
4: สวัสดีครับพี่แจ๊
1: มาเนี่ยอันนี้ดูพี่กูมึงดูจับเขาไว้ซะเขาคุ้มกบาลผมคุ้มมึงได้
4: สวัสดีครับอันนี้
2: สวัสดีครับสวัสดี
1: ไอ้มิกมึงเอากล่องขนมกล่องเนี่ยไปให้วัดอยู่ที่ท่าตลาดมันรอของนี่อยู่เอ็งรีบไปเดี๋ยวมันรอนาน
4: เฮ้ยป้ารีบไป
5: เฮ้ยพวกมึงทำงานอย่าให้พลาดจะถูกตำรวจจับได้แล้วก็

0: อะไรวะ
1: กล่องเลโร
2: นี่มันยาบ้านี
0: ่มา
2: เฮ้ยไอ้บิ๊ก

0: ี่เหรอ
1: เออก็มาแถวนี้แหละกูมาเล่นประจำพี่วัดป่ะครับ
2: ใช่ครับใช
1: ่อ๋อนี่พี่แจ็คให้เอามาให
3: ้โอเคเดี๋ยวดูก่อน
2: เดี๋ยวมาไม่หยุดจะยืนวัด
1: อะไรพี่
2: ดูเฉย
1: เอ้าน
2: ี่ไงก็นี่ไงของนี่ไงของนี่ไงคามืออยู่เราอยู่เนี่ย
1: อะไรอ่ะ
2: เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไปลงพักไปลงพัก
4: นี่แอบยาบ้าที่ยัดมาใช่ไหม
5: ใช่
4: นี่ล่ะแอบมากี่เม็ดอ่ะ
5: สิบ
4: เม็ดเราไปขายไม่เท่าไหร
5: ่200
4: แล้วได้กำไรเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่
5: เม็ดละ50เป็นพี่ไม่อยากขายเหรอกำไรเม็ดละ50อ่ะ
4: ขนาดครั้งแรกนะเนี่ยโทรไปหาพ่อแม่เลยนะไปประกันตัวที่ศาลเยาวชนเลย
5: โอเคพี่

0: คดีของสถานีตำรวจภูธรหมูศรีเชิญครับ
1: ผมพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีได้ยื่นคำร้องตรวจสอบการจับ
0: ในเบื้องต้นศาลได้ตรวจคำร้องของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีได้เห็นว่าเป็นการจับกุมซึ่งหน้าไม่มีการใช้กำลังผู้ร้ายไม่มีการบังคับขู่เข็นซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ขอควบคุมตัว30วันด้วยที่ปรึกษาได้ตรวจสำนวนหรือยังครับ
2: ได้ตรวจสอบความจริงจากผู้ต้องหาทั้งสองนะครับและได้ตรวจสำนวนแล้วไม่คัดค้านครับ
0: ฟังคำสั่งครับสำหรับคดีนี้ศาลได้ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายฟ้าประธานพรกับนายพุทธนันท์ช่วยกฎหมายไม่มีการใช้กำลังนะครับขู่เข็นศาลอนุญาตให้ควบคุมตัว30วันสำหรับการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองนะครับผู้ปกครองของนายฟ้าประธานพรกับนายพุทธนันท์สามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้ซึ่งศาลจะพิจารณารับประกันตามความเหมาะสมต่อไปนะครับ
3: สวัสดีค่ะจะประกันตัวลูกชายอะค่ะ

คุณแม่คะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองนะคะและในวันพรุ่งนี้คุณแม่พาผู้ชายไปพบผู้อำนวยการสถานพินิจเพื่อให้ถ้อยคำนะคะพรุ่งนี้เวลา9โมงเช้านะคะนี่เป็นใบนัดที่คุณแม่ต้องพาน้องมารายงานตัวที่ศาลทุกครั้งในวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะรับตัวกลับบ้านแล้ว

0: การแห่งคดีประกอบรายงานของสถานพินิจแล้วเห็นว่าเพื่อสวัสดิภาพของผมและมิกจึงเห็นควรให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาโดยในส่วนของผมศาลเห็นว่ามีบุคลิกลักษณะที่แก้ไขได้ง่ายจึงให้ผมกลับไปอยู่กับผู้ปกครองตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนมาตรา132วรรค1โดยกำหนดเงื่อนไขคือให้ผมมารายงานตัวต่อศาลทุก3เดือนและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและห้ามกระทำความผิดซ้ำให้ผมเข้าร่วมโครงการของศูนย์ให้คำปรึกษาส่วนมิกศาลเห็นว่ามิกยังมีบุคลิกที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจึงให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาตามพ.ร.บ.ของประชาชนมาตรา132วรรค2ให้ส่งตัวมิกไปฝึกอบรมที่สถานพินิจเป็นเวลา6เดือน
1: วันนี้ศาลสั่งให้เข้ากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะคะ
2: เข้าใจคำสั่งศาลไหมคะ

0: วันนี้เยาวชนรายงานตัวครั้งที่2นะคะตามที่ศาลสั่งเนาะผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก็คือไม่พบเนาะ
1: มีเปลี่ยนทะเบียนไว้ในครอบครองโดยรับอนุญาตศาลสั่งยุติคดีนะครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะกับตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะที่จะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพกันแน่นอนว่าเราฟังมุมมองพี่กระทิงกันไปแล้วนะคะว่ากระแสสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงกระแสค่ะแต่มันเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยบรรดานักรบเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะที่น่าเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะว่าการที่จะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จได้จริงๆนั้นเนี่ยหลักคิดที่สำคัญควรจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะน้องแนนนั้นจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมเรียนรู้กันกับหนึ่งกูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันค่ะ

0: เราอยากเห็นชีวิตของผู้รับเหมาก่อสร้างดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจของคุณเติบโตได้ครับ
1: สตาร์ทอัพในไทยผู้ที่ทราบเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพี่โบ๊ทพทัยพดุงถิ่นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสร้างสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนาม Thailand Tech Startup Association สำหรับเป็นศูนย์รวมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพไทยหลังจากที่พี่โบ๊ทมีโอกาสได้เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพไทยไปเห็นอีโคซิสเต็มหรือความเชื่อมโยงของสตาร์ทอัพในต่างประเทศ
2: ด้วยความฝันอยากพัฒนาวงการก่อสร้างในไทยจากเดิมที่เคยได้เปิดบริษัทลองกองสตูดิโอจำกัดเพื่อทำซอฟต์แวร์ให้กับผู้รับเหมาขนาดใหญ่จนได้มีประสบการณ์ด้านวงการก่อสร้างมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจในวงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นบิลโปรแกรมที่ช่วยคุณบริหารธุรกิจก่อสร้างอย่างชาญฉลาดประหยัดเวลาลดต้นทุนพร้อมเพิ่มกำไร
1: และจากการปั้นบิลเพื่อพัฒนาวงการการก่อสร้างตั้งแต่ไอเดียแรกๆที่พี่โบ๊ทได้ทำก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ Echelon เป็นตัวแทนคนไทยได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในเอเชียและหลังจากนั้นไม่นานพี่โบ๊ทก็ได้เป็นตัวแทนคนไทยคนแรกๆที่ไปเรียนรู้ไกลถึงซิลิคอนแวลลีย์แหล่งกำเนิดของสตาร์ทอัพซึ่งทำให้พี่โบ๊ทได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มแหล่งสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมารวมไปถึงการพัฒนาของสตาร์ทอัพด้วยค่ะ
2: นอกจากจะทำให้คุณโบได้ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองจากการพบปะโค้ชผู้เชี่ยวชาญคุณโบได้ซึมซับวัฒนธรรมและสังคมที่นั่นเพื่อมาผลักดันการพัฒนาอีโคซิสเต็มของไทยโดยกลับมาคุณโบได้ร่วมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งโดยการจัดตั้งสมาคมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดเล็กได้เกิดในวงกว้างยิ่งขึ้น
1: ในมุมของสมาคมเองตลอด1ปีที่ผ่านมาเหล่าสมาชิกก็ได้ให้ความรู้กับสังคมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงงานสำคัญอย่าง White Paper ที่ได้จัดส่งให้กับภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างให้สนับสนุนสตาร์ทอัพและก็ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยต่อไปพี่โบ๊ทจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยกันบ้างช่วงหน้าพี่ชีน่าพร้อมหาคำตอบให้แล้วค่ะ

0: และคลาสนี้นะคะที่น่าจะพาผู้ประกอบการทุกท่านค่ะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆนะคะว่า SME กับสตาร์ทอัพทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพจริงๆจะต้องมี mindset แบบไหนกันบ้างผ่านการพูดคุยกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นก็คือพี่โบ๊ทภทัยพดุงถิ่นนะคะซึ่งเป็น founder build.com รวมถึงเป็น evangelist ด้านสตาร์ทอัพในเมืองไทยกันด้วยนะคะพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ถูกไหมถูกไหมอีเวนเจอร์ลิสต์เนาะคือผู้เผยแพร่
1: ผู้เผยแพร่แนวคิด
0: แนวคิดเรื่องของสตาร์ทอัพในบ้านเรานะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบ๊ทมาย้อนรอยเผยแพร่ให้ฟังกันก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเป็นกระแสที่หลายๆคนจับตามองในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วการทำธุรกิจที่คาดหวังการ

0: โตแบบรวดเร็วในสายเลือดของบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่แบบพวกพี่ๆเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมคะผ่านการทำ SME ทั่วไปเป็นปกติอย่างพี่โบ๊ทเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการทำธุรกิจ SME ในด้านซอฟต์แวร์มาก่อนให้พี่โบ๊ทเล่าเส้นทางตรงนั้นให้ฟังก่อนสักนิดนึงสิคะ
1: ก็ผมว่าคนไทยหลายๆคนเราก็เติบโตมากับคำว่า SME เนาะคำว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็คือรู้จักแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราไม่ได้ฝันว่าเราจะเป็นบิ๊กเฟิร์มอะไรตั้งแต่วันแรกนะครับพ่อแม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกันเองก็ต้องเป็น SME แต่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้จัก SME ก็คือว่าการเป็นผู้ประกอบการแปลว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำงานไปทำ business plan ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจแบบนั้นเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นแบบที่คนอื่นเขาเริ่มกันนั่นแหละครับบังเอิญว่าเราก็เรียนผิดเรียนถูกมาระหว่างทางครับผมทำบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับเราพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองเป็น product นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอา product ตัวนั้นออกไปขายส่งเซลล์ไปขายเข้าไปกว่าจะปิดงวดงานได้เบิกเงินอะไรเงี้ยก็ตาม process business process ปกติทีนี้ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงการก่อสร้างธุรกิจ SME ของผมนี่คือการทำซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะท้าทายเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ขึ้นลงๆ SME ซอฟต์แวร์ก่อสร้างของผมเนี่ยก็เผชิญคลื่นมาหลายลูกครับแล้วตอนในระหว่างที่เราเผชิญคลื่นแต่ละลูกเราก็ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันน่าจะต้องมีวิธีคิดใหม่ๆ มันเกิดขึ้นหลังอย่างที่ผมเคยไปทำธุรกิจแล้วก็ไปไม่รอดที่เวียดนามนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมันหดตัวมากผมก็เลยต้องไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามไปลุยกันอยู่เวียดนามสักปีนึงแล้วเราก็กลับมาโดยความคิดที่ว่าการไปลุยแบบ SME แบบเดิมๆแล้วไปกับเนี่ยรัฐบาลพาไปออกบูธตั้งธงกันกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรสมัยก่อนนะครับเราก็ไปแบบนั้นแต่เรากลับมองรู้สึกว่านี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือกับการออกไปลุยตลาดต่างประเทศแบบดั้งเดิมมันเหมือนเราเดินถือดาบไปตีทีละเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหนื่อยเหลือเกินทำไมเราไม่ทำเหมือนฝรั่งมันบ้างล่ะทำไมบริษัทข้ามชาติที่มันเข้ามาในเมืองไทยบางทีมันใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวขยายฐานลูกค้าอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราก็มองหาธุรกิจที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสนะครับอันนั้นประมาณสักปี2008เราเริ่มหาคำตอบใหม่ในโมเดลธุรกิจ SME ของเราว่าถ้าเราไม่ต้องส่งคนไปขายล่ะถ้าเราไม่ต้องไปออกบูธอย่างนี้ล่ะปริ้นคอมพานีโปรไฟล์เล่มเราเป็นร้อยแล้วก็ไปแจกเขาเข้าไปทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีก็ได้คำว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสมาแล้วก็ได้ศึกษาว่ามันจริงมันมีรูปแบบการทำการเก็บรายได้ได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับซอฟต์แวร์แทนที่แต่ก่อนต้องใส่แผ่นซีดีเดินไปขายเก็บเงินทำไมเอาไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วให้เช่าใช้รายเดือนได้ไหมโปรแกรมเมืองนอกทำยังเยอะแยะโปรแกรมเมืองไทยนะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำแต่เพราะว่าอินฟราสตรัคเจอร์มันยังไม่พร้อมนะใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตเมืองไทยยังช้าอยู่แต่เริ่มก่อนได้เปรียบฮะวันนั้นเราก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์ได้เป็นสตาร์ทอัพแก่ๆในวันนี้เพราะเราได้เริ่มตอนนั้น
0: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกออนไลน์โลกเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปแต่ว่าพี่โบ๊ทตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตบิสเนสก่อนก็คือเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางในการทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ในแนวทางใหม่แนวทางนึงนี่แหละยังไม่รู้หรอกว่าจะไปทางไหนแต่ตอนนั้นตัดสินใจเริ่มด้วยวิธีนี้นะคะแน่นอนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: อ้าวไม
1: ่คือในระหว่างเริ่มมันก็เหมือนเราถางหญ้าอยู่ถางทางอยู่มันก็หลงทางมันก็อะไรบ้างตัวบิวเองเนี่ยก็เกิดจากการทำ business plan ที่ใหม่ครั้งหนึ่งคราวนี้ดูโมเดลเมืองนอกมาอ๋อเขาทำ salesforce.com เนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์แล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บค่าบริการเป็น user ไปเนาะตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทำโปรแกรมคล้ายๆของเดิมเราเนี่ยแหละไปบนอินเทอร์เน็ตเก็บค่าบริการรายเดือนแล้วก็ประกวดแผนธุรกิจเนี้ยที่คณะบัญชีจุฬาได้รับรางวัลอะไรมาเราก็คิดว่ามั่นใจแผนธุรกิจที่แหมเคยได้รับรางวัลมามันก็น่าจะเป็นไปได้แต่พอเริ่มให้บริการจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกนั้นคือในจังหวะที่เราก็เสียความมั่นใจไปพอสมควรเอ๊ะไหนว่ามันน่าจะเจ๋งฝรั่งมันยังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกครั้งที่มันเจอมีความท้าทายเรื่องอย่างนี้ครับมีสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยด้วยความเป็นผู้ประกอบการมั้งผมว่าในน่าจะเป็นสปิริตของผู้ประกอบการที่ทุกๆคนมีคือเราไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาอะไรง่ายๆแต่วิธีการแก้ไขปัญหาของพวกเราเนี่ยเราก็หลากหลายกันไปผมเลือกที่จะไปฟังคนใช้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไรครับทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยน business model ขึ้นมาในขณะที่กำลังจะเริ่มให้บริการจากที่จะต้องเก็บค่าบริการรายเดือน

0: ผมก็เปลี่ยนมาให้บริการฟรีแทนนะครับพอเปลี่ยนมาให้บริการฟรีทุกคนทักท้วงหมดเลยนะฮะแล้วมันจะรอดได้ยังไงถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงจริงๆใจเราก็คิดไว้แล้วแหละถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงแผน2แผน3แผน4มีหมดแล้วแหละนะครับแต่ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแหละซอฟต์แวร์ที่เราทำเปลี่ยนจากเก็บค่าบริการรายเดือนมาเป็นให้บริการฟรีแล้วก็มีโฆษณาด้วยโมเดลที่เราคิดว่ามันก็เหมือนกับ Google เหมือน Facebook เหมือน YouTube ไงพอมันมีโฆษณาเดี๋ยวก็มีเงินโฆษณามาซัพพอร์ตซอฟต์แวร์ฟรีได้ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอทางอยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีคนใช้ในปีแรกๆกลับเป็นไม่มีคนใช้เลยเพราะว่าคนยังไม่เชื่อถือในระบบเทคโนโลยียังไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตยังติดดับๆในไซต์ก่อสร้างอยู่ก็ใช้เวลาฝ่าฟันพอสมควรครับ20เดือนแรกผมไม่มีรายได้เลยสักบาทถามว่าคิดว่าหลงทางไหมก็แวบหลายแวบฮะจะปิดบริษัทไหมจะไปต่อท่าไหนเพราะธุรกิจแบบเราไม่มีตัวอย่างเลยที่เราทำมาเนี่ยเราก็แค่เอานู่นเอานี่มาผสมผสานกันกลายมาเป็นยูนิคขึ้นมาใหม่อันนึงเราไม่รู้จะเดินทางไหนดีอ
1: ่ะจริงๆที่น่าเชื่อว่าปัญหาเนี้ยคือปัญหาที่มันคอมมอนมากเลยสำหรับบรรดาธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายที่แรกๆเนี่ยตัวเราในฐานะที่เป็นคนคิดมักจะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่ามันต้องโคตรเจ๋งมันต้องดีมาก
0: อะดรีนาลีนนี่พุ่งพล่านเลยสุดยอด
1: แต่พอทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดการตอบสนองที่เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา20เดือนของพี่เนี่ยมันปีกว่าๆเกือบ2ปีเลยนะ
0: ตังหมด
1: กำลังใจทั้งหมดกำลังใจแล้วก็หมดทั้งเงินแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรที่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มความเชื่อของพี่แล้วพี่มีการปรับตัวระหว่างทางอย่างไรเพื่อให้เข้ามาสู่สถานะที่ว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือจุดที่ใช่แล้วเราพร้อมจะไปต่อกับคำว่าธุรกิจเรามันกำลังจะกลายพันธุ์เป็นสตาร์ทอัพของจริง
0: ครับก็20เดือนแรกเราก็ยังหลงทางไม่รู้เลยว่าสตาร์ทอัพมันคืออะไรนะแล้วก็แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือเป็นการแก้ปัญหาของตัวเราเองเราอยากได้โปรแกรมแบบเนี้ยเพราะก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนการที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มันคือโปรแกรมที่ในฝันของผมเลยแล้วถ้าผมใช้ได้คนอื่นก็ควรจะใช้ได
1: ้
0: พอเราเริ่มสอนคนมากขึ้นเรื่อยๆครับจากที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะคนเริ่มมีกระเช้าส่งที่ออฟฟิศบอกว่าขอบคุณที่ทำโปรแกรมฟรีนี่มาคือเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถึงแม้มันยังไม่ใช่เงินก็ตามแต่มันมีมีนิ่งอะไรบางอย่างกับคนใช้เพราะเราเชื่อว่าของที่มันมีมีนิ่งมีคนอยากจะใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจได้เมื่อถึงเวลาอันนั้นก็เป็นความเชื่อแบบเข้าข้างตัวเองอีกครั้งนึงนะแต่เราพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆคนใช้เริ่มบอกว่าชอบมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนมาถึงเวลาที่เงินหมดนะครับหมดเวลาและหมดเงินแล้วจริงๆคือโปรเจกต์อย่างบิ้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นทำกับหุ้นส่วนเราก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนะมันจะซักเซสหรือเปล่า
1: ถาม
0: ว่าให้เวลากับมันไว้สัก2ปีทุนสัก2ล้านบาททำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้นะถึงขนาดนั้นก็ปิดเถอะ
1: ต่างคนต่างไปยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของเงื่อนเวลาแล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่มันเป็นตัวกรอบ
0: ครับ
1: ระยะการทดลองของตัวเองไว้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อมันเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อพี่โบ๊ทเห็นว่ามันมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์สอดส่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราตัดสินใจทำยังไงต่อเราเริ่มเห็นทางยังไงต่อในการที่จะจุดประกายให้ธุรกิจเรามันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกรอบหนึ่ง
0: ในช่วงนั้นเนี่ยพอเราเห็นแสงสัญญาณที่ดีจากผู้ใช้นะฮะเราก็ยังไม่ได้นอนใจขนาดนั้นเราต้องพยายามหา business model ของเราให้ได้ว่าเราจะทำเงินมันยังไงนะมันมีคนใช้แต่มันไม่มีรายได้รูปแบบการทำ business model เราตอนนั้นเราก็คือคิดว่าเราจะหารายได้จากค่าโฆษณาต้องพรูฟให้ได้ก่อนว่ามีโฆษณาก้อนแรกเข้ามาในบริษัทก็พยายามจะต่อสู้จนได้งบโฆษณาก้อนแรกเข้ามาพอมันเริ่มได้แล้วก็อยากจะทำซ้ำทำให้มันมีโฆษณาเจ้าที่2เจ้าที่3ตอนแรกเราพอจะเลี้ยง operation เล็กๆครับคนประมาณ 4-5 คนพออยู่ได้แล้วก็ผมยังไม่ได้คิดเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นน
1: ะ
0: ผมก็เลยพยายามจะหาวิธีการที่ทำให้มันได้เงินมากขึ้นตอนนั้นผมคิดว่าผมจะขยายไปต่างประเทศอันนั้นด้วยความไม่มีไม่ด้วยการที่เราไม่มีความรู้เรื่องสตาร์ทอัพมากนะเราเลยทำดุยๆเลยไปลุยเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ไม่ใช่ตลาดเวียดนามได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพมาจากเวียดนามครับเมื่อปี2012เราเริ่มไปประกวดเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยที่เวียดนามเพราะเมืองไทยไม่มีที่ให้ประกวดครับไม่เหมือนตอนนี้เลยก็จากเวียดนามแล้วก็มาประกวดที่สิงคโปร์จนได้เป็น most promising startup in Asia ที่สิงคโปร์แล้วนั่นก็เลยเริ่มเรียนรู้เรื่อง startup เยอะแยะรู้ว่าการมีแหล่งเงินทุนมันจะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ยังไงจากที่แต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนักลงทุนเลยนะครับ
1: ควักเงินตัวเอง
0: ควักเงินตัวเองแล้วเราเป็น SME เนี่ยเรามองว่า build เนี่ยคือ business unit หนึ่งของ SME เราเราเบสกับมันก็คือว่าเอาเงินตัวเองเจียดลงมาลงอันนี
1: ้
0: แล้วถ้ามันโตขึ้นจะ spin off

0: ออะไรก็ว่ากันไปครับเรียก bootstrapping แต่ถ้ามันมีนักลงทุนมาและนี่คือไอเดียที่หลังจากที่เราอยู่ในวงการสตาร์ทอัพมันน่าทำให้เราวิ่งไปถึงโกลได้เร็วขึ้นเราอาจจะติด jetpack เลยอ่ะอยู่ข้างหลังแล้วมันจะไปได้เร็วขึ้นเราก็เลยเริ่มคุยกับนักลงทุนครับ
1: นี่คือความแตกต่างเมื่อเข้ามาสู่โลกของสตาร์ทอัพทำให้เราได้มีมุมมองทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะจากประสบการณ์ของพี่โบ๊ทเองจนมาถึงวันนี้ที่ build.com ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะสำหรับเรื่องราวของสตาร์ทอัพในเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็โกอินเตอร์แล้วเนี่ยนะคะอยากให้พี่โบ๊ทลองสรุปให้ฟังหน่อยสิคะว่าทั้งประสบการณ์การเคยเป็นทั้ง SME แล้วก็มาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้ว mindset ที่ควรจะใช้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรคะพี่โบ๊ท
0: ผมว่าตอนที่เป็น SME เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็เห็นตัวอย่างไว้เยอะแล้วครับคือ SME เขาก็ทำกันอย่างนั้นBusiness Plan ก็ทำกันท่านั่นแหละก็ต้องทำ Executive Summary Marketing Research Operation Financial ทุกอย่างมันจะเดินตามแพทเทิร์นกันอยู่แต่ถ้าวิธีการคิดแบบ Startup ก็คือว่าก็วันนี้เราเกิดมาทีหลัง Startup มันคือ Stage ของ Business มันคือช่วงแรกของการเป็น SME ใช่ไหมครับถ้าเราจะเดินตามคนที่เขาเดินตามกันเดินตามกันอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ยทำยังไงเราถึงจะแตกต่างแล้วมีที่ยืนอยู่ในตลาดได้เราก็ต้องคิดที่มันแปลกใหม่ถูกไหมครับคิดเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราเดินตามคนอื่นเขาแน่นอนเราคงจะไปทำทันรุ่นใหญ่ๆเขาไม่ได้พอเราคิดให้มันแตกต่างแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวอย่างมากนะเพราะนั้น mindset พื้นฐานสำหรับผมสำหรับการเป็น startup ก็คือว่าเราต้องรู้จักตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานนั้นคือสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็น startup ของผมนะครับไม่กลัวหรอกว่าสมมติฐานที่เราตั้งมันจะผิดหรือมันจะถูกถ้ามันผิดก็ไม่ต้องทำอีกถ้ามันถูกก็ทำซ้ำอีกถ้ามันถูกมากๆก็ระดมเงินมาทำซ้ำสิ่งนี้แหละมันก็ต้องทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นแน่นอนนั่นคือวิธีคิดครับแต่ที่อยากจะฝาก SME ไว้ในยุคนี้เลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะคิดแบบ SME เมื่อ20ปีที่แล้วได้แน่นอนว่าวันนี้โลกยุคนี้คือโลกยุคที่ไม่เคยมีมาก่อนยุคที่ทุกคนถืออินเทอร์เน็ตติดมือทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทดีไวซ์อินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาอยู่ในทุกชั่วขณะจิตของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกมันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยทำธุรกิจได้แบบหนึ่งเป็น traditional business แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วยังคิดแบบนั้นอยู่โอกาสโตขึ้นมายากแล้วครับเพราะมันจะมีคนใหม่ๆที่รู้วิธีการทำธุรกิจแบบนี้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้เร็วกว่า คนยุคเก่าแน่นอน
1: ฟังดูแบบนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่า mindset ของคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จมีอะไรกันบ้างแต่แน่นอนคำถามต่อมาที่หลายคนยังคงสงสัยว่าแล้วคำว่าสตาร์ทอัพตรงนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าในมุมมองของ evangelist ในของพี่โบ๊ทเนี่ยนะคะที่เผยแพร่เรื่องราวของสตาร์ทอัพมาตลอดพี่โบ๊ทมองว่าประเภทของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากมิติไหนยังไงได้บ้างคะ
0: คือคำว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่อะไรก็เป็นสตาร์ทอัพได้นะครับแต่ว่าบริบทที่เราอยากจะเห็นที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นได้หรือประเทศอื่นๆเขาพูดกันเนี่ยเขาจะพูดคำว่าเทคสตาร์ทอัพคือเทคโนโลยีสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีมันจะทำให้ธุรกิจพวกนี้มีคุณค่าสูงมากกว่าธุรกิจธรรมดาร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใส่เทคโนโลยีเข้าไปมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ในเทคโนโลยีก็มีหลากหลายแขนงใช่ไหมครับมีตั้งแต่ไบโอเทคนาโนเทคและ IT IT มันเป็นแขนงหนึ่งครับของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพพวกนี้เติบโตได้เร็วเพราะว่า IT มันสเกลได้มันสามารถจะทำให้คนหนึ่งคนคุณทีน่าใช้เสร็จแล้วอีกคนอีกล้านคนจะใช้สินค้าและบริการคล้ายๆกับคุณทีน่าได้เพราะมันเป็น IT ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเป็นไบโอเทคอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในแลบเป็น material tech หรือ nano tech อาจจะต้อง proven ให้มันแน่นอนก่อนเพราะนั้น IT มันเป็นเกมที่มันเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็ลงทุนต่ำเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้าถึงก็ได้ง่ายมากผมไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเป็นแสนๆล้านๆใหญ่เป็นฟาร์มอีกแล้วเพราะทุกอย่างอยู่บนคลาวด์การประมวลผลเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นร้อยๆเท่าในราคาที่ถูกลงแค่เศษเสี้ยวเองเพราะฉะนั้นธุรกิจ IT based tech startup จึงเป็นธุรกิจที่มันถูกพูดกันกว้างขวางที่สุดครับ
1: เราเห็นได้เยอะที่สุด ในช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพในบ้านเรานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพี่โบ๊ทก็บอกแล้วมันมีได้อีกเยอะมากมายเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและทำให้มันตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่พี่โบ๊ทเล่าให้เราฟังกันมาก็คือหลักเกณฑ์หลักคิดที่สำคัญของคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียได้แล้วเนี่ยต้องไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็อย่ากลัวนะคะให้พี่โบ๊ททิ้งท้ายไว้ละกันสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มองพี่โบ๊ทเป็นไอดอลนะวันนี้เนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่โบ๊ทบ้างในระยะยาวสำหรับการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพมันยังทำได้อยู่จริงใช่ไหม

0: พี่
1: ทำได้เสมอครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาชีวิตเราทุกวันมีปัญหาไม่ใช่ว่าคนนี้เขาเคยทำไว้แล้วเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาใหม่เสม
0: อ
1: คุณยังทำได้ดีกว่านั้นเสมอนะครับการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบอกทั้งคนเก่าและคนใหม่แล้วกันคนเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจได้เพราะทุกๆวันมีสตาร์ทอัพเกิดใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแรงก็เยอะกว่าอาจจะขึ้นมา disrupt คุณเมื่อไหร่ก็ได
0: ้
1: เพราะนั้นคนใหม่ก็มองอีกมุมนึงฮะคุณมีโอกาสเสมอที่จะ disrupt คนเก่าๆอาจจะเป็นสตาร์ทอัพสตาร์หรือว่าจะเป็น SME หรือแม้แต่ corporate ก็ได
0: ้
1: ถ้าคุณมี passion ที่ดีพอแล้วก็แก้ปัญหาที่มันตรงจุดแล้วก็อย่าลืมว่าอย่ายอมแพ้กับปัญหาครับสตาร์ทอัพมันเกิดจากการแก้ปัญหาแล้วก็ 90% ของสตาร์ทอัพเฟลขอย้ำอีกทีในทุกๆเทปที่พูด มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได
0: ้
1: ถ้าคุณเฟลแบบนี้เนี่ยคราวหน้าคุณก็จะเก่งขึ้นเฟลแบบสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครมากมายเพราะมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่า
0: คร
1: ับแล้วคุณก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการเป็นผู้ประกอบการขั้นถัดไปคุณก็จะเก่งขึ้นผมก็เฟลมาหลายทีครับแต่ก็ยังเฟลอยู่ในบางโปรเจกต์ที่ตัวเองทำแต่อย่ากลัวเฟลฮะ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะแต่เป้าหมายถ้าการทำธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทีน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันไว้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าใครอยากจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแบบวันนี้ที่พี่โบ๊ทนั้นได้มาแชร์มุมคิดดีๆให้ได้ฟังกันแล้วก็ลองไปดูสิคะว่าสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้จะมีอะไรกันบ้าง
1: มาทำความเข้าใจรูปแบบความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพกันนะคะ SME เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจก็คือธุรกิจทั่วๆไปที่มีแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มีคนทำอยู่แล้วอาจจะมีสินค้าบริการที่มีหน้าร้านแบบทั่วไปซึ่งก็สามารถขยายการเติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับสตาร์ทอัพนั้นนะคะมักเริ่มจากไอเดียที่ต้องการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจึงเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและมักจะมีเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าและสามารถทำซ้ำได้รวมถึงสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนค่ะว่าเงินทุนในการเริ่มต้นนั้นมักจะต่างกันสำหรับธุรกิจ SME เองการเริ่มต้นมักจะใช้เงินทุนตัวเองหรือการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนจึงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเนื่องจากเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนเงินทุนเริ่มต้นนั้นจึงจำเป็นต้องมาจากคนหรือองค์กรที่สนใจและเห็นคุณค่าในไอเดียของสตาร์ทอัพนั้นๆและต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเป็นจริงได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเรียกว่า Angel Investor หรือ Venture Capital นั่นเองค่ะสำหรับการเติบโตเองนะคะธุรกิจ SME นั้นมักเน้นไปที่รายได้และกำไรเนื่องจากเป็นเงินทุนตัวเองหรือการกู้ธนาคารการทำธุรกิจจึงเน้นให้กิจการนั้นสามารถอยู่รอดได้การเติบโตจึงเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมักสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งานก่อนโดยเน้นที่การเติบโตของผู้ใช้มากกว่ารายได้หรือกำไรในตอนต้นเพื่อหวังที่จะครองตลาดในธุรกิจใหม่ที่ทำและจึงหาวิธีสร้างรายได้ในภายหลังค่ะส่วนความเสี่ยงของธุรกิจ2ประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะอย่างธุรกิจ SME เองก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆซึ่งแข่งขันกับธุรกิจทั่วไปที่มีลูกค้าอยู่แล้วในขณะที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักเป็นสิ่งใหม่ๆและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนทำให้โอกาสที่สำเร็จอาจจะต้องใช้ความพยายามและพลังในการทำธุรกิจที่มากกว่า SME โดยอัตราความล้มเหลวของสตาร์ทอัพนั้นมีมากถึง 90% แน่นอนนะคะว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไอเดียรวมถึงมีวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างธุรกิจสตาร์ทอัพไทยรุ่นพี่ที่ทำสำเร็จกันมาแล้วหลายรายค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือตัวอย่างนะคะของบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ค่ะที่มีหลักคิดที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่กลัวเรื่องของการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางที่จะเติบโตได้จริงอย่างที่วันนี้นะคะพี่โบ๊ทได้มาแชร์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโลกสตาร์ทอัพเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเริ่มเข้าเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้ใครอยากหาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเข้าไปกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะตอนนี้มีมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีรวบรวมกิจกรรมดีๆอีเวนต์ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการเปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจในทุกมุมไว้ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณฮังก้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: คุณทนายใช่ไหมคะท่านประธานพร้อมแล้วค่ะ
1: จะให้ผมยอมความเหรอ
2: ครับด้วยรูปคดีและหลักฐานที่มีอยู่โอกาสชนะไม่มีเลยครับผมว่าการยอมความคือทางออกที่ดีที่สุดครับ
1: แล้วถ้าผมไม่ยอม
2: มันเป็นไปไม่ได้เลยครับด้วยรูปคดีตอนนี้ไม่มีทางที่จะชนะเลยครับถ้าคุณยังยืนยันที่จะสู้คดีนี้ผมคงต้องขอถอนตัวออกจากคดีนี้ครับ
3: อย่าทิ้งพวกเราไปเลยนะคะคุณทนาย
1: เนี่ยทนายที่คุยว่าเก่งนักเก่งหนา

0: าอาจารย์ครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับผมเตอร์รุ่น47ได้เคยเรียนกฎหมายกับอาจารย์ไงครับนี่ยังรู้อาจารย์แบนนี่ครับสงสัยอาจารย์จะไปสร้างศัตรูไว้เยอะสินะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งอาจารย์แทนดีกว่านะครับ
1: ไม่เป็นไร
0: อาจารย์ครับไม่เป็นไรครับให้ผมได้เลี้ยงกาแฟอาจารย์สักแก้วนะครับ
1: เออดีเหมือนกันจะได้คุยกันไม่ได้เจอกันตั้งนาน
0: ไปครับเดี๋ยวผมดูก่อนให้
2: ก็ได้หาน้ำมาเพิ่มหน่อย

0: ไปไหนจะไปช่วยหมาเหรอ
1: ไม่รู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงหมาตอนเดินทางไกลอ่ะ
2: งั้นให้เราไปบอกอาจารย์ก่อนดีกว่าแต่คนเดียวมันอันตราย
1: ไม่ได้หรอกบอกอาจารย์ไปอาจารย์ก็ไม่เชื่อ
0: โอเคแต่เราสองคนต้องไปด้วย
1: จะไปรีบไป

0: าจารย์เอากาแฟร้อนแก้วหนึ่งอาจารย์ครับอันที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยทนายฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์นะครับ
1: นี่แสดงว่าเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหม

0: ี้อาจารย์ครับยังไงคดีนี้มันต้องแพ้อยู่แล้วครับอาจารย์แค่รับเงินเอาไว้ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเนี่ยครับ
1: ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้วะ
2: เพราะพ่อเราสอนให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง
1: ได้ยังวะ
2: อีกนิดเดียวเจ้าหมา

0: ถ้าพวกเธอเป็นอะไรลงไป
1: ขอโทษครับคุณครู
0: เอาละครูก็เข้าใจเจตนาดีของพวกเธอแต่ถึงยังไงพวกเธอก็ทำผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นครูก็ต้องลงโทษพวกเธอโดยการให้ดูแลหมาตัวนี้ไปจนถึงวันกลับเข้าใจไหม
2: ครับเอาไปแล้วก็เธอฟังดู
1: ครับจ้า
3: เสียใจด้วยนะคะอีกนิดเดียวเอง
4: เราไม่ผิดสักหน่อยยังไงคดีนี้มันก็แพ้

0: วว่าไงลูกอยู่ที่ค่ายสบายดีไหม
1: ก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกครับร้อนก็ร้อนเวลาจะเข้าห้องน้ำนะก็ต้องแอบไปเข้าตอนคืนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะแกล้งเอาอ่ะพ่อ
0: พ่อก็เคยแล้วที่นอนเป็นไงบ้างนอนห่มผ้าหรือเปล่า
1: ครับผมทำตามที่พ่อบอกทุกอย่างเลยครับเออพ่อวันนี้ผมช่วยหมาไว้ด้วยครับมันติดอยู่ในซอกหินนะพ่อกว่าจะช่วยได้ลำบากน่าดูเลย
0: ทำไมลูกต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะถ้าผ้าตกลงไปนี่อันตรายมากเลยนะ
1: ก็พ่อเป็นคนสอนผมเองนี่ครับว่าให้ทำดีเข้าไว้ผมก็ทำตามที่พ่อสอนไงล่ะครับ
2: พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: เปล่าลูกเล่าต่อสิ

0: ีมเราชนะไปแล
1: ้
0: ว
1: เฮ้ยมึงเห็นยังไงวะมึงอยู่นอกกรอบไหมเหรอมึงอยู่ใกล้ๆยังมองไม่ทัน
0: เฮ้ยแต่มึงคนแรกเลยไม่ใช่เหรอวะที่ไปโวยกับกรรมการน่ะ
1: ก็เวลาจะหมดแล้วอ่ะกูก็ตามเกมว่ะ
0: เห็นปะล่ะขนาดกูอยู่ไกลๆกูยังเห็นเลยกรรมการตาถอด
1: สีแดงซื้อกรรมการแล้ววะเห็นเป่าช่วยหล่อเลย

0: ะเพ้อเจอไปเลยเนี่ยเรื่องบอลโรงเรียนด้วยไม่ให้บอลพี่เมีย
1: โหยังไงก็ไม่แฟนดีวะ
2: กรรมการน่ะเขาก็ตัดสินไปตามกฎไปตามในสิ่งที่เขาเห็นถ้าพวกเราอ่ะยอมรับฟังคำตัดสินไม่ไปก่อเรื่องซะก่อนแล้วก็พวกเราอาจจะชนะก็ได้นี่จันเอาหูฟังออกได้แล้ว

0: ทราบดีแล้วนะคะว่าการแข่งขันกีฬาสีเมื่อวานนี้นิดและจันเนี่ยได้ไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะต้องหักคะแนนเธอทั้งสองคนคนละ20คะแนนแล้วถ้าทั้งต่อไปเนี่ยพวกเธอโดนหักคะแนนอีกแล้วก็ครูจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอทั้งสองคนเนี่ยมาพบขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยอย่าได้เอาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างขอให้ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ตั้งใจเรียนคาบต่อไปช่วงนี้ใกล้สอบแล้วขอให้พวกเราอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวเจอกันคาบบ่ายนะคะใครหมากฝรั่งมาแปะไว้ที่โต๊ะครูครูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้อาหารมาทานในห้องเรียนถ้าไม่มีใครยอมรับผิดแล้วก็ครูจะหักคะแนนทุกคนในห้องคะแนนถ้ายอมรับผิดครูจะหักคะแนนเฉพาะคนที่ทำผิดเพียงคนเดียวเท่านั้น
1: เฮ้ยมึงยอมรับอยู่วะเดี๋ยวครูหักคะแนนอีกอ่ะครูตายแน่เลยครูเรียกผมผู้ปกครอง
2: เฮ้ยมึงเงียบดิวะครูพูดถูกอย่างนั้นแหละเขาไม่หักเรานี่อันแค่นี
0: ้สรุปว่าไม่มีใครทำผิดใช่ไหมคะไม่มีใครยอมรับผิดใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นครูจะต้องหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนน
1: เดี๋ยวครับครูจันเป็นคนเอาหมากฝรั่งมาให้เพื่อนกินครับ
0: ขอบคุณมากนะนิดเธออีกแล้วเหรอจังเธอทำผิดกฎของโรงเรียนอีกแล้วเหรอครูจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยฮะสงสัยเนี่ยครูคงจะต้องหักคะแนนเธออีก10คะแนนแล้วคงจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอมาพบแล้วล่ะ
3: ครูครับอย่าเรียกผู้ปกครองผมเลยนะครับผมขอโทษครับครูผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ
0: คงจะไม่ได้แล้วอาจารย์เธอผิดกฎของโรงเรียนบ่อยมากครูจะต้องรายงานให้ผู้ปกครองเธอทราบเธอทำไมไม่ตั้งใจเรียนเธอทำไมถึงต้องทำแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเพื่อนในห้องฮะเธอทำไมถึงได้เกเรแบบนี้ครูไม่เข้าใจเธอเลยนะเธอคิดอะไรของเธอฮะจันเธอสบตาครูสิจะก้มหน้าทำไมฮะทำไมเธอไม่ฟังครู
3: ครูครับผมเอาหมากฝรั่งขึ้นมากินจริงนะครับแต่ผมไม่ผิดนะครับครู
0: เธอจะไม่ผิดยังไงจันในเมื่อเธอเอาอาหารขึ้นมากินบนห้องเรียนก็ถือว่าผิดกฎนะ
3: ก็วันก่อนอ่ะครูสอนว่าอาหารอ่ะคือสิ่งที่มนุษย์กินดื่มหรือรับเข้าร่างกายโดยไม่มีพิษแต่มีประโยชน์แต่หมากฝรั่งมันกินไม่ได้นะครับครูแสดงว่ามันก็ไม่ใช่อาหารสิครับแบบนี้ผมก็ไม่ผิดนะครับ
0: แต่ในหมากฝรั่งอ่ะมันมีน้ำตาลเมื่อเธอรับน้ำตาลเข้าไปอ่ะก็ถือว่าเธอทานอาหารนะ
3: แต่ครูครับหมากฝรั่งของผมอ่ะเป็นแบบชูการ์ฟรีนะครับครู
0: นี่เธออย่ามาเล่นลิ้นกับครูนะยังไงอ่ะเธอก็ทำผิดกฎนะ
3: ผมไม่ได้เล่นลิ้นครับครูผมแค่พูดตามหลักการที่ครูสอนมาผมผิดด้วยเหรอครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็กำหนดหมากฝรั่งเนี่ยว่าเป็นอาหารเธอเข้าใจไหม
3: นี่ครูครับถ้ามันเป็นอาหารผมก็เคี้ยวมันแทนข้าวได้ใช่ไหมครับ
0: จันเธอหยุดได้แล้วนะครูบอกว่ามันเป็นอาหารก็ต้องเป็นอาหารสิกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎเข้าใจไหม
3: นี่ครูจะบอกว่าหนังสือมันเขียนผิดนะครับอย่างนี้นักเรียนทุกคนก็แย่ดิครับครู
0: นี่มันจะชักไปกันใหญ่แล้วนะจันเธอหยุดได้แล้ว
4: เพื่อความยุติธรรมให้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินดีกว่าไหมคะว่าหมากฝรั่งเป็นอาหารหรือเปล่า
3: ก็ดูมีเหตุผลดีนะครับครูแฟร์ดีด้วย
0: เรื่องแบบนี้คงไม่ต้องโหวตกันหรอกเพราะครูก็บอกอยู่นี่ไงว่าหมากฝรั่งมันคืออาหาร
5: ผมก็ว่ามันไม่น่าใช่อาหารนะครับครู
0: ก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็โหวตกันละกันใครเห็นว่าหมากฝรั่งเนี่ยไม่ใช่อาหารให้ยกมือขึ้น

0: ครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนผมเด็กชายประหลัดใจเลิศออกมาอ่านเรื่องความเรื่องความฝันอันสูงสุดของฉันความฝันอันสูงสุดของผมคือการได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่สามารถเล่นเกมได้เทพ
1: ๆแม่ฉันบอกว่าถ้าฉันอยากเป็นหมอฉันว่าต้องตั้งใจเรียนเรียนหนังสือให้เก่งๆก็จะได้มีเงิน
0: โตขึ้นผมจะเป็นเจ้าของร้านขายคอมพิวเตอร์
1: อีกอย่างหากฉันได้เป็นหมอฉันก็จะได้ช่วยเหลือคนไข
0: ้สร้างคอมพิวเตอร์ยี่ห้อของตนเองส่งขายทั่วโลกจะได้รวยรวยมีเงินเยอะ
2: ลำดับต่อไปเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจค่ะ
3: กราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนหนูเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุด
4: ความฝันอันสูงสุดของฉันคือการที่ฉันมีชุดใหม่ๆใส่กับชุดบ้าน
5: ขอชุดนักเรียนตัวต่อไปเพื่อนมาซัก
6: ความฝันชุดนักเรียนใหม
7: ่แล้วเล่นน้ำ
3: เรียงความข้องรู้อาจารย์ให้เชี่ยงเกี่ยวกับความท่านข้องตัวเองวะอยากเป็นอะไรอยากใจอะไรครูชมว่าเขียนดีลายมือสวยเทพอย่างเราเลยเก่งเรา
8: บ้าเก่งจังลูกสาวโผมีใครได้ทำได้มันลูกไหม
3: ไม่ลูกได้คนเดียว
8: เสียดายถ้าโผอ่านออกมันคงจะดี
3: ไม่ถือเดี๋ยวลูกอ่านได้ฟังก็ได้

0: พอโอพอเป็นไรยะไม่บายอยู
1: ่ไม่พอบายดีมีแล้ว
0: พอนี่ลูกดูการบ้านที่พอทำแล้วอันนี้อันไม่ยากหน่อยนะแต่อันสุดท้ายแล้วทำได้อยู่แล้วแหละพอเก่งลูกๆ
1: เดชาหน่อยนะช่วงนี้ปลากำลังเฝ้าคืนนี้แหละตัวใหญ่เป็นวะน่าจะค่ายได้หลายตังค์อยู
0: ่จ้ะก็ดีจ้ะความฝันดูจะได้เป็นจริง
2: ไประบายหน่อยวะ

0: คุณจอม
1: สวัสดีครับ
0: อันเดียวเดียงไงได้
1: ผมขอยืมเบียร์หน่อยครับ
0: คือฉันเรียนให้ดูแต่ก้องก็ไม่ได้คืนที่

0: ให้สามบ้านด้วยให้เลสู้ต้องทางไวยากรณ์และการสะกดเที่ยงก็ได้อันก็ได้ละคราวนี้เปลี่ยนจบแล้ว
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้โฟไปซื้อชุดใหม่นะ

รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบกฎบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสำหรับ

ี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับประกอบด้วย2ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับและตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อนักเรียนเรียนจบกระบวนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและรูปแบบของการเขียนจดหมายได้ถูกต้องนะครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวตามที่กำหนดได้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบนะครับข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนมีมารยาทในการเขียนครับการเขียนจดนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเราสังเกตนะครับเราจะเห็นลักษณะของการเขียนจดหมายที่ค่อนข้างน้อยลงนะครับโดยส่วนมากแล้วเมื่อโลกของเรามีพัฒนาการมีวิวัฒนาการที่ก้าวกระโดดนะครับดังนั้นลักษณะของการเขียนสื่อสารในรูปแบบของการเขียนจดหมายนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเขียนที่มีความนิยมค่อนข้างจะน้อยลงนะครับนักเรียนสังเกตภาพนี้สิครับเห็นอะไรบ้างจากภาพนี้นะครับลักษณะของการสื่อสารนะครับเมื่อโลกของเรานะครับมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดนะครับลักษณะของการติดต่อสื่อสารนะครับก็จะมีการพัฒนารูปแบบของการสื่อสารที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารนะครับดังนั้นกระบวนการสื่อสารโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยีนะครับการสื่อสารแบบไร้พรมแดนนะครับณตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่างประเทศเราก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้กันค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับคราวนี้ลักษณะของการสื่อสารรูปแบบของการสื่อสารค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายนะครับปัจจุบันนี้อาจจะใช้ LINE Facebook Instagramตลอดถึง Twitter นะครับเป็นเครื่องมือในการสื่อสารซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตามโลกของเรานะครับดังนั้นนะครับเมื่อโลกของเรามีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดแต่รูปแบบของการเขียนจดหมายลักษณะของการเขียนจดหมายเราก็ยังคงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ไว้นะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการติดต่อสื่อสารเพราะในยุคปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าโลกของเราจะมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดแต่ยังมีกระบวนการส่งจดหมายอย่างเช่นหน่วยงานราชการนะครับก็ยังยึดรูปแบบของการส่งจดหมายซึ่งเป็นจดหมายประเภทจดหมายราชการติดต่อระหว่างหน่วยงานสื่อสารกันอยู่นะครับจึงเป็นเหตุให้นักเรียนก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนจดหมายนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าการเขียนจดหมายหมายถึงอะไรนะครับการเขียนจดหมายเป็นการเขียนรูปแบบหนึ่งเขียนเพื่อสื่อสารบอกเรื่องราวแจ้งความต้องการแสดงความคิดเห็นให้กับผู้อ่านทราบหรือให้ปฏิบัติตามความต้องการนะครับสงสัยไหมล่ะครับว่าจดหมายลักษณะของจดหมายเนี่ยมีกี่ประเภทและในแต่ละประเภทเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรไม่ทราบว่านักเรียนเคยเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนจดหมายประเภทใดกันมาบ้างแล้วนะครับตอบคุณครูปลายทางเลยนะครับว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เราเคยเรียนรู้ในรูปแบบของการเขียนจดหมายประเภทใดกันบ้างแล้วนะครับคราวนี้นะครับคุณครูจะพาไปดูในส่วนของประเภทของจดหมายนะครับสำหรับประเภทของจดหมายนะครับนักเรียนครับจะประกอบด้วย4ประเภทนะครับประเภทที่1จดหมายส่วนตัวนะครับประเภทที่2จดหมายกิจธุระครับประเภทที่3จดหมายธุรกิจครับและประเภทสุดท้ายประเภทที่4นะครับจดหมายราชการนะครับคราวนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูว่าลักษณะของจดหมายในแต่ละประเภทนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรและรูปแบบของการเขียนจดหมายในแต่ละประเภทมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูถึงประเภทของจดหมายในแต่ละประเภทกันเลยนะครับสำหรับจดหมายประเภทที่1 นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือจดหมายส่วนตัวนะครับจดหมาย

ฉันสื่อสารกับเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อแจ้งเรื่องราวหรือสอบถามทุกสุขตลอดถึงแสดงความยินดีขอบคุณขอโทษหรือแสดงความเห็นใจในโอกาสต่างๆนะครับวันนี้นะครับนักเรียนคุณครูมีตัวอย่างนะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะครับเราไปดูในส่วนของตัวอย่างจดหมายส่วนตัวกันเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันอ่านจดหมายส่วนตัวพร้อมๆกันนะครับส่วนที่1เลยนะครับ 18/1 หมู่1ตำบลเทสาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม20มีนาคม2555จิ๊บเพื่อนรักฉันทราบข่าวจากญาติๆของเธอว่าเธอสอบชิงทุนเพื่อเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้โดยสอบได้คะแนนเป็นลำดับที่2ของผู้เข้าสอบทั้งหมดฉันจึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อแสดงความยินดีกับเธอด้วยเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยที่จะทำได้อย่างนี้เธอเก่งจริงๆนะจ๊ะจิ๊บตอนนี้ฉันกำลังทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเรียนต่อเหมือนกันไม่แน่นะว่าเราอาจได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วยกันอีกก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมจ๊ะสุดท้ายนี้ฉันหวังว่าเธอและครอบครัวคงสบายดีนะจ๊ะส่วนฉันสบายดีจ้ะรักและคิดถึงส้มโอนะครับลักษณะของตัวอย่างจดหมายส่วนตัวฉบับนี้นะครับเขียนส่งถึงใครเอ่ยเป็นจดหมายที่เพื่อนเขียนถึงเพื่อนนั่นเองนะครับเป็นลักษณะของจดหมายส่วนตัวนะครับคราวนี้ไปดูประเภทของจดหมายประเภทที่2กันนะครับเราก็มาดูในส่วนของรูปแบบจดหมายรูปแบบที่2ประเภทที่2นะครับจดหมายกิจธุระนะครับจดหมายที่เขียนติดต่อกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆห้างร้านบริษัทสมาคมเพื่อติดต่อกิจธุระต่างๆเช่นการเขียนจดหมายขอลาหยุดเมื่อเจ็บป่วยเมื่อมีกิจธุระจำเป็นต้นคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวอย่างการเขียนจดหมายกิจธุระกันนะครับนักเรียนสามารถดูตัวอย่างการเขียนจดหมายกิจธุระประกอบได้จากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยพื้นฐานภาษาพาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประกอบไปด้วยได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของตัวอย่างจดหมายกิจธุระนะครับเรามาอ่านจดหมายไปพร้อมกันเลยนะครับ 65/58 ถนนรามคำแหงซอย8เขตบางกะปิกรุงเทพ10240 21ธันวาคม2555เรื่องสมัครงานเรียนผู้จัดการบริษัทรักภาษาจำกัดด้วยกระผมได้อ่านประกาศการรับสมัครนักเรียนทำงานที่ขายหนังสือในช่วงปิดภาคเรียนซึ่งท่านได้ปิดประกาศไว้ที่หน้าบริษัทกระผมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสมัครทำงานดังกล่าวเพื่อหารายได้ในระหว่างปิดภาคเรียนกระผมมีประสบการณ์ขายสินค้าในร้านสหกรณ์ของโรงเรียนตั้งแต่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่5จนถึงปัจจุบันพร้อมที่จะให้ท่านสัมภาษณ์หรือทดสอบตามระเบียบของบริษัทกระผมหวังว่าท่านจะพิจารณาให้ผมได้ทำงานและติดต่อกระผมโดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอแสดงความนับถือวิบูลยอดขยันเด็กชายวิบูลยอดขยันโทรศัพท์026280000ครับเรามาดูกันในส่วนของจดหมายประเภทถัดไปกันเลยนะครับก็คือจดหมายธุรกิจจดหมายที่ใช้ในการติดต่อระหว่างกันในวงธุรกิจโดยมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจเช่นเสนอขายสินค้าหรือบริการสั่งซื้อสินค้าติดตามหนี้ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือความเสียหายเป็นต้นคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของจดหมาย

ธุรกิจกันนะครับเรามาอ่านจดหมายธุรกิจพร้อมๆกันนะครับนักเรียนร้านขอนแก่นการไฟฟ้า 265/1 ถนนหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น17 มีนาคม 2551เรื่องขอสั่งซื้อสินค้าเรียนผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทโทรทัศน์ไทยจำกัดด้วยปัจจุบันร้านไทยพันการไฟฟ้าได้รับการไว้วางใจให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณเป็นจำนวนมากทำให้สินค้าใกล้หมดสต็อกภายในระยะเวลาอันรวดเร็วทางร้านจึงขอให้ท่านส่งสินค้าตามรายการในใบสั่งซื้อเลขที่119ที่ได้แนบมาด้วยนี้ถึงร้านภายในวันที่27กันยายนศกนี้โดยรถบริการของบริษัททั้งนี้โปรดลงรายการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวในบัญชีเงินเชื่อของร้านในราคาส่วนลด 20% เช่นเคยจักขอบคุณยิ่งขอแสดงความนับถือนายทวีพันธ์พันชัยเจ้าของและผู้จัดการครับคราวนี้เรามาดูในรูปแบบของการเขียนจดหมายในรูปแบบถัดไปกันเลยนะครับสำหรับรูปแบบถัดไปนะครับจดหมายราชการนะครับจดหมายราชการหรือหนังสือราชการเป็นหนังสือที่ติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนราชการกับอีกส่วนราชการหรือติดต่อสื่อสารกันภายในหน่วยงานเช่นเดียวกันรวมทั้งยังใช้ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานเอกชนต่างๆด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของจดหมายราชการกันนะครับตัวอย่างจดหมายราชการนะครับจะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับโดยด้านมุมบนซ้ายมือจะเป็นเลขที่หนังสือนะครับกึ่งกลางหน้ากระดาษนะครับก็จะเป็นในส่วนของตราที่เราเรียกว่าตราครุฑนะครับส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่อยู่ที่เราเขียนหนังสือนะครับหนังสือฉบับนี้นะครับเป็นหนังสือเชิญวิทยากรนะครับจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับนักเรียนสามารถดูตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการได้ตามหน้าจอนี้ได้เลยครับคราวนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของรูปแบบของการเขียนจดหมายกันไปแล้วนะครับจำนวนกี่ประเภทเอ่ยจำนวน4ประเภทนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายนะครับคราวนี้นะครับให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างของจดหมายนะครับบนหน้าจอของคุณครูเลยนะครับแล้วร่วมกันพิจารณาถึงองค์ประกอบของจดหมายพร้อมแล้วนะครับเรามาพิจารณาพร้อมกันนะครับองค์ประกอบที่1นะครับได้แก่อะไรเอ่ยองค์ประกอบที่1ใช่เลยครับได้แก่ที่อยู่นั่นเองนะครับต่อไปองค์ประกอบที่2นะครับองค์ประกอบที่2นะครับได้แก่วันที่คราวนี้ดูซิว่าวันที่ประกอบด้วยอะไรบ้างได้แก่วันเดือนแล้วก็ปีพ.ศ.นะครับต่อไปองค์ประกอบที่3นะครับได้แก่คำขึ้นต้นนะครับองค์ประกอบที่3ได้แก่คำขึ้นต้นต่อไปองค์ประกอบที่4นะครับนักเรียนองค์ประกอบที่4ส่วนเนื้อส่วนเนื้อความหรือว่าเนื้อหาของจดหมายนะครับที่กล่าวถึงจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการสื่อสารให้กับบุคคลที่เราเขียนถึงได้รับรู้นะครับต่อไปนะครับองค์ประกอบที่5ก็คือคำลงท้ายนะครับและส่วนองค์ประกอบที่6นะครับก็คือการลงชื่อนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะรูปแบบของการเขียนจดหมายในส่วนของการเป็นแบบฟอร์มนะครับคราวนี้นะครับลักษณะของการเขียนจดหมายลักษณะของการเขียนจดหมายนะครับคราวนี้การที่เราจะเขียนจดหมายนะครับเราจะแบ่งรูปแบบของการเขียนจดหมายออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนเอ่ย4ส่วนนั่นเองตั้งแต่ขอบกระดาษนะครับมาถึงส่วนที่1นะครับเราจะเว้นประมาณ 1.5 นิ้วนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังของกระดาษนะครับเราก็จะเว้นประมาณ1นิ้วนะครับคราวนี้องค์ประกอบที่1ของจดหมายนะครับก็คือที่อยู่นะครับลักษณะของที่อยู่นะครับเขียนกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้านขวาหรือประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับ
ลักษณะของที่อยู่นะครับจะเขียนกึ่งกลางของกระดาษด้านขวามือประกอบด้วยข้อมูลดังนี้นะครับบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดและรหัสไปรษณีย์นะครับต่อไปองค์ประกอบที่2นะครับได้แก่วันที่นะครับเขียนตรงกลางหน้ากระดาษโดยเขียนวันที่ที่เขียนจดหมายนะครับลักษณะของการเขียนวันที่นะครับนักเรียนดูตัวอย่างลักษณะของการเขียนวันที่นะครับเราจะเขียนแบบบรรทัดที่1หรือบรรทัดที่2สังเกตดูให้ดีใครว่าลักษณะตัวอย่างตามบรรทัดที่1ยกมือขึ้นไม่มีนะครับแสดงว่ามีองค์ความรู้ในส่วนของการเขียนวันที่ในจดหมายนะครับลักษณะของการเขียนวันที่นะครับเราจะไม่เขียนคำว่าวันจันทร์ที่นะครับพอจุดสอจุดพุทธศักราชเราก็ไม่เขียนนะครับเราจะเขียนตัวเลขซึ่งเป็นวันที่แล้วก็เดือนนะครับแล้วก็ตามด้วยพุทธศักราชนะครับโดยที่ว่าเราจะไม่เขียนพอจุดสอจุดพุทธศักราชนะครับอันนี้คือลักษณะของการเขียนวันที่ในจดหมายนะครับต่อไปองค์ประกอบที่3นะครับได้แก่คำขึ้นต้นนะครับเขียนเว้นจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือประมาณ 1.5 นิ้วนะครับต่อไปมาดูในส่วนขององค์ประกอบที่4นะครับก็คือเนื้อความของจดหมายนะครับเขียนเป็นย่อหน้าตามใจความสำคัญของจดหมายตามที่เราต้องการจะสื่อสารให้กับผู้รับจดหมายเข้าใจเลยนะครับต่อไปองค์ประกอบที่5นะครับคำลงท้ายนะครับซึ่งเราจะเขียนตรงกับวันที่นะครับและองค์ประกอบสุดท้ายนะครับนักเรียนก็คือองค์ประกอบสุดท้ายนะครับนักเรียนก็คือชื่อผู้เขียนนะครับซึ่งเราจะเขียนในตำแหน่งที่อยู่ตรงกับที่อยู่นะครับในส่วนนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของรูปของจดหมายกันแล้วนะครับเรามาเรียนรู้กันในเรื่องถัดไปกันเลยนะครับในประเด็นของการใช้คำสรรพนามคำขึ้นต้นคำลงท้ายในการเขียนจดหมายส่วนตัวครับพร้อมกันแล้วหรือยังครับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางหากพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของการใช้คำสรรพนามคำขึ้นต้นคำลงท้ายในการเขียนจดหมายกันเลยนะครับในส่วนนี้นะครับสำหรับผู้รับที่เป็นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่นะครับเราจะใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าจุดจุดจุดที่เคารพอย่างสูงที่คุณครูเว้นตำแหน่งส่วนนี้ไว้นะครับเราจะเขียนถึงใครเราก็นำข้อความไปเติมเลยอย่างเช่นจะเขียนถึงคุณพ่อนะครับก็เขียนคำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงนะครับต่อไปนะครับสรรพนามสำหรับผู้เขียนนะครับเราจะใช้ว่าหลานกระผมผมดิฉันฉันหนูนะครับต่อไปสรรพนามสำหรับผู้รับนะครับคุณย่าคุณปู่คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ต่อไปมาดูในส่วนของคำลงท้ายนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงครับต่อไปนะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงน้องหรือเพื่อนนะครับคำขึ้นต้นที่เราจะใช้กันนะครับน้องรักหรืออาจจะเขียนชื่อเล่นนะครับและต่อท้ายด้วยคำว่าที่รักหรือขึ้นต้นด้วยคำว่าเพื่อนรักนะครับสรรพนามสำหรับผู้เขียนนะครับจะใช้คำว่าฉันพี่ต่อไปสรรพนามสำหรับผู้รับนะครับเธอคุณน้องนะครับมาดูในส่วนของคำลงท้ายนะครับด้วยความรักรักและคิดถึงครับต่อไปนะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงพี่หรือเพื่อนที่อาวุโสกว่านะครับเราจะใช้คำขึ้นต้นว่าเรียนคุณพี่ที่เคารพหรือกราบจุดจุดจุดที่เคารพอันนี้ที่คุณครูเว้นไว้นะครับเราเขียนถึงใครเราระบุลงไปเลยนะครับในส่วนของคำขึ้นต้นนะครับต่อไปนะครับสรรพนามสำหรับผู้เขียนที่เราจะใช้กันนะครับน้องผมดิฉันหนูหรืออาจจะใช้ชื่อเล่นของตัวผู้เขียนเองนะครับต่อไปมาดูในส่วนของสรรพนามผู้รับนะครับอาจจะใช้คำว่าคุณพี่คุณ
และคำลงท้ายนะครับเราจะใช้ว่า

ว่าด้วยความเคารพด้วยความเคารพรักครับต่อไปเราเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับถึงบุคคลทั่วไปเราจะใช้คำขึ้นต้นว่าเรียนสรรพนามแทนตัวผู้เขียนนะครับเราจะใช้ว่าผมดิฉันสรรพนามแทนตัวผู้รับนะครับเราจะใช้ว่าคุณหรือท่านนะครับต่อไปมาดูในส่วนของคำลงท้ายนะครับเราจะใช้ว่าขอแสดงความนับถือนั่นเองนะครับคราวนี้การเขียนจดหมายส่วนตัวถึงใครครับการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงพระภิกษุทั่วไปนะครับเราจะใช้คำขึ้นต้นว่านมัสการนะครับสรรพนามแทนตัวผู้เขียนเราจะใช้ว่ากระผมดิฉันสรรพนามแทนตัวผู้รับนะครับเราจะใช้ว่าท่านพระคุณท่านใต้เท้าพระคุณเจ้าครับและคำลงท้ายนะครับเราจะใช้ว่าขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงครับต่อไปเรามาดูในประเด็นของการจ่าหน้าซองจดหมายนะครับนักเรียนเคยเห็นจ่าหน้าซองจดหมายบ้างไหมครับเมื่อบุรุษไปรษณีย์นำจดหมายมาส่งเราที่บ้านนะครับด้านหน้าซองจดหมายนะครับที่เราเห็นว่าส่งถึงใครส่งมาในส่วนนี้เราเรียกว่าการจ่าหน้าซองนะครับนักเรียนซึ่งการจ่าหน้าซองจดหมายจะประกอบด้วย3องค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับองค์ประกอบที่1นะครับชื่อและที่อยู่ของผู้ฝากส่งนะครับองค์ประกอบที่2นะครับชื่อและที่อยู่ของผู้รับนะครับและในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นการติดดวงตราไปรษณียากรนะครับหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสแตมป์นั่นเองนะครับนักเรียนคราวนี้มาดูตัวอย่างการจ่าหน้าซองนะครับว่าใครเป็นคนส่งจดหมายถึงใครนะครับชื่อผู้ส่งนะครับออนอุสาอินวรรณะบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่ที่อยู่ที่ส่งมานะครับ 35/3 หมู่6ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเอนะแล้วในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนั้นคืออะไรเอ่ยเบอร์โทรศัพท์ไหมครับใช่ไหมใครคิดว่าเบอร์โทรศัพท์ยกมือขึ้นมีคนยกมือด้านหลังห้องนั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์จริงๆแล้วนะครับตัวเลขในช่องนี้เราเรียกว่ารหัสไปรษณีย์นั่นเองคราวนี้มาดูในส่วนของผู้รับจดหมายนะครับจดหมายฉบับนี้ส่งถึงประสิทธิ์มุสิโกโรงเรียนวัดป่าขาดหมู่2ตำบลป่าขาดอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลารหัสไปรษณีย์90330นะครับอันนี้คือตำแหน่งที่2นะครับต่อไปตำแหน่งที่3ก็คือการติดดวงตาสแตมป์ยากรนะครับหรือว่าไปรษณีย์นั่นเองนะครับสำหรับในการเรียนรู้วันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของจดหมายนะครับความหมายของจดหมายตลอดถึงประเภทของการเขียนจดหมายนะครับแล้วก็ดูตัวอย่างในส่วนของจดหมายแต่ละประเภทนำเข้าสู่รูปแบบของการเขียนจดหมายตลอดถึงองค์ประกอบของการเขียนจดหมายนะครับและได้ดูในเรื่องของการจ่าหน้าซองจดหมายนะครับสำหรับเนื้อหาการเรียนครั้งต่อไปนะครับแนวทางการเขียนจดหมายนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีนะครับแล้วก็สมุดจดบันทึกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเราได้เรียนรู้กันในเรื่องขององค์ประกอบส่วนต้นในส่วนของการเขียนจดหมายนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาและก็เป็นเนื้อหาพื้นฐานในการเขียนจดหมายนะครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญที่เราจะนำไปสู่กระบวนการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสวัสดีครับ

ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะสื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะ ปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครองwww.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครอง

ทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

สวัสดีครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับก่อนจะไปรู้ว่าออมเงินอย่างไรให้เพียงพอในวัยเกษียณนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับการออมเพื่อเกษียณนะครับหลายท่านจะถามว่าควรจะเริ่มออมเมื่อไหร่คำถามนี้ตอบได้ทันทีเลยครับตอนนี้เลยครับท่านควรจะเริ่มออมยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับไม่ว่าท่านอายุเท่าไหร่ครับยังไงท่านก็จะต้องออมเพื่อวัยเกษียณนะครับคำถามถัดไปก็คือว่าแล้วท่านควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะขั้นแรกเราต้องเข้าใจสมการการออมก่อนนะครับสมการการออมก็คือว่าเงินที่ท่านจะเหลือใช้จ่ายจะเท่ากับรายได้ของท่านลบการออมนะครับแต่นั้นท่านต้องคิดก่อนว่าจะออมเท่าไหร่ฮะที่เหลือถึงจะจ่ายได้นะครับแล้วถ้าเกิดจ่ายไม่หมดก็เอามาออมต่อนะฮะอย่าไปเอาบอกว่าการออมคือที่เหลือจากการใช้จ่ายนะครับมันไม่พอนะฮะท่านต้องวางแผนการออมก่อนนะครับประเด็นถัดไปที่ท่านอาจจะสงสัยก็คือว่าแล้วควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะอันนี้ต้องมีการคิดคำนวณวางแผนการออมครับซึ่งเราจะได้ใช้โปรแกรมในการคำนวณกันทีนี้มาดูก่อนฮะว่าข้อมูลที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับช่องแรกครับก็คือมรดกนั่นเองฮะเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยท่านอยากจะทิ้งเงินไว้ให้เขาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ฮะคำแนะนำผมก็คืออย่างน้อยท่านก็ต้องทิ้งไว้ส่วนหนึ่งฮะเพราะอะไรฮะอย่างน้อยก็คือค่าทำศพท่านเองนะครับถูกไหมไม่งั้นเดี๋ยวก็อาจจะเป็นภาระลูกหลานนะต้องทิ้งไว้สักนิดนึงนะครับตัวเลขอย่างที่2ครับที่ท่านจะต้องพิจารณาครับก็คือว่าเมื่อท่านเกษียณแล้วเนี่ยท่านอยากมีเงินใช้จ่ายเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ใช่ไหมเป็น living after retirement นะจากในตัวอย่างที่ผมใช้นะก็คือบอกว่าสมมติว่าตอนที่ท่านเสียชีวิตแล้วกะทิ้งมรดกไว้5ล้านส่วนตอนที่ท่านเกษียณเนี่ยนะช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอยากจะใช้จ่ายไปมีเงินใช้จ่ายเดือนละ40,000ทีนี้ท่านก็ควรคิดอย่างนี้ว่าไอ้ตอนที่ท่านจะเกษียณเนี่ยนะท่านจะอยู่ถึงอายุสักกี่ปีล่ะอายุคนไทยโดยเฉลี่ยน่าจะประมาณสัก80ปีอ่ะท่านก็คือ80ปีใช่ไหมสเต็ปแรกที่เราต้องคำนวณฮะคือเราต้องหาว่าในวันที่ท่านเกษียณเนี่ยอันนี้ผมแอสโซมว่าท่านเกษียณเนี่ยตอนอายุ60ท่านเกษียณแล้วท่านต้องการเงินทุกต้นเดือนเนี่ยเดือนละ40,000บาทฮะโดยตอนที่ท่านเสียเนี่ยอายุ80เนี่ยอยากจะทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานเนี่ย5ล้านท่านต้องเอาไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยใช่ไหมระหว่างที่ท่านเกษียณเนี่ยท่านจะลงทุนได้ผลตอบแทนสักประมาณเท่าไหร่เนาะเอาหลังภาษีนะคนจะได้ผลตอบแทนหลังภาษีเท่าไหร่หนอฮะการลงทุนหลังเกษียณเนี่ยต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลักแต่นั้นท่านก็อย่าคาดหวังว่าโอ้ท่านจะไปลงทุนในประมาณว่าลงทุนในพอร์ตหุ้นลงทุนในการเล่นหุ้นลงทุนเล่นทองเล่นฟอเร็กซ์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับการลงทุนส่วนใหญ่มันจะเป็นการลงทุนที่เน้นความปลอดภัยอย่างเช่นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลลงทุนง่ายที่สุดเลยก็เช่นฝากแบงค์อย่างตัวอย่างของผมเนี่ยให้ผลตอบแทนการลงทุนทั่วเกษียณเนี่ยแค่ 0.25% อันนี้คือพูดง่ายๆลงทุนแบบว่า

ฝากประจำหนึ่งเดือนอย่างเดียวก็ผมก็ไปเช็คดอกเบี้ยก็ประมาณสัก 0.25% นะครับต่อปีนะฮะทีนี้เราลองมาคำนวณกันดูซิว่าเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่หนอในวันที่เกษียณนะครับในวันที่เกษียณเนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่นะฮะนี่ลองมาดูนะฮะสูตรที่เราจะใช้ใน Excel ฮะผมเขียนไว้ให้แล้วก็คือสูตรเท่ากับ PV ครับคือ Present Value นะฮะหาบอกว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่หนอใช่ไหมไอตัว F4 นี่ก็คืออัตราผลตอบแทนที่ท่านได้ฮะ 0.25% แต่มันเป็นต่อปีใช่ไหมฮะถ้าต้องการเก็บออมต่อเดือนนะถ้าต้องหารมันเป็น12ครับเพื่อจะหาเป็นผลตอบแทนต่อเดือนฮะมันเลยเป็น 0.25% หารด้วย12ถูกไหมต่อไปก็คือระยะเวลาครับว่าท่านต้องการใช้เงินเนี่ยนะช่วงเกษียณเนี่ยไปกี่เดือนล่ะกี่รอบล่ะเราก็ต้องมาคำนวณนะท่านเกษียณตอนอายุ60ถูกไหมครับท่านกะว่าท่านน่าจะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ80ท่านก็เอา80ลบด้วย60ฮะในนี้ก็คือ D2 ลบ D4 ใช่ไหมช่อง D2 ลบ D4 ถูกไหมแต่นี่เป็นปีใช่ไหมท่านอยู่ไป20ปีคิดเป็นกี่เดือนล่ะที่มันเป็นจำนวนเดือนเท่าไหร่เพราะท่านต้องการค่าใช้จ่ายทุกเดือนใช่ไหมเดือนละ40,000ก็ต้องคูณ12เข้าไปว่าได้กี่เดือนมันก็เลยกลายเป็น D2 ลบ D4 คูณด้วย12ถูกไหมอ่ะต่อมาก็ต้องเอามาคิดบอกว่าในวันที่ในแต่ละเดือนตอนที่ท่านเกษียณนี่นะท่านต้องการมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่นะก็เดือนละ40,000ฮะคิดแต่ว่าค่านี้ท่านต้องใส่เป็นเลขลบฮะเพราะมีเงินใช้จ่ายฮะมีเงินใช้จ่ายคือออกมาจากกองทุนของท่านเนี่ยออกมาเดือนละ 40,000 ถูกไหมก็เลยบอกว่าลบ 40,000 ฮะใส่เป็นเลขลบ B3 นะ B3 คือช่องที่เราใส่ว่าต้องการเงินเดือนละ 40,000 ครับกลายเป็นลบ B3 นะฮะส่วนช่องสุดท้ายก็มาใส่ว่าในวันที่ท่านเสียชีวิตครับท่านต้องการเงินออกมาเท่าไหร่เนาะเพื่อให้เป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับก็เป็นลบ5ล้านฮะก็คือลบช่อง B2 นะครับ5ล้านถูกมั้ยส่วนตัวสุดท้ายฮะคอมม่า1ที่เราต้องใส่คือบอกว่าไอ้เงินที่ท่านถอนทุกต้นเดือนให้มีเงินใช้เดือนละ 40,000 เพราะว่าท่านต้องมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เดือนแรกและจนเกษียณถูกมั้ยท่านก็แทนค่าเข้าไปฮะในช่องนี้ครับช่อง B4 เราก็จะได้ตัวเลขฮะว่าถ้าท่านต้องการมีเงินใช้ทุกต้นเดือนเดือนละ 40,000 นะฮะวันที่เสียชีวิตมีเงินมรดกให้ลูกหลาน5ล้านฮะท่านกะว่าเกษียณ60เสียชีวิตตอน80เนี่ยท่านต้องมีเงินแน่วันที่เกษียณนะฮะ14ล้านครับคำถามถัดไปที่เราต้องถามก็คือว่าจากอายุปัจจุบันของเราสมมติเราก็ใส่ไปฮะอายุปัจจุบันของเราคือ25ปีถามว่าเราต้องลงทุนเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่หนอเพื่อให้ตอนที่เราเกษียณคืออายุ60ปีเนี่ยถึงจะมีเงินเพียงพออ่านทีนี้เราก็ต้องคิดฮะว่าไอ้เงินที่เราเก็บอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้เก็บแล้วฝังตุ่มไว้ถูกไหมเราเอาไปลงทุนด้วยสมมติเราแอสโซมาตอนที่เราเงินที่เราเก็บในช่วงนี้นะช่วงทำงานนี้นะเราสามารถไปลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยดังนั้นไอ้เงินส่วนนี้เอาไปลงทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ขอเพียงให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงขึ้นเรารับความเสี่ยงได้ถูกไหมเพราะอีกนานกว่าจะเกษียณคำแนะนำผมคือเน้นต่ำๆไว้ก่อนนะครับเน้นต่ำๆไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเก็บออมไว้เยอะๆก่อนดีกว่าผมก็ใส่ไว้สัก 5% ซึ่งเป็นไปได้ฮะในระยะยาวก็อาจจะน่าจะได้สัก 7-8% น่าจะถึงนะฮะอันนี้เราตีต่ำไว้เอาแค่ 5% ท่านก็ต้องถามต่อไปในตอนนี้ท่านอายุ25ปีนี่นะถ้ามีเงินก้นถุงถูกไหมสะสมอยู่ตอนนี้คือเท่าไหร่สมมติท่านมีอยู่ 200,000 อายุ25ปีต้องการทำให้ได้14ล้านตอนอายุ60ปีนะโดยช่วงระหว่างนี้เงินที่เก็บออมจะเอาไปลงทุนได้ผลตอบแทนปีละ 5% ท่านถามว่าแสดงว่าท่านต้องเก็บออมไปเดือนละเท่าไหร่นะครับสูตรที่เราใช้ฮะเราใช้ว่าสูตรเป็นใน Excel ครับคือ TMT ฮะก็คือว่าต้องเก็บออมเดือนละเท่าไหร่นะผลตอบแทนที่ท่านได้คือเท่าไหร่ฮะคือ 5% ฮะแต่มันต่อปีใช่ไหมต่อเดือนก็คือต้องหารด้วย12มันก็เลยเป็น F5 ฮะ 5% หารด้วย12ครับตัวถัดไปก็คือว่าท่านต้องเก็บเงินไปกี่เดือนล่ะก็ตอนนี้ท่านอายุ25ใช่ไหมเกษียณอายุ60ใช่ไหมก็เอา60ลบ25แล้วคูณเท่าไหร่คูณ12ถูกไหมครับตัวถัดไปก็คือว่าตอนนี้ท่านมีเงินเท่าไหร่หนอที่เอาไปลงทุนได้ก็มีเท่าไหร่มี 200,000 แต่เราต้องใส่เป็นเลขลบนะลบ 200,000 ที่แล้วคือเอาไปลงทุนได้ฮะเงินจำนวนนี้หายไปนะท่านไม่ได้เอามาใช้จ่ายได้นะต้องลงทุนต่อไปฮะก็ลบ 200,000 ครับเมื่อเสร็จแล้วเมื่อครบกำหนดอายุ60ปีต้องการมีเงินคืนมาเท่าไหร่ก็คือ14ล้านใช่ไหมก็คือ B4 ฮะ14ล้านถูกไหมช่องสุดท้ายคือศูนย์ความหมายก็คือว่าท่านจะออมเงินนี้นะทุกปลายเดือนเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะเงินเดือนมันจ่ายปลายเดือนฮะถูกไหมนั้นก็ต้องให้ครบเดือนก่อนถึงจ่ายก็เลยออมทุกปลายเดือนก็เลยใส่คอมม่าศูนย์ตัวสุดท้ายก็จะได้เดือนละประมาณ 11,420 บาทครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายในการออมนั่นเองฮะซึ่งท่านสามารถคำนวณได้ง่ายๆครับใน Excel ครับผมเขียนสูตรไว้ให้หมดแล้วฮะท่านก็สามารถเอาตัวเลขไปใส่ได้เลยฮะตัวเลขที่ท่านต้องใส่ก็คืออะไรตอนที่ท่านเสียชีวิตต้องการมรดกเท่าไหร่ระหว่างที่ท่านเกษียณต้องการเงินเดือนละเท่าไหร่ต้นเดือนฮะกะว่าท่านจะตายตอนอายุเท่าไหร่นะฮะท่านกะเกษียณอายุเท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็ใส่ไปว่าช่วงที่ท่านเกษียณนี่นะท่านต้องการท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหม
ส่วนก่อนเกษียณฮะท่านก็ต้องใส่ว่าตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วถูกไหมอ่ะท่านมีเงินตอนนี้เท่าไหร่ละเงินก้อนถุงและก่อนเกษียณเนี่ยท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหมเพราะท่านใส่ข้อมูลพวกนี้ไปหมดแล้วฮะมันสามารถคำนวณให้ท่านได้ฮะว่าท่านจะต้องออมเงินเดือนละเท่าไหร่ครับโดยคร่าวๆนะฮะก็หวังว่าเทคนิคนะครับที่ได้สอนไปจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการวางแผนเกษียณอายุครับพบกับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: ันติวิธีเนี่ยมันเป็นเรื่องกระบวนการทางใจถ้าหัวใจคุณไม่เปิดในคุณสันติไม่ได้สันติคุณใช้กฎหมายไม่ได้สันติคุณใช้บังคับไม่ได้คุณใช้อำนาจไม่ได้ทั้งหมดสันติคุณต้องเปิดใจคุณต้องรับฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วคุณเห็นต่างได้ไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกัน
1: ปัจจุบันเนี่ยวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านการจัดการของประเทศเรามีพันธกิจหลักๆ3อย่างนะคะก็คือเรื่องการศึกษาการวิจัยแล้วก็เรื่องสังคมนะคะในแง่การศึกษาเนี่ยเรามุ่งที่จะผลิตผู้นำระดับองค์กรเนี่ยนะคะในองค์กรเนี่ยให้สามารถคล้ายๆว่าถ่ายทอดความรู้สิ่งที่ได้เรียนเนี่ยได้ให้กับสังคมโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะคะทางด้านงานวิจัยเองเนี่ยเราก็มุ่งที่จะผลิตงานวิจัยที่เป็นที่ต้องการในสังคมทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาตินะคะส่วนทางด้านของสังคมเองเนี่ยเรามุ่งที่จะเอาความรู้แล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยนะคะให้กับสังคมโดยผ่านบริการวิชาการแล้วก็ขณะเดียวกันเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของสังคมด้วยโดยเฉพาะในภาคธุรกิจ
0: มหิดลเนี่ยติดระดับท็อปของประเทศติดแรงกิ้งระดับของมหาวิทยาลัยโลกโอ้ดีใจมากเลยเราได้เรียนแล้วได้เรียนความรู้ใหม่ๆเรื่องการจัดการคนได้ใช้ประโยชน์มาถึงปัจจุบันนี้แหละเริ่มต้นเนี่ยที่มารับผิดชอบตัวนี้เพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องชายแดนภาคใต้ใน3จังหวัดเมื่อ10ปีที่แล้วเราทำเล่มหนึ่งยุทธศาสตร์แก้ปัญหาภาคใต้เราทำวิจัยเกี่ยวกับว่ากระบวนการเจรจาพูดคุยเนี่ยมันควรจะจบยังไงต้องยอมรับว่าประชาชนในภาคใต้เนี่ยเขามีความเป็นสมถะส่วนใหญ่เขาทำพวกพืชสวนพืชไร่พืชยางเยิงอะไรเงี้ยนะถ้าเผื่อเมื่อไหร่ราคาพวกนี้มันดีนะสิ่งต่างๆในพื้นที่เนี่ยมันจะกลับมาความดีแบบดั้งเดิมจะกลับมาเราต้องเข้าใจในวิถีวัฒนธรรมของเขาเขาไม่ใช่แค่เข้าใจเฉพาะกายเข้าใจเป็นใจเขาเลยว่าใจเขาต้องการยังไงแล้วเราจะได้เข้าถึงว่าเออใจเขาต้องการนี้เขาต้องการอะไรทรัพยากรยังไงที่พัฒนาตัวเขาเองหรือว่าในชุมชนเขาเราจะได้ไปพัฒนาได้ถูกต้องรุ่นที่2ก็ทำเรื่องสันติธานีสันติธานีทำลึกลงไปอีกว่าถ้าเผื่อจะให้สังคมสงบสุขในภาคใต้มันต้องเกิดเป็นต้องเป็นเมืองแห่งสันติเมืองสันติเป็นยังไงโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนไหว้สวยสลามงามโรงเรียนที่เรียนอยู่ด้วยกันถึงเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเรียนอยู่ด้วยกันอันที่สองก็คือว่าโรงพยาบาลต้องเป็นโรงพยาบาลสร้างสุขโรงพยาบาลที่รู้จักวิถีของคนมุสลิมและวิถีพุทธและมีครัวทั้งครัวฮาลาลและครัวพุทธอะไรต่างๆนี้อยู่โรงพยาบาลด้วยกันนะจนทั้งเกิดโครงการรักษาตาคนที่ตาจะบอดตาต้อตาอะไรเงี้ยนะเอาหมอไปแล้วก็ไปผ่าตัดตาให้ขณะนี้ทำมา3รุ่นแล้วได้ประมาณ300กว่าคนอุ้ยทำแล้วเขาชื่นชมเขาร้องห่มร้องไห้กันเพราะตาไม่เคยเห็นลูกหลานเลยนี่ไม่ได้เห็นลูกหลานตอนที่เราไปทำนี่ถือว่าเป็นงานที่เราทำในเรื่องภาคใต้สูงสุดของการศึกษานี่นะคือสามารถเอาความรู้ไปถ่ายทอดได้เรา

0: พยายามจะถ่ายทอดเอาตัวเนี้ยให้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอีกต่อไปอย่างต่อเนื่องนั่นคือสร้างปัญญาให้กับแผ่นดินครับ
1: คือโดยปัญญาของแผ่นดินเนี่ยเรามองว่าการที่เราพัฒนานักศึกษาเนี่ยนะคะให้ได้มีความรู้ให้ได้มีทักษะในศาสตร์ของด้านการจัดการแล้วก็เอาไปใช้จริงเนี่ยเรามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้พยายามผลิตคนให้มีความรู้และเป็นคนดีแล้วก็สามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้ด้วย

0: ดูแขนครูดิพี่เฟิร์สลองจับศอกครูแล้วไล่มาที่ขึ้นมาที่หยอกขึ้นมาที่หยอกอ่ะไล่ไปที่นิ้วครูอ่ะถ้าถืออย่างเงี้ยแต่วิปโต้ได้เข้าใจไหมเห็นไหมเนี่ยนิ้วโป้งอยู่ตรงเนี้ย
1: ที่ศูนย์รักช้างไทยที่เขาใหญ่เนี่ยมีโอกาสในการทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆเนี่ยเยอะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มเด็กที่มีความพิการโดยเฉพาะเด็กๆที่พิการตาบอดแล้วก็พิการซ้ำซ้อนช้างได้เป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเด็กๆที่พิการตาบอดเขาอยากที่จะเรียนดนตรีได้อย่างที่ผมเล่นได้ก็เลยเกิดเป็นโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนขึ้นมาการเริ่มต้นที่จะดำเนินโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับเจอแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยปัญหาที่ไม่มีเครื่องดนตรีพอปัญหาที่ไม่มีตำราที่จะสอนรวมทั้งไม่มีรูปแบบใดๆที่จะเป็นแบบเป็นตัวอย่างให้เราดูได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตำราไม่มีก็เขียนตำราขึ้นมาเป็นภาษาเบรลล์เครื่องดนตรีไม่มีก็บอกข่าวนี้ไปยังสังคมคนทั่วประเทศก็ส่งเครื่องดนตรีมาบุคลากรไม่มีก็ประกาศออกไปในสื่อสาธารณะชวนผู้คนมาร่วมกิจกรรมกันจนวันนี้เกือบ3ปีแล้วมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสอนพวกเราเสมอถึงการทำงานเพื่อสังคมเพื่อสาธารณะปรัชญาของมหาวิทยาลัย Wisdom of the Land ปัญญาของแผ่นดินหมายความถึงการช่วยกันพัฒนาแผ่นดินผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นหลักยึดในชีวิตผมที่สำคัญมากนะครับในการออกมาทำงานรับใช้สังคมอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าผลจากการทำโครงการนี้เราใช้ตำราเล่มเดียวกันไปสอนที่ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ทุกประเทศโครงการเล็กๆที่เกิดอยู่ในป่าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังประโยชน์ไปถึงกลุ่มคนตาบอดทั่วโลกแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะได้สื่อสารกับคนตาดีที่จะได้เรียนรู้เรื่องของความพยายามของคนตาบอดที่จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกับที่คนตาดีได้รับด้วยตั้งแต่ผมจำความได้พระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จไปทำงานทุกที่ที่บ้านผมที่จังหวัดยะลาครับเมื่อปี2523นะครับผมมีโอกาสได้หาหมอฟันครั้งแรกก็เพราะว่าท่านเสด็จไปที่หมู่บ้านผมขอได้รักษาฟันผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นตัวอย่างครับที่ชี้ให้เห็นว่าการทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยให้ประโยชน์กับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมได้รับโอกาสเท่ากันกับคนที่อยู่ในเมืองเพราะว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีโอกาสผมว่าก็ควรจะทำความดีให้สมกับที่ท่านทำให้เราบ้างการแสดงในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของพวกเราที่ได้มีโอกาสทำงานถวาย

0: ถวายพระองค์ท่านน่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆตาบอดกลุ่มนี้อยู
1: ่ดีใจค่ะหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นการทำความดีให้พระองค์ท่านเป็นครั้งที่ดีที่สุดที่พวกหนูจะทำได้แล้วค่ะ
2: รู้สึกดีใจที่ได้ไปเล่นดนตรีให้พ่อหลวงถึงแม้ว่าหนูจะเล่นได้เพลงเดียวแต่หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะ

0: ผมรู้สึกภูมิใจที่จะได้เล่นดนตรีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับเมื่อเวลาผมท้ออะไรครับผมก็จะนึกถึงท่านเพราะว่าท่านทรงงานหนักความรู้สึกที่ได้ไปกราบพระบรมศพรู้สึกเหมือนเจอพ่อครับเพราะว่าพ่อคือผู้ที่ดูแลลูกหลายๆคนท่านเป็นต้นแบบในจิตใจของผมครับ
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาล

0: เมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.court.go.th

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณเกรียงไกรสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์

0: เสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Band มีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้สองเท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับโอ้นี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่ก็บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York Canada นะครับผมไม่ใช่ครับอ๋อจบอินเดียมานั่นเองนะครับผม
2: ไม่ใช่
1: ผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
3: ครับผม
1: พี่ปลาทองอ่ะสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
3: เออ ยังชั่วหน่อย
1: พี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
1: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
1: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
1: ครับ
2: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
1: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยครับมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
1: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
1: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
1: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้มั้ยฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
1: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจํา
2: ทั่วไปก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
1: หมื่นต้นๆอย่างงี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์ทจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
1: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
1: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านนึงครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
1: ้
2: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและอายว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เกยเลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอ
1: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่าแล้ว
1: ครับ
2: เอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
1: ครับ
2: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
1: ่ครับ
2: เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
1: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
2: ใช่
1: ตอนจะก้าวมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
2: กลัวครับ
1: กลัวไหม
2: กลัวมาก
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่าง
1: นี้ครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: 3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
1: ครับ
2: เราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
1: เราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้
2: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคละ
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็งาน
1: จากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อ่ะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันนึง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000
1: อ
2: ่ะ
1: สองสามแสนซื้อได
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะ
2: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ถ่ายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ 300,600 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อ maintenance อันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
2: จริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เนี่ยเราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งจริงตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
1: เก็บอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงน่ะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
1: ครับ
2: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได
1: ้
2: สุดท้ายก็ตอนก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้เราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
2: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถนะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
2: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
2: คือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
2: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
1: ครับ
2: สมมุติว่าให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
2: ขออะไรก็ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
1: แล้วได้ซื้อไหมจากเงินก้อนนั้น
2: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อน
1: oh.
2: ต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ย
1: ครับ
2: ตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงมั้ย
2: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี
2: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยไหมก็เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหม
2: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททำเว็บ
1: ครับ
2: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทำเว็บด้วย
1: ยังไง
2: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
1: ครับผม
2: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละ
1: อ๋อ
2: ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
2: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
2: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพี่
2: ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได้แต่ว่าก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก
1: ็
2: คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
1: ครับผม
2: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
2: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
2: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ให้ก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
2: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็
1: เล่น
2: ในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
2: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
2: วนหนึ่งครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
2: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
1: เหมือนกับ
2: พนักงานเงินเดือนทั่วไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
2: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
2: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
2: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เราเข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้ในเมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
2: ครับคือตรงนี้ผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่การของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษี
1: ค
2: ืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
2: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
2: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
2: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
2: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
2: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิต
1: อา
2: จจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงใน iTunes นะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band

0: เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ IA Bank จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
0: อะไรเป็นของตัวเองได้แล้วคือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
0: กลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้าของพี่ครับ
0: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของไอเฮียแบรนด์เนี่ยคือคนที่ชอบในศิลป์ดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได
1: ้
0: ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะไอเฮียแบรนด
0: ์จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
0: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกวันจะเป็นวันมันก็เป็นวันหยุดของเราอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
0: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
0: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
0: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
0: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำนึงมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
0: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างไอเฮียแบรนด์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
0: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นตรงเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
0: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
0: เล่นห่วย
1: ครับ
0: อุ๊ยเป่าเพี้ยนเราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเอ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ้ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเงี้ยฮะลง YouTube เงี้ย
0: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
0: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
0: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
0: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
0: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
0: เราต้องดูแล้วว่าคือผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต
1: ่
0: อถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
0: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับไหนๆสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดียว
0: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าหากคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมถอดรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนจะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

อย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นที่จะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณา

ยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วันนี้ครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวสุดประทับใจของสองเพื่อนซีที่ทุกวันนี้กลายมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันบุญรอดอารีวงศ์ผู้มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายแต่ได้กลายมาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจกับการเป็นตัวแทนของผู้พิการคนไทยใน VTR เปิดกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ที่ญี่ปุ่นครั้งล่าสุดและภูเขาพิชพัสุพัฒน์เจ้าของเพจภูเขาชาแนลที่มีผู้ติดตามมากมายบนโลกออนไลน์
1: งานที่ไปแล้วไปแล้วช่วยได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
2: หมุนแล้วหมุนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ล่าสุดเวียนหัวเลยหนึ่ง
0: มีหมุนด้วย
1: แล้วก็เวียนหัวด้วย
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good นะคะเราเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ค่ะกับเรื่องราวความรักความผูกพันของบุคคลในครอบครัว

0: ตัวแล้ววันนี้นะคะตอบตัวรับเชิญของเราเป็นคู่พี่น้องที่สนุกมากนะคะน้องภูเขากับน้องบุญรอด
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จริงๆแล้วบุญรอดนี่เป็นลูกศิษย
3: ์ครับ
0: ที่ธรรมศาสตร์แล้วเขาก็น่ารักมาก
3: ลูกศิษย์พี่หมวยเลยเหรอครับ
0: ลูกศิษย์เลยสอนเลย
3: ดุไหมตอนที่เรียน
1: ใจดีมาก
0: จริงๆแล้วเนี่ยบุญรอดก็เป็นความภาคภูมิใจของที่คณะของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครูด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมามีเรื่องให้น่าภาคภูมิใจมากยิ่งกว่าบุญรอดคือคนไทยคนเดียวที่ได้ไปอยู่ใน VTR ระดับโลกในพิธีเปิดพาราลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นนะคะตรงนี้บุญรอดไปหาโอกาสนี้มาได้ยังไงหรือทำไมถึงได้ไปคะ
1: โอกาสเนี่ยครับมีคนติดต่อบุญรอดมาเป็นเอเจนซี่ทักมาบอกสวัสดีค่ะพี่แบบสนใจจะให้น้องเนี่ยไปแคสโฆษณามีวิทยาพาราลิมปิกซึ่งบุญรอดแบบตกใจมากทำไมถึงเลือกบุญรอดเลยก็เลยลองไปแคสดูสรุปว่าอ่ะเราแคสได้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผู้แสดงในวิทยานั้นครับผมใช่ครับ
3: แล้วทั้งคู่ไปรู้จักอะไรกันได้ยังไงครับผม
4: คือจริงๆแล้วภูเขากับบุญรอดอ่ะเป็นพี่น้องที่เรียนที่คณะเดียวกัน
3: ครับ
4: ใช่ก็คือคณะวารสารธรรมศาสตร์เนาะคือภูเข้ามาปี1เจอบุญรอดอยู่เป็นพี่ปี2อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับ
4: แล้วก็เหมือนทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเยอะมากก็เลยเหมือนแบบค่อยๆแบบสนิทกันมาเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณนั้นอันนี้คือคร่าวๆ
3: สนิทกันมานานแล้วกี่ปีฮะ
4: 10ปี
3: ประมาณ10ปีแล้วจะเลิกสนิทกันเมื่อไหร่ครับ
1: พรุ่งนี้ครับเฮ้ย
3: 10กว่าปีแล้วเห็นบอกว่าตอนภูเขาเจอกับบุญรอดครั้งแรกรู้เลยว่าคนนี้เป็นดาวเด่นของคณะแน่นอน
4: ดังมีความเป็นสตาร์ในตัวเองคือแบบบุญรอดเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรบริวารล้อมรอบคือมันจะไม่มีการยืนอยู่คนเดียวแน่นอน
0: เพราะว่าบุญรอดจะมีเพื่อนสาวคอยยืนอยู่
4: จับแขนขวาแขนซ้ายคอยหนุนหลังคอยอะไร
1: ประคอง
4: ประคองใช่เพราะว่านางก็แบบมีความแบบดูออกก็เป็นซัมวันดูเป็นที่รักของทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพอหนูเข้ามาปีหนึ่งปุ๊บเห็นนางว่าอุ๊ยพี่คนนี้เขาน่ารักเนาะแบบถึงนางจะดูแบบว่าอ่ะมีความผิดปกติทางร่างกายซึ่งเราก็พอรู้มาบ้างแต่เราก็อยากเข้าไปคุยกับนางแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเหมือนแบบการเข้าหานางอ่ะคือแบบนางก็เป็นคนดังในคณะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ๊ยเป็นแค่รุ่นน้องปีหนึ่งตัวเล็กๆ เราคงไม่กล้าที่จะไปพูดคุยกับพี่เขาและอีกปัจจัยนึงคือนางอ่ะการพูดของนางเนี่ยมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สนิทอ่ะมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยอันนี้คือที่อาจารย์ดีนกับพี่มิกได้ยินอ่ะคือยังมีความแบบชัดขึ้นมามากแล้วอ่ะ
3: ครับ
4: แต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือมันยากมากจริงๆผู้ก็เลยแบบอยากรู้จักนะแต่ว่ากลัวว่าแบบถ้าไปคุยกับนางอ่ะแล้วฟังนางไม่รู้เรื่องอ่ะนางจะน้อยใจเสียใจหรือเปล่าผู้ก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปคุยใช่แล้วพอเหมือนแบบได้ทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเรื่อยๆอ่ะมันเลยทำให้เหมือนแบบเราได้เข้าหากันมากขึ้นแล้วเหมือนภูก็เรียนรู้เขาก็เรียนรู้เรามากขึ้นก็สนิทกันมาเรื่อยๆ
3: แล้วบุญรอดล่ะครับไปสนิทกันได้ยังไง
1: ทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยเป็นพิธีกรด้วยกันบ่อย
4: พิธีกรนะจะเป็นยังไงพูดอาจจะดูแบบว่ายูนิคแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพิธีกรด้วยกันยิ่งกว่าในคณะ
1: บ่อยมากค่อนข้างบ่อย
3: อ๋อเหรอ
0: แล้วทุกคนก็ชอบมากเวลาที่ภูเขากับบุญรอดเป็นพิธีกรด้วยกัน
4: ใช่จริงๆแล้วมีสเตจเดบิวต์ด้วยนะอาจารย
0: ์อะไรคะ
4: คือจริงๆแล้วว่าตอนปีนั้นเป็นปีที่คณะเรามีการจัดกิจกรรมกีฬาสีเป็นครั้งแรกแล้วพอกลางวันก็แข่งกีฬาสีอะไรไปแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะก็จะมีเป็นปาร์ตี้เล็กๆมีโชว์มีอะไรของคนในคณะแล้วมีอาจารย์ผู้จำไม่ได้ว่าอาจารย์อะไรคืออาจารย์มาชักชวนภูเขากับบุญรอดเพราะว่าอาจารย์เห็นว่าสนิทกันอยู่แล้วในคณะแล้วอาจารย์ชอบมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นฟีลว่าเป็นพิธีกรหน่อยแล้วคือเป็นจริงจังงานแรกเลยจับไมค์คู่กันเพราะปกติเราก็ไม่ได้แบบมาเป็นพิธีกรจริงจังแล้วเขากลัว
1: ตื่นเต้นมาก
4: ตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยไปครั้งแรกของนางที่ได้จับไมค์เป็นพิธีกรจริงจัง
3: แล้วเป็นไงวันนั้นคนชอบไหม
4: โอ้โหมันคือตำนาน
1: ตำนานคนแบบว่าแอปพลิเคชันเรามากแบบแบบทันได้เลยครับ
3: ก็เลยเป็นคู่หูดูโอ้ตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยหลังจากนั้นคือมีพิธีกรไหนคึกถึงคู่น
4: ี้ใช่เลยเป็นภาพจำเป็นภาพจำพี่มิกคือจริงๆแล้วว่าคนอื่นอาจจะมองเข้ามาแล้วแบบคิดว่าเอ้ยภูเขาเป็นพิธีกรคู่กับบุญรอดเนี่ยภูเขาต้องเป็นคนที่แบบคอยแฮนเดิลคอยแบบต้องคอยประคับประคองบุญรอดหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะค
3: ือ
4: เวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเรามีนางอ่ะถึงนางจะแบบทำพิธีกรแล้วนางอาจจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างแต่จริงๆแล้วมันทำให้หนูอุ่นใจมากกว่าเดิมล้านเท่าอ
0: ่
4: ะนึกออกไหมคือแบบคือมันมี energy ดีอยู่ข้างตัวเป็นคอมฟอร์ตโซนเราก็รู้สึกอบอุ่นใจเวลาอยู่กับนางอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราอ่ะได้ดึงศักยภาพของเราออกมาอย่างเต็มที่ในทุกครั้งที่แบบได้ทำงานด้วยกันอะไรประมาณนั้น
0: เราจะเห็น

0: นะคะว่าข้อจำกัดทางด้านกายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของบุญรอดเลยมีวิธีคิดแบบนี้มาจากไหนคะ
1: คือต้องบอกว่าครอบครัวบุญรอดปลูกฝังบุญรอดไม่ใช่คนพิการ
0: ค่ะ
1: เป็นคนปกติที่ทำมันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำได้นะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้บุญรอดเนี่ยได้ลองทำทุกอย่างด้วยเองคือบุญรอดเนี่ยขึ้นรถเมล์เองเดินทางเองมันต้องเบรกครับคือแม่ฝึกให้เราดูแลเบรกเพื่อนายเขาจะได้ดูแลเบรกได้อย่างเงี้ยผมจะก็เลยแบบทำด้วยเบรกมันตลอดเวลา
0: ก็คือครอบครัว
1: ครับผม
0: มีผลแล้วถ้าในมหาวิทยาลัยในคณะเนี่ยไม่มีคนบูลลี่อยู่แล้ว
1: ไม่มีอยู่แล้ว
0: ค่ะเสียงคนข้างนอกล่ะคะคนที่อาจจะเพิ่งเจอเราในการทำงานหรือไปเจอกันในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีที่เขาบูลลี่บุญรอดไหมคะ
1: ก็อาจจะมีบ้างเนื่องจากมันไปงานเจอกันครั้งแรกนะผมอาจจะมีแบบตั้งแง่ว่าบุญรอดตั้งในคนแบบแรงเลยนิสัยไม่ดีนั่นแหละด้วยการพูดต่างๆที่มันมี
2: ความแสดงออกด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาจะมีตั้งแง่บ้างแต่ก็เขาได้รู้จักนะจะรู้ว่าบุญรอดไม่ใช่คนอย่างนั้นบุญรอดแบบเป็นคนเบลลี่มากๆนะครับเขาจะไม่มีการบูลลี่เกิดขึ้น
3: แล้วทางขอโทษขออนุญาตถามแล้วเรื่องทางเพศสภาพล่ะด้านนอกเรามีทั้งสองคนเลยมีการถูกใครบูลลี่บ้างไหม
1: ก็อาจจะมีบ้างเราเลือกไปหญิงเพราะไม่สวยมาก
3: อุ้ยสวยแล้วสวย
4: เราไม่ได้เฉยมาก
1: ก็มีแบบมีมองที่สบายที่แบบที่ไม่โอเคบ้าง
3: ครับ
1: แต่เราก็ไม่ได้เคลียร์อะไรอยู่แล้ว
0: แต่เพื่อนๆเนี่ยรักบุญรอดมากตอนที่ไปเป็นอาจารย
3: ์
0: บุญรอดเขาจะมีปัญหาเรื่องการเขียนใช่ไหมคะแล้วก็พี่ก็ให้งานเด็กทำในห้องแล้วก็อ้าวตายบุญรอดเขียนไม่ได้นี่ว่างั้นไม่เป็นไรบุญรอดก็พิมพ์ส่งมาละกันเดี๋ยวกลับไปพิมพ์ที่โน้ตบุ๊กก็ได
3: ้
0: หรือว่าจะพิมพ์ในโทรศัพท์ก็ได้ตอนนี้ก็คิดแล้วก็แบบลองพิมพ์เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเพื่อนสาวของนางอะค่ะยกมือขึ้นจันใครอย่าไปเชื่อบุญรอดค่ะบุญรอดเขียนหนังสือไม่ได้แต่เขาเขียนคิ้วได้เขียนคิ้วได้นะคะ
2: นางมีแฮชแท็กของนางนะเขียนหนังสือไม่ได้แต่กรีดอายปังมาก
0: ใช่จริงๆแล้วดูความสนิทของภูเขากับบุญรอดนะคะภูเขาน่าจะเป็นคนที่ต้องดูแลบุญรอดแต่ว่าในความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่าบุญรอดเป็นฝ่ายที่ดูแลภูเขามากกว่า
3: อ้าว
2: ใช่ 100% คือถ้าเกิดสมมติเราดูจากแบบฟิสิกอลภายนอกเนี่ยภูก็จะดูเป็นคนที่แบบโอเคร่างกายแข็งแรงตามปกติเหมือนคนส่วนใหญ่แล้วบุญรอดดูแบบมีความบกพร่องทางด้านร่างกายใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะอินไซด์ข้างในเราอะคือภูเป็นคนแบบอ่อนแอมากเปราะบางเซนซิทีฟสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันบุญรอดเขาเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งอะสตรองเซนซิทีฟทิงกิ้งเป็นนางต่อสู้เป็นนางแบบแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเวลามีอะไรที่มากระทบจิตใจภูเขาอะน้ำตาจะซึมแล้ว1น้ำตาซึมเลยภายใน5 4 3 2มาแล้วนางก็จะเป็นคนที่คอยแบบแซนบายเราเลยแบบอะไรกระทบใจภูเขาปุ๊บบุญรอดก็จะคอยมาแล้วจับมือบีบมือแล้วคอยให้กำลังใจกับทุกอย่างที่ภูต้องแบบผ่านมาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นในเรื่องแบบของฟิสิกอลอย่างเงี้ยที่อะไรที่ภูซัพพอร์ตบุญรอดได้ก็ทำตรงนี
3: ้
2: มันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่แบบ
3: ลงกันพอดี
2: ใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนเรามีหลอดพลังคนละ2หลอดเป็นกายภาพกับจิตใจข้างในของเราแล้วแบบเหมือนเรามีอันนี้มากกว่าเราก็ไปเสริมเพื่อนเพื่อนมีอันนี้มากกว่าเพื่อนก็มาเสริมเราอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเลยอาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้เรา2คนอ่ะสนิทกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเหมือนแบบพี่น้องในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ซึ่งเห็นบอกว่าบุญรอดนี่ไม่เคยลืมวันเกิดภูเขาเลย
2: ไม่เคยคือจะต้องเล่าอย่างนี้คือภูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อว่าคนอื่นอ่ะเขาจะมาแบบ
3: ให้ความสำคัญ
2: ให้ความสำคัญกับเราขนาดนั้นภูก็เลยไม่ต้องการอะไรในวันเกิดอีกแล้วหลังจากนั้นแต่กลายเป็นว่าบุญรอดเขาก็ยังคอยสแตนบายที่จะแบบเป็นหนึ่งในคนที่จำวันเกิดเราได้ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยคือวันเกิดภูจริงๆปกติก็จะเงียบๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไป
3: แต่จะมีคนนึงที่จำได้เสมอ
2: ใช่
3: ก็คือบุญรอด
2: แล้วก็จะเป็นชอบส่งเค้กส่งของขวัญมาเป็นแบบคนแรกๆอ่ะแม้ว่าบางปีไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยภูกับบุญรอดทำงานคนละที่เนาะก่อนหน้านี้แล้วก็แบบก็จะสั่งเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยไปให้คอยแบบ
0: ไปส่งที่ที่ทำงาน
2: ที่ทำงานภูอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยทุกปี
3: คือเป็นคนแสดงว่าเป็นคนแคริ่งเป็นคนจิตใจแบบ
0: ดี
3: รักเพื่อนอ่ะเนาะซึ่งไม่เคยลืม
2: แชร์กันเรื่องนี้ทุกปี
3: ไม่แปลกใจแล้วที่พี่หมวยบอกว่าทุกคนในมหาลัยรักเขา
0: ค่ะเดี๋ยวคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเป็นพิธีกรมากความสามารถค่ะเป็นคุณพ่อด้วยก็จะได้แลกเปลี่ยนในมุมของผู้ชายส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นนักข่าวบันเทิงขอต้อนรับทั้ง2ท่านนะคะน้องแอนนาทีวีภูและพี่แอนดี้เข็มพิมุกค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: แอนดี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะว่า มีเพื่อนที่สนิทกันแบบรู้ใจเหมือนกับคู่นี้ไหมคะ
5: มีอยู่ครับมีอยู
0: ่
5: โดยเฉพาะยิ่งช่วงโควิด19ช่วงกักตัวเนี่ยก็จะมีเห็นเขาเรียกว่าความจริงใจของเพื่อนๆที่แบบรักกันอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ได้เจอกันก็จะโทรหากันวิดีโอคอลกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นนะแล้วเราก็ไม่เหงาด้วยถึงแม้เราต้องกักตัวอยู่ในบ้านหรือมีการไอโซเลตบ้างเวลาเราไปทำงานข้างนอกจากลูกจากภรรยาอะไรเงี้ยก็ได้เพื่อนโทรหาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยพอเห็นแล้วก็แบบเออเราก็ไม่ได้ต่างแล้วอะไรเงี้ยโชคดีนะที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วได้เจอแบบเพื่อนที่ true friend แล้วทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหงาเราสู้ได้เราข้ามผ่านทุกอย่างได้หมดเพราะคำว่าเพื่อน
0: แล้วแอนนามีเพื่อนสนิทที่คอยดูแลคอยให้กำลังใจแบบ
6: เหมือนคู่นี้ไหม
0: คู่นี้ค่ะมีไหมคะ
7: ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่พิเศษมากนะคะอันนั้นพูดตรงๆอย่าว่าเนาะคือเวลาที่สังคม LGBT อะค่ะเวลาที่จะมีเพื่อนสนิทสักคนหนึ่งเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยากนะยากมากที่จะเปิดใจกันแบบ 100% แบบนี้นะคะซึ่งสังคมที่นาเติบโตมาหรือเจอมันเนี่ยยังไม่เคยเจอที่แบบเนี้ยที่แบบประคับประคองกันอะคือเพื่อนอะมันหาง่ายแต่เพื่อนแท้เนี่ยหายากมากนะฮะซึ่งก็ชื่นชมน้องทั้งสองแล้วก็ดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกดีมากที่ในสังคม LGBT มีเพื่อนสนิทแบบนี้กันอยู่ซึ่งอย่างตัวนายเองเนี่ยนายอยู่จนมาอายุ 37-38 ปีนี้ละก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนแท้จริงๆเนี่ยนับได้เลยคนหรือ2คนระยะเวลาตั้งแต่เด็กจนโตนะเพราะว่ามันจะมีข้อแม้หลายอย่างในการที่เราจะสนิทกันได้นะซึ่งในยิ่งในเคสของน้องบุญรอดกับน้องภูเขาเนี่ยแอนนามองว่าม
6: ันพิเศษขึ้นไปอีก
7: แล้วว่ามันเป็นเรื่องของความพิเศษเพราะว่าคุณมองก้าวข้ามในเรื่องของหลายๆอย่างแล้วมองว่าเนี่ยจิตใจเขาเป็นแบบนี้อันนี้คือเลิศและอยากให้คนในสังคมคิดแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเพื่อนจะรวยหรือเพื่อนจะสวยไม่ได้ดีเท่ากับเพื่อนที่รักเราจริงๆ
6: จริงเคยเจอกรณีถูกคนอื่นบูลลี่ไหมแล้วถ้าเคยเจอเรารับมือกับสถานการณ์นั้นๆได้ยังไง
7: นะโดนตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือการที่เราเกิดมาเป็น LGBT เนี่ยมันเติบโตมากับคำโดนบูลลี่
6: ครับ
7: โดนตุ๊ดบ้างกระเทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนเด็กๆภูมิต้านทานเราน้อยก็จะร้องไห้บ้างแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าบอกพ่อแม่ว่าเราคือคนที่สังคมมองว่าแปลกในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราเนี่ยชินชากับการบูลลี
6: ่ครับ
7: พอโตขึ้นมาเนี่ยนะฮะพออายุมากๆเข้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบคนที่บูลลี่คนอื่นน่ะส่วนมากจะเป็นคนที่ชีวิตไม่ได้มีความสุขแล้วพยายามที่จะบูลลี่หรือใช้คำที่จะกดทับคนอื่นให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือกว่าพอเราคิดแบบนี้ได้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็แล้วแต่ที่จะพูดแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ที่เราได้ดีพวกนี้เราไม่ได้มองว่าคำบูลลี่มันกดทับเราแต่เรามองว่าเราดีกว่าคำบูลลี่พวกนั้นนะฮะ
6: มาถามทางนี้ต่อบอกว่าจริงไหมที่บุญรอดเป็นเสมือนกับเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของภูเขาเลยเรียกว่าปรับทุกเขาก็รับฟังเราทุกเรื่อง
2: คือคนแบบบุญรอดในชีวิตพัวก็มีแค่หนีมีแค่นางนี่แหละที่เป็นแบบเอเนอร์จี้แบบนี้ให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยคือพัวกว่าจะตั้งแต่รู้จักกับนางมาแล้วเติบโตมามันมีอะไรที่มันแบบเฮิร์ตเราเยอะมากจริงๆกว่าเราจะผ่านมาได้อะ
6: ครับ
2: ซึ่งบุญรอดก็จะเป็นคนแรกที่บางทีพัวแม้กระทั่งแบบไม่ต้องคอยไลน์หาหรือว่าโทรหาแต่นางอ่ะจะสังเกตพูอยู่ตลอดว่าพูแบบเจออะไรอยู่เป็นอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่แล้วคอยแบบเช็คอ่ะแบบถามว่าเป็นอะไรไหมก่อนที่เราจะเอ่ยปากไปขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำอ่ะใช่ก็คือเป็นอย่างนี้มาตลอดคือเป็นว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยหายไปเลยถึงแม้บางครั้งที่เราอ่ะจะต้องแยกจากกันไปทำงานทำหน้าที่ตัวเองแต่สุดท้ายคือในชีวิตจริงอ่ะมันไม่เคยหายไปอ่ะพี่มิก
6: มีเสมือนมีเซนส์เลย
2: อะไรแบบ
6: หน่อยๆว่าเอ๊ะชักจะแปลกๆด้วยคำพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ครับเวลาแบบน้องแบบไม่ไลน์มาหรือน้องแบบมีสตอรี่แปลกๆใน IG อย่างเงี้ยถามแล้วว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแบบโอเคมั้ยเลยเช็คเรื่อยๆ
0: ค่ะบุญรอดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจรายละเอียดอย่างที่พี่มิกบอกแล้วก็ความรู้สึกก็คือเหมือนบุญรอดเป็นพี่สาวจริงๆของภูเขาเลยด้วยความสนิทกันนะคะและการดูแลกันค่ะของบุญรอดแล้วก็ภูเขาก็มีเหตุการณ์นึงค่ะที่ทำให้บุญรอดเนี่ยได้เข้าไปช่วยชีวิตของภูเขาเอาไว้เกิดอะไรขึ้นไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: าแฟลาเต้ของโปรดใครเอ่ยมาแล้วค่ะเอ้ามึงไม่ลุกอีกกาแฟมาแล้วค่ะกาแฟมีคุณสมบัติทำให้คนเราตื่นด้วยการดื่มไม่ค่ะด้วยการสาดค่ะตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วโหคุณรอดอะโหจ้าทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กได้ลงคอนี่ค่ะกาแฟเทวดาค่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะซีส
0: อุ๊ยหอมด้วย
1: อร่อยด้วย
0: หูยชงเก่งแม่ฉันชงยาแหมรู้ล่ะแม่แม่เธอน่ารักจังเลยอ่ะครอบครัวเธอนี่ดีนะทำอะไรเอาใจใส่คนอื่นเสมอเลยอ่ะแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนลูกด้วย
1: ฉันก็เลยเติบโตเป็นคนดีคนสวยอย่างนี้ไงคะ
0: อุ๊ยสำลักความสวยหอม
1: แล้วตกลงเธอมีเรื่องอะไรอ่ะจะเล่าให้ฟังได้ยังถึงได้ปี่มาหาฉันเมื่อคืนเนี่ย
0: จะจำได้ไหมวันที่ฉันโทรหาเธอจากสมุยและฉันก็บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกัน
1: จำได้คนสวยไม่ได้สมองเสื่อม
0: โอ้ยอย่าเล่นดิ
1: ก็จำได้ก็บอกไปแล้วไงว่าวันนั้นน่ะเดี๋ยวหาโอกาสไปกันโอเคว
0: ันนั้นน่ะกูขอกำลังจะฆ่าตัวตายผู้เขารักคนที่ผู้เขาอุตส่าห์ไปหาอยู่ดีๆเขาก็บอกเลิกอ่ะผู้เขารู้สึกแย่มากเคว้งมากจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้เพราะอยู่บนเกาะอยากจะเดินลงน้ำทะเลให้จมน้ำตายแต่เขาดันว่ายน้ำเก่งซะนี่เขาอยากคุยกับใครสักคนแล้วบุญรอดก็เป็นคนแรกที่นึกถึง
1: โหถึงว่าเราวันนั้นเสียงสั่นเชียฉันก็นึกว่าเธอหนาวแล้วทำไมเธอไม่เล่าให้ฟังแต่วันนั้นเลยล่ะ
0: อ
1: ้
0: าวก็พอได้คุยกับบุญรอดแล้วมันก็สบายใจขึ้นนี่ก็ไม่อยากพูดย้ำเรื่องแย่ๆแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ภูเขาอ่ะอยากมีใครสักคนที่ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยให้ยึดเหนี่ยวแล้วคนนั้นก็คือเธอ
1: โหมานี่มา

0: ฉันยินดีจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับภูเขาตลอดไปนะโอเค
1: สึงจังเสีย
0: ไม่ต้องร้องแล้วแล้วมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะต่อไปสเต็ปต่อไปก็ต้องมูฟออนเข้าใจไหมไม่ใช่จมปลักกระเทยไม่ใช่กระบือค่ะหรือว่าใช่ค่ะ
2: ว้ายเขาเนี่ย
3: ว้าว
1: ก็เก่งอ่ะ
0: ไง
1: เรื่องร้ายเรื่องหนังมันตั้งมากมาย
0: โห
1: เรื่องภูเขานี่ขี้เล็บเลยนะถามจริงเหรอทำได้ไง
0: ก็ฉันว่าถ้าเราศรัทธาแล้วก็เห็นค่าในตัวเองอ่ะก็ไม่เห็นต้องไปแคร์เลยนี
1: ่โหยพูดง่ายเนาะแต่ยากยากนะบอกเลย
0: แล้วรู้ไหมคะว่าสเต็ปแรกที่จะทำให้เราศรัทธาในตัวเองได้คืออะไร
1: คือ
0: ตื่นค่ะสายแล้วค่ะไปทำงานค่ะอุ้ย
1: นอนแล้วอย่ามากวน
0: แล้วเมื่อกี้คนสวยที่ไหนมาตีหน้าเศร้าเล่าความทุกข์ไม่ทราบค่ะ
1: เมื่อกี้แล้วมึงไง
0: ไม่ไหวแล้วค่ะมันสายมากแล้วค่ะไปทำงานค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ไปหมดแล้วไอ้เดี๋ยวจะไอ้ทำอะไรโอ้ยอย่าไอ้แม่ป๋าขาแม่ขาเพื่อนมันจะฆ่าหนูค่ะ
0: บุญราชหยุดเลยนะหยุดไปเองได้มานี่ค่ะเดี๋ยวอุ้มค่ะ
1: นี่
0: ถอยไอ้หญิง
4: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกี่ปีมาแล้วคะ
5: ปีที่
6: แล้ว
4: ปีที่แล้วเอง
5: ใช่ค่ะปีที่แล้วเอง
4: ทำไมถึงนึกถึงบุญรอดอะคะ
5: ถามว่าทำไมจะไม่นึกถึงบุญรอดดีกว่า
3: ทำไมถึงจะไม่นึกถึงบุญรอด
5: คือบุญรอดเป็นคนแรกเสมอเลยที่ผู้บอกเมื่อกี้คือคนที่ผู้จะรู้สึกแบบไว้ใจพูดเรื่องที่หนักขนาดนี้ให้ฟังได้ก็จะเป็นบุญรอดคือด้วยพื้นฐานแล้วผู้ก็จะไม่ค่อยได้เล่าหรอกว่าแบบเวลาเราเจอความรู้สึกหนักๆอ่ะผมก็จะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะมีคนสักคนหนึ่งขอรบกวนเป็นบุญรอดแล้วกันเพราะว่าผมก็ค่อนข้างไว้ใจสบายใจอะไรแบบนี้ใช่แล้วมันก็เลยทำให้ผมแบบรู้สึกว่า มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอ่ะผ่านมาได้ด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์หน่อย
3: เอางี้ดีกว่าตอนที่ผู้โทรหาบุญรอดบุญรอดเซนส์ไหมว่ามันมีบางอย่าง
5: รู้สึก
3: ปกติ
6: เอาจริงไม่เซนส์เลยเพราะน้องแบบเสียงน้องคือก็ปกติดีก็ไม่ได้แบบไม่มีแบบมีแววจะเกิดขึ้นอะไร
5: คือไม่ได้บอกตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่าผู้เจออะไรแต่ผู้พูดประมาณว่าแบบอยากให้
6: มาด้วยกัน
5: อะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นความรู้สึกเรามันไม่ไหวแล้วมันอยากต้องการแค่นี้อะไร
3: ใครสักคนที่นั่งอยู
5: ่ใช่แบบแล้วก็พูดเหมือนพยายามผู้พยายามหาเรื่องพูดคุยเรื่อยเปื่อยแบบไร้สาระแค่ต้องการจะให้ลืมสิ่งที่ผู้กำลังเผชิญอยู่อะไรแบบเนี้ย
4: แล้วพอภูโทรมาหาบุญรอดบุญรอดให้คำแนะนำยังไงทางโทรศัพท์ตอนนั้นยังไม่ได้ไปสมุยนะ
6: ใช่ครับคือตอนที่น้องโทรมาเป็นตอนเช้าเนี่ยน้องกลับมาพอดีน้องวิดีโอคอลมาปุ๊บแล้วน้องก็ร้องไห้เลย
5: โอ้ใช่มีซีนด้วย
6: บนสกายวอล์ก
5: บนสกายวอล์ก
6: แล้วน้องก็ร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากเป็นอะไร
5: บนสกายวอล์กอุ้ยเพิ่งนึกได้ว่ามีเหตุการณ์นี้ใช่ฉันลืม
6: น้องบอกว่าน้องเลิกกับแฟนแบบ
5: ใช่นั่นคือวินาทีที่บอก
6: แล้วน้องก็ร้องหนักมากเราก็เอาแล้วยังไงต่อ
5: บนสกายวอล์กคือมันเป็นวันที่ภูกลับมาจากสมุยหลังจากที่เลือกกับแฟนเรียบร้อยแล้วภูยังไม่ได้บอกบุญรอดเลยแต่วันนั้นอ่ะมันวันที่ภูต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานแล้วภูรู้สึกว่าภูไม่ไหวแล้วอ่ะคืองานก็ต้องไปทำอ่ะแล้วความรู้สึกตัวเองจัดการไม่ได้เลยระหว่างที่เดินสกายวอล์กปุณณวิถีเพื่อที่จะขึ้น BTSผู้ก็เลยจากการโทรหาบุญรอดเลยด้วยวิดีโอคอลแล้วเดินไปด้วยและร้องไห้ไปด้วยและคนก็เดินส่วนไปส่วนมาเขาก็งงผู้ร้องไห้แบบไม่กักเลยอ่ะร้องแบบร้องแบบคนร้องไห้จริงๆอ่ะ
3: ปล่อยเต็ม
5: ใช่
3: น
5: ี
3: ่คือระหว่างที่จะต้องไปทำงานไม่ใช่ทำเสร็จแล้ว
5: กำลังจะไปทำงานที่ออฟฟิศที่ทองหล่อใช่ครับ
3: แล้วเราพูดอะไรกับน้องวันที่น้องโทรมาร้องไห้
6: ก็เลยบอกน้องว่าเย็นนี้มันหนักกับพี่ไหมแบบจะอยู่ด้วยกันไหมแบบจะเรียบสบายใจขึ้นหรือ มันโอเคเดี๋ยวน้องมาหา
5: ไม่ลังเลเลย
6: พูดแค่นั้นว่ามันหนักกับพี่ไหมแค่นั้นเลยครับ
3: ถ้าเกิดวันนั้นที่โทรไปบุญรอดไม่ได้รับสายคิดว่าตัวเองทำงานไหวไหม
5: หนูคิดว่าหนูคงจะไม่มีชีวิตกลับมาถึงกรุงเทพด้วยซ้ำอ่ะ
7: อ
3: อันนี้แสดงว่ามีเซฟโซนรอแล้วเย็นนี้มันเลยมีเป้าหมาย
5: ใช่ใช่เป็นแบบนั้น
3: เย็นนี
5: ้ใช่ใช่
3: ที่ไปคุยแล้วอาวันนี้ให้เสร็จก่อน
5: ใช่เลยพี่มีความรู้สึกนั้นเลยแบบรีบๆทำงานเย็นนี้จะได้ไปน้องมันบุญรอดอะไรอย่างเงี
3: ้
5: ยแล้วจะได้แบบคุยกันจะได้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้นมาอะไรเงี้ย
3: ครับ
4: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้เราสองคนยิ่งสนิทกันมากขึ้นขนาดไหนคะ
6: มันเริ่มรู้สึกว่าน้องเอาไว้ใจเรามากขึ้นพอน้องเล่าให้เราเป็นคนเลยและคนเดียว
5: คนเดียวใช่
6: ก็เรียกว่าน้องไว้ใจเราแล้วก็เลยรู้ว่าต้องสนิทกันมากขึ้นแล้วเพราะน้องไว้ใจเรามากมาก
5: ใช่คนเดียวเพราะว่าแบบกว่าคนรอบตัวครูจะรู้เรื่องปัญหาของครูอย่างเงี้ยบางทีมันผ่านไปเป็นปีแล้วด้วยซ้ำแต่บุญรอดก็คือเป็นคนที่เรียลไทม์อยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นนะคะ
4: เล่าให้ฟังทุกอย่างทุกเรื่อง
6: ทุกอย่างทุกเรื่อง
4: แล้วบุญรอดเล่าให้ครูฟังทุกเรื่องไหมคะ
6: เล่านะครับทุกเรื่องเหมือนกัน
3: อ้าวถ้าอย่างงั้น

0: บุญรอดเองเคยมีปัญหาอะไรที่ต้องมาปรึกษาภูเขาบ้างไหม
1: คือบุญรอดอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากเกินไป
2: มากเกินไป
1: จะมาที่แบบโดนเอา
2: เป็นภัยกับตัวเองยิ่งกว่า
1: ใช่เขาจะเป็นคนเดิมว่าต้องมองโลกในแง่หลายบ้างในบางเรื่องต้องเซฟตัวเองบ้างบุญรอดจะไม่เคยเซฟตัวเองใช่
2: คือใจบุญรอดอ่ะมันอยากจะช่วยทุกคนอยากจะทำทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็จะบอกว่าเธอต้องมาชั่งน้ำหนักนะว่าอันนี้มันเฮิร์ทเธอหรือเปล่าหรือแบบยังไงอะไรเงี้ยเพราะภูก็จะคอยแบบว่าให้ความคิดในอีกมุมนึงของภูอ่ะเพราะภูก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรอ่ะติดใจภูประสบการณ์ภูมันผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะภูก็เลยเอาประสบการณ์ตัวเองอ่ะแบบมาแชร์ให้นางฟังบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้แบบมีสองมุมประมาณนั้น
3: จากวันนั้นนะคะมันทำให้ภูมีความรู้สึกนะคะว่าบุญรอดเนี่ยเหมือนกับเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนตายให้กับเราได้ฝากชีวิตไว้กับบุญรอดได
2: ้ใช่จริงๆแล้วมันรู้สึกมาก่อนหน้านั้นอีกอาจารย์หมวยแต่อันนี้มันเป็นจุดที่มันแบบมันย้ำเลยอ่ะว่าแบบมันใช่แล้วแหละมันถูกต้องเลยอ่ะคือภูอ่ะไม่ใช่เด็กกรุงเทพเนาะเพราะว่าภูอยู่ต่างจังหวัดแล้วภูต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มาทำงานในกรุงเทพแล้วภูก็ต้องห่างกับที่บ้านแต่ว่าภูได้มาเจอบุญรอดได้รู้จักครอบครัวบุญรอดมันทำให้ภูรู้สึกว่าภูไม่ค่อยมีโฮมซิกภูก็เหมือนแบบมีครอบครัวบุญรอดเป็นอีกครอบครัวนึงของภูที่ภูจะได้พักใจได้อะไรเงี้ยนอกจากบุญรอดก็จะมีพี่บุญรอดมีคุณแม่มีป้ามีแมวบุญรอดอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนเป็นที่พักพิงเหมือนบ้านอีกหลังนึง
0: เป็นบ้านของเราอีกหล
2: ัง ใช่ซึ่งแม่ภูครอบครัวภูก็เป็นแฟนคลับบุญรอดอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบสองบ้านเราก็เหมือนฝากลูกด้วยนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ภูก็เลยรู้สึกสบายใจด้วยในการใช้ชีวิตในกรุงเทพอะไรเงี้ย
3: จริงๆแล้วทั้งคู่สนิทกันเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะ
2: no ไม่ได้เป็นแฟนก
3: ัน เป็นพี่น้อง
2: ชอบคิดว่าเราเป็นแฟนกัน
0: ทุกคนคิดเลย
2: ทุกคนคิดแล้วเราก็มานั่งถามตัวเองว่าทำไม
1: ทำไมถึงคิดอย่างนั้น
2: คือเราสองคนอ่ะเป็นคนที่สกินชิปกันแบบหนักมากคือเวลาไปเดินข้างนอกอ่ะเราบนต้องจับมือเดินอย่างเงี้ยจับมือเดินกันเกาะแขนอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในแก๊งเพื่อนเราอ่ะสมมติเดิน3คนก็เกาะแขนกัน3คนเดินแบบนี้เหมือนเด็กกับอาจารย์หวยเหมือนเด็กเลยพี่มิกไปเดินห้างเดินจับมือกันโค้งเป็นแฟนกันอยู่แล้ว
0: ครับ
2: ใช่
3: แต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติ
2: ใช่แล้วแบบเวลาเราแบบเอาใจใส่กันจำรายละเอียดของกันได้อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว
0: ครับ
2: จนเราไม่รู้สึกว่ามันแปลก
3: แล้วความรักของแต่ละคนล่ะคะเราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราสนิทกันแล้วความรักของภูเป็นยังไงความรักของดอดเป็นยังไง
1: ของบุญรอดเนี่ยก็เคยมีความรักมาบ้างครับแต่มันค่อนข้างลำบากด้วยแบบด้วยร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือด้วยเพศที่เราเป็นด้วยหรือด้วยอะไรต่างๆทำให้เราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องความรักค่อนข้างยากถามว่ามีไหมก็มีครับแต่คนที่มีเนี่ยก็ต้องยอมรับในบุญรอดจริงๆเหมือนพิเศษเรามากจริงๆหรือถึงจะคบกับเราได้ใช่ก็คิดว่าไม่มีก็ได้มีก็ได้คือไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมีหรือไม่มีคืออยู่กับเพื่อนก็โอเคก็มีความสุขดีครับครอบครัวก็แฮปปี้ดีครับผมถ้ามีกัน
3: แล้วของครูล่ะคะ
2: คือครูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีpriority หลักเป็นเรื่องความรักในชีวิตคือถ้าเกิดสมมุติว่าจะมาก็มาได้ก็มาก็พร้อมจะเรียนรู้แต่ภูไม่ใช่คนที่ขวนขวายเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาจะมีความรักแต่ละครั้งของภูมันยากมากเลยอาจารย์หน่วยคือภูรู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครเข้าใจเราหรือว่าจะรับทุกอย่างที่เราเป็นได้นอกจากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่สุดแล้วคือการรักตัวเองนี่แหละคือแบบ number 1ในการที่ภูใช้ดำเนินชีวิตแต่ถ้าเกิดสมมติมันต้องมีจริงๆอ่ะคืออยากได้อยากให้เป็นคนที่เข้าใจความเป็นเราความเป็นมนุษย์ของเราอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากจะเหนื่อยกับการคบใครแล้วจะต้องมาคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างอันนี้คือภูแอบแชร์ให้ฟังว่าคือภูมีความสัมพันธ์มาก็ค่อนข้างหลายคนนะอาจารย์หน่วยแล้วทีเนี้ยทุกคนอ่ะจะค่อนข้างมีคำถามกับตัวตนของเราที่มันอาจจะดูไม่ตรงกับขนบไม่ตรงกับสังคมส่วนใหญ่ภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการแต่งตัวคำพูดคำจาหรือแบบไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบว่าไม่เข้าใจเขาพยายามจะฟอร์สเราให้อยู่ในสแตนดาร์ดที่สังคมวางไว้แล้วเขาจะได้ไม่อายคนอื่นหรืออะไรฟิลเนี้ยใช่ซึ่งภูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณค่าชีวิตของภูอ่ะภูให้ความหมายกับมันคือถ้าเราพอใจเราแฮปปี้เราไม่ต้องมากดทับความรู้สึกของตัวเองอ่ะภูขอเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ดีกว่าดีกว่าการที่ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วทุกเพื่อใคร
0: ก็ไม่รู
2: ้อะไรแบบนั้นฮะ
0: ไปถามแขกรับแชร์
3: คุยกับแขกรับแชร์ถามแอนนาเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยแอนนาบอกว่าการเป็น LGBT จะมีเพื่อนสนิทสักคนมันยังยากเลยทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักมันยิ่งยากกว่ากี่เท่าตัวคะ
4: คือถ้ายุคเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนนะฮะคนที่เป็น LGBT จะมี2แบบก็เป็นเกย์กับเป็นกระเทยถ้าเป็นเกย์เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าคนที่เป็นเกย์เขาจะไม่อยากให้สังคมรู้อันนั้นเองก็เคยสับสนนะไปคบกับ

0: กย์แล้วแบบเขาไม่อยากให้เราเป็นสาวไม่อยากให้เราแบบออกอาการมากคือเราต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะรักเขาจนลืมตัวเองหรือเราจะรักตัวเองและหาคนที่รักเราจริง
1: ๆ
0: ตอนหลังเนี่ยอนาก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นก็คือแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงทุกอย่างแล้วสุดท้ายเนี่ยเราดิ้นรนมาทั้งชีวิตนะคะเราหาไม่ได้สุดท้ายพอเราเป็นตัวเองเนี่ยมันจะมีวันนึงที่คนนึงที่รู้สึกว่าความเป็นตัวเองของเราเนี่ยมันเข้ากับเขาแล้วเขาจะรักเราแล้ว

0: จะเป็นเพศกลุ่มไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชายหญิงหญิงชายอะไรชายชายคือขอให้ทุกคนแบบดูแลกันแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองอย่าให้ใครดูถูกเหยียดหยามเพราะคนที่เขาดูถูกคุณเนี่ยมันหมายความว่าเขาจะไปดูถูกคนอื่นๆที่เป็นเพศเดียวคุณด้วยก็เป็นได
1: ้มาถามถึงเรื่องชานแนลของพวกคุณดีกว่าผู้ข่าวชานแนลจริงๆแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: โอเคจริงๆผู้ข่าวชานแนลเนี่ยเห็นช่องมันสนุกสนานขนาดนี้จริงๆแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากความดีเพรสเลยจุดเริ่มต้นของมันแบบคือมันเป็นช่วงที่ภูอ่ะตกงานแล้วภูว่างานนานมากแบบประมาณ6เดือนครึ่งปีเลยอ่ะคือนานมากสำหรับเด็กจบใหม่ที่ว่างานนานขนาดนั้นน่ะเราไม่ได้มีแบบบัดเจ็ตที่จะมาสำรองเลี้ยงตัวเองได้อ่ะในบ้านเมืองที่แบบทุกอย่างมันแพงอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องทุกข์มากเพราะว่าคนทำงานอ่ะจุดใหม่มันคือเรื่องเงินแล้วเราไม่มีรายได้6เดือนอ่ะพี่มิกมันเลยทำให้ภูแบบดีเพรสมากแล้วแบบชีวิตตอนนั้นคือมันลอสมันไร้คุณค่ามากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่วันนึงผัวแบบเดินไปเดินจตุจักรไปเดินเจเจไม่มีตังค์ด้วยไปเดินเฉยๆแบบอยากออกจากห้องตัวเองสี่เหลี่ยมไปเปลี่ยนบรรยากาศแบบให้ตัวเองได้เฟรชขึ้นมาบ้างก็ไปเดินที่จตุจักรแล้วบังเอิญเจอรุ่นน้องที่สนิท2คนรุ่นน้องในคณะเนี่ยนะฮะแล้วผัวก็แบบพอเจอหน้าของน้อง2คนอ่ะเราทักทายกันแบบอุ๊ยสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ผัวแบบเฮ้ยจริงแล้วว่าความสุขหรือเอเนอร์จี้ที่มันดีๆอ่ะมันเกิดขึ้นได้แค่เราอยู่กับคนที่เราแบบคอมฟอร์ตคนที่ยอมรับในตัวที่เราเป็นได้แล้วก็ใช้เวลากับเขาแค่ผู้นั่งกินข้าวกับเขามือหนึ่งอ่ะมันทำให้ผู้อ่ะสามารถเอาเอเนอร์จีเนี้ยไปต่อพลังตัวเองให้ใช้ชีวิตต่อได้อีกเยอะมากจริงๆนะครับจุดเริ่มต้นคืออยากแชร์แค่ในคณะก่อนแต่กลายเป็นว่าพอทำคลิปแรกออกมาซึ่งคลิปแรกอ่ะก็เป็นบุรอดเลยแค่นั่งกินข้าวตั้งกล้องกันง่ายๆเลย
3: เป็นแขกรับเชิญ
2: คนแรกก็เห็นไหมที่หนูบอกว่าแบบสุดท้ายก็นึกถึงนางคนแรกเสมออ่ะนั่นแหละแล้วมันก็กลายเป็นว่าคนก็ดูเยอะเลยตั้งแต่ EP แรกตั้งแต่ที่ภูยังตัดต่อไม่เป็นด้วยซ้ำภูโทรหาเพื่อนบอกว่าอันนี้กดยังไงแล้วกดทีละตัวจนตัดต่อได้ทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เลยแบบคนชอบตั้งแต่แรกเลยมันก็เป็นอะไรที่เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน
3: จากความเป็นพี่น้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คณะเดียวกันทำกิจกรรมด้วยกันก็เติบโตมาเรื่อยๆนะคะจนมามีช่องของตัวเองภูเขาชาแนลแล้วผลที่มันเกิดขึ้นจากการทำภูเขาชาแนลเนี่ยล่ะค่ะมันเกิดขึ้นในหลากหลายมิติจะเป็นมิติไหนบ้างชมจากละครเวทีค่ะ

0: และจานแรกนะคะที่ทางร้านจัดมาให้ก็ค
1: ือ
0: ผัดไทยกุ้งสดค่ะ
1: กุ้งเป็น10ตัวเลยอันนี้เป็นกุ้งขาวหรือกุ้งแชบ๊วยคะ
0: กุ้งแห้งค่ะ
1: พร้อมทานแห้งจริงด้วยค่ะ
0: กุ้งเหรอคะ
1: เปล่าค่ะมุกเธอละค่ะแห้งจนเสียงแอร์ดังหึ่ง
2: แห้งจริงแหละมากนะมุกแบบนี้ผู้ชายผู้หญิงเล่นไม่ตลกหรอกก็ต้องพวกชนกลุ่มน้อยพวกนี้แหละเล่นถึงจะขำกันเขาเรียกขายความไอ้พวกนี้ไม่ได้มีความสามารถเลยจริงจังหรอกตลกกบเกลื่อนไปวันๆดูดิสภาพ
1: ใจเย็นค่ะซิปไม่แลกค่ะไม่คุ้มค่ะ
0: ก็มันด่าเราซะแรงขนาดนี้แต่แม่จะยอมได้ยังไงเล่า
1: ที่โกรธเนี่ยเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงหรือมันจริงคะเลยโกรธ
0: ก
1: ็ถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยเราจะไปตบให้เขาเปลี่ยนความคิดมันก็ไม่ได้หรอกนะคะเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีค่ะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่จริง
0: พอที่วูวาม
1: มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
3: ซ้อมค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมาจานใหม่แล้ว
0: มา
1: ค่ะ
0: จานต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: จานนี้ไม่แห้งนะคะ
1: แห้งแล้วค่ะ
0: เพราะว่า
1: คือ
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแต่ที่แห้งกว่าคือมุกค่ะเฮ้ยผมน้ำหน่อยครับจะได้ไม่แห้งค่ะ
0: โอ๊ยไม่เอา
1: เปียกหน่อยนะคะอย่างนี้แหละค่ะ
3: หายอยู่ค่ะพี่บุญรอดพี่บุญขาว
0: สวัสดีค่ะลูกสาวมีอะไรล่ะคะ
3: คือหนูแอบเห็นคนตรงนั้นนะคะเขาว่าพวกพี่หนูกลัวพี่ๆจะเสียใจนะคะคือหนูขอเจ้าของร้านมาคุย

0: เดี๋ยวพี่ๆหนูเป็นแฟนคลับช่องพี่นะคะ
1: อุ๊ย
2: อุ๊ย
1: อุ๊ยรออะไรคะรีบถ่ายสิคะคอนเทนต
0: ์ค่ะคือหนูอ่ะมีปัญหาที่บ้านหลายอย่างค่ะเรื่องเงินเรื่องที่บ้านไม่เข้าใจแต่พอหนูดูรายการพี่ๆหนูก็ได้กำลังใจค่ะพี่ๆทำให้หนูเห็นว่าการที่เราจะมีปัญหามากมายหลายอย่างเนี่ยถ้าใจเราไม่เก็บมาเป็นปัญหามันก็ไม่เป็นค่ะ
1: อุ๊ยคอนเทนต์แม่ดีขนาดนั้นเลยนะลูก
0: จริงๆนะคะถึงรายการพี่ๆจะดูตลกโปกฮาทำอะไรแปลกๆแต่ด้วยความที่เป็นพวกพี่ต้องเจออะไรมากมายหลายอย่างแล้วก็ยังต้องพยายามทำให้คนอื่นยิ้มได้อีกหนูว่ามันเจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะมันทำให้หนูคิดได้ค่ะว่าอาชีพเด็กเสิร์ฟธรรมดาธรรมดาอย่างหนูเนี่ยก็มีคุณค่าแล้วก็สร้างความสุขให้คนอื่นได้เช่นกันค่ะ
1: เป็นฝันที่แม่เคยฝันที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝันค่ะ
3: และหนูก็ให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝันและหนูเนี่ยก็เป็นคนสร้างฝันให้พวกพี่ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สู้ๆนะคะพี่ๆ
1: ค่ะ
0: หนูไปทำงานก่อนนะคะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะลูกสาว
3: ขอบคุณนะคะนี่ใช่ไหมอ่ะคือการที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเหรอพี่บุญรอด
1: ใช่กลิ่นนะ
3: มากแม
4: ่จะโอ้ว่าป่ะดีกว่าเจ้าของร้านจะสร้างฟีนแบบดราม่าไงเรียกยอดไลค์ไง
5: น
4: ี่
5: ไงขยี้ดราม่าไงเรียกยอดวิวด้วยแล้วก็โปรโมทร้านด้วยจะอยากให้คนมาร้านก็เลยแบบว่าให้เด็กเสิร์ฟเป็นหน้าม้ามาชมมุก
6: คิดว่าคนจะไม่รู
5: ้ระวังหยิกระวังมันเดินหยิก
3: ยังไงอ่ะคนมันจะเกลียดมันก็เกลียดอ่ะเนาะคงหาเรื่องด่าได้อยู่ดีอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็ทำได้ในสิ่งที่เราทำได้แค่นั้นแหละค่ะมาค่ะ
3: มาต่อกันนะคะนี่กินที่ไหนแล้วนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้ง
3: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแล้วน้ำแห้งไหม
1: น้ำลองดูสิ
3: น้ำตอนนี้ยังไม่แห้ง
1: ไม่แห้งค่ะ
3: ท่วมหนักเลย
1: กินข้าวดีกว่าค่ะมีชีสเค้กด้วยนี
3: ่ปวดท้องเลยนะ
6: แล้วมีคนแซวแล้วก็บูลลี่เรา
7: อย่างแบบไซเบอร์บูลลี่เงี้ยก็มีอยู่แล้วแน่นอนในการทำตรงนี้มันก็จะมีอย่างที่เขาบอกแหละคนที่เขาไม่ชอบยังไงเขาหาเรื่องมาว่าเราได้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่ครีเอเตอร์หลายๆคนในออนไลน์ต้องเจอ
6: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายหลายคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
8: ทำให้เรามีคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆกับพี่มิ้งแบบเราแบบเราดีใจที่เราแบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้
7: อย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอะเราเป็นแบบน
8: ี
7: ้แล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนอะมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งครูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรเงี้ยฮะ
9: ฟ้าเดือดมันแบบว่าแบบ
7: ไม
9: ่ได้แมมมี่เลย
7: เอาเคยแมมมี่ป่ะ
9: ไม่เคย
10: ฉันละอ่อนมาก
9: มันลอยข้าง
10: บนรอดเลือกชุดแกงฉันมาก
9: มันน่ารักดี
10: ท้องฟ้ามันเป็นแบบฟ้าซาเมซูมา
11: ไอซูมิซา
10: บ้า
9: ทำ
10: อะไร
9: บ้าอะไรบ้าเกิน
12: ฮะเพลงเดียวกัน
13: ต้องถามว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการได้ทำงานกับคนที่เราไว้ใจมันมีความสุขมากขนาดไหนมันได้อะไรนอกเหนือจากอ่ะกระแสตอบรับที่ดี
7: คือภูตอนนี้ทุกวันนี้ที่ภูทำงานใน YouTube อ่ะรู้สึกของภูเหมือนภูยังเป็นเด็กที่เรียนมหาลัยอยู่กับบุญรอดอยู่กับเพื่อนในช่องมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าภูได้ถูกอบรมด้วยกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราตลอดเวลาจริงๆมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ภูทำอะไรหรือว่าไม่ว่าจะผิดจะถูกจะตลกไม่ตลกแต่ว่าอย่างเราก็ยังมีคนคอยอบอุ้มเราอยู่มันเลยทำให้เราคอมฟอร์ตและรักตัวเองมากขึ้นในขณะที่เราทำงานและเราเหนื่อยทุกวันแต่เรากลับรักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนึกออกปะมันเหมือนเป็นกำไรครับอาจารย์หมวย

0: เฮ้ยแบบเราเหนื่อยจากงานแต่เราก็แบบได้ความรักกับเพื่อนๆไปพร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันต่างกับการที่ผัวทำงานงานประจำอะไรเงี้ยมันต่างกันมาก
1: อย่างที่บอกเนี้ยเราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจริงๆครับคือเราได้แค่คนทั่วไปทำไปเดินแล้วทำชอบแบบกับแฟนบอสมีคนไม่พิเศษเราไม่แบบไม่ยอมรับน้ำในตัวเรามากๆแบบมุ่งร้อยเก่งใจผมให้กำลังใจเรามากขึ้นเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แบบมีคนซัพพอร์ตเราแล้วก็เพื่อนทุกคนในช่องครับเหมือนกับว่าบางคนนี่มาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตกับเราแบบหนูเครียดไหมคะเรื่องกับแฟนเขาปรึกษาผมรอดเลยเขาปรึกษาบอกเขาดีขึ้นมากๆเหมือนเราเป็นแบบเป็นอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: เป็นเพื่อน
1: เขาปรับทุกข์กับเรา
2: ใช่
1: เราก็มีคุณค่ามากมาก
0: เพราะหลายๆคนก็มักจะบอกกับพวกเราเสมอว่าสิ่งที่เราเป็นแบบนี้มันกลายให้ที่เราเป็นคอมฟอร์ตโซนให้กันและกันแบบนี้มันทำให้เขาเองก็รู้สึกว่าเราเป็นคอมฟอร์ตโซนให้เขาด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะยินดีมากๆเลยที่มี

0: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายหลายคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
1: ทำให้เรามีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบเราแบบเราดีใจที่เราแบบเป็นผู้ใหญ่คนอื่นแบบมีเป็นสบายใจคนอื่นได้แบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีคุณค่ามากขนาดนี้ด้วย
2: ใช่ฮะคือผมก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าคนเราอ่ะแบบอย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอ่ะเราเป็นแบบน
1: ี้
2: ใช่เราเป็นมนุษย์หนึ่งมนุษย์กับอีกหนึ่งมนุษย์แล้วเราก็สื่อสารความเป็นเราแบบจริงๆแบบเป็นเราจริงๆอ่ะออกไปแล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งภูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: เหมือนคนดูก็ได้รับพลังบวก
2: อะไรแบบ
3: จากภูเขา Channel ด้วยเหมือนกัน
1: ค่อนข้างเยอะ
0: ความสนิทสนมกันมาตั้งแต่มหาลัยจนถึงทุกวันนี้เรียกได้หรือยังครับว่าทั้งคู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
2: สุด
1: เป็นทั้งพี่สาวแล้วเป็นน้องสาว
2: ใช่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือจะพูดได้ยังหรือมันจะเป็นเพราะว่าบุญรอดอ่ะเป็นลูกคนเล็กของบ้านแล้วพวกเขาอ่ะเป็นพี่คนโตของบ้านมันเลยเหมือนเป็นจิ๊กซอว์อะไรอย่างมาดูแบบเป็นฟีลแบบเนาะต้องมาคอมพลีทกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้พูดรู้สึกว่าแบบพอเป็นพี่คนโตมาจากในบ้านตัวเองอ่ะแล้วได้มาเจอบุญรอดอ่ะมันก็เหมือนแบบโอเคเราไม่เคยมีพี่แล้วเราก็มีพี่สาวคนนี้บุญรอดเป็นน้องสุดท้องไม่เคยมีน้องก็มีน้องภูเขาอะไรแบบเนี้ยฮะ
0: ชอบคำว่าจิ๊กซอที่เขาใช้แล้วใช้อีกคู่นี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องของคำว่าจิ๊กซอที่มาจากคนละครอบครัวเลยนะแต่พรหมลิขิตทำให้จิ๊กซอสองตัวนี้มันมาต่อกันได้แบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะ
3: ทุกวันนี้ยังมีอะไรที่เป็นห่วงกันและกันไหมคะ
0: โอ้โหหันแรงมากเลยหันควับ
2: อย่างบุญรอดอย่างเงี้ยคือบุญรอดเป็นคนที่ใจดีเป็นคนใจกว้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบปฏิเสธเป็นหรือบางทีหลายๆคนอาจจะเข้าหาบุญรอดเพราะผลประโยชน์บางอย่างอะไรอย่างเงี้ยผู้ก็เลยรู้สึกว่าบุญรอดอาจจะต้องมีกลไกในการปกป้องตัวเองมากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: ด้วยความเป็นห่วง
2: ใช่ฮะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเราแบบใจดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกใบนี้ทุกคนบนโลกไม่ได้ใจดีกับเราหมดอ่ะ
1: อยากให้ผู้แบบว่าเหมือนเห็นคุณค่าตัวเองให้มากมากเลยบางทีแบบน้องโดนจับอ่ะอย่างเช่นนะน้องแบบทำงานไม่เก่งน้องจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยหรือว่าแบบมันไม่เก่งหรอทำไมต้องมาว่าน้องอยากให้น้องแบบรักตัวเองให้มากมากแบบเห็นคุณค่าตัวเองเห็นไหมรู้ตัวเองให้มากมากเลย
2: ใช่คือแบบครูappreciateมากเลยนะกับการที่บุญรอดอ่ะเขาบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนปกตินี่แหละแค่ทำบางอย่างไม่ได้ 100% เท่ากับคนอื่นซึ่งเนี่ยแหละมันคือความเป็นมนุษย์จริงๆเพราะความเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่มีใครที่ทำได้ร้อยคะแนนเต็มในทุกอันอ่ะซึ่งครูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้เราเต็มที่กับมันหรือยังเราแฮปปี้กับมันหรือเปล่าพูดว่าแค่นี้มันก็พอแล้ว
0: นี่คือสิ่งที่ทั้งคู่ห่วงซึ่งกันและกันมาถามอีกนิดนึงมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้างไหมมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ได
1: ้คือบุญรอดเราเป็นห่วงน้องภูเขามากแบบคือน้องอ่ะจะขั้นแบบดาวค่อนข้างง่ายเลยแบบเวลาแบบเวลามีในมันท้าใจบุญน้องจะแบบดาวเลยให้น้องแบบว่า
2: ไวต่อความรู้สึก
1: แบบรักเลยแบบให้มากมากแบบรักเองก่อนแบบให้มากมากเลยเพราะว่าบางทีน้องดาวอ่ะเราดูว่าน้องดาวแต่เราอ่ะไม่กล้าเข้าไป

0: เพราะว่าไม่ใช่ข้าเป็นยังไงวิดีแบบน้องดาวอ่ะทำยังไงต่อดีวะถ
1: ้
0: ามีเรียนบอกพี่ได้เสมอ
1: หยิกทำไมล่ะ
2: เอ้า
0: หลอกพี่อยู่ตรงนี้เสมอไป
1: จ้าอยู่ตรงนี้เสมอก็คือรายการจบก็จะนั่งตรงนี้ไม่ไปไหน
3: ไม่กลับบ้านแล้วภูเขาล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกบุญรอดไหมครับ
1: ขอบคุณนางนะอันดับแรกเพราะว่าคือภูก็เข้าใจว่าคนแบบภูอ่ะมันก็จะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมาเข้าใจได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ต้องขอบคุณนางที่นางอ่ะใจเย็นกับภูเสม
4: อ
1: แล้วไม่เคยจัดไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคยที่จะแบบทิ้งหน่วยให้เคว้งอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมีบางมูที่เราอาจจะแบบไม่ได้คลิกกันในบางสถานการณ์แต่พอสุดท้ายแล้วมันผ่านไปอ่ะเราก็ยังกลับมาจูนกันได้เหมือนเดิมใช่ก็ขอบคุณ
3: นั่นแหละ
4: ค่ะถามคุณแอนนาบ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของบุญรอดของภูเขาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: รู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือความที่สองคนเคมีเข้ากันมากแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตได้ดีมากเรามองว่าในสังคมอะค่ะมันต้องการโลโมเดลหรืออะไรแบบนี้นะฮะว่าแบบการที่เรามีพาร์ทเนอร์ในชีวิตอะมันช่วยอะไรให้เราแบบได้มากๆเลยอะค่ะพอนั่งฟังนี่รู้สึกอิ่มใจเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้เห็นที่จะเป็นคู่เพื่อนสนิทนะฮะแล้วแบบเปิดใจกันมากขนาดนี้ฮะ
4: ค่ะแอนดี้ล่ะคะ
6: ครับก็ดูแล้วก็มันยิ้มอ่ะไม่รู้ยังไงคือมันรู้สึกแบบมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เนาะคุณก็เป็นคนมีทักษะในการพูดที่เก่งส่วนคุณก็เป็นโมดิเวเตอร์เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่เขาต้องการข้ามผ่านในจุดที่เขาเรียกว่าอุปสรรคของตัวเองนะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้เป็นคนดีๆแบบนี้แล้วก็เก็บสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้แล้วก็แจกใจให้กับทุกๆคนครับ
4: ในฐานะอาจารย์ด้วยนะพอเห็นลูกศิษย์เติบโตได้งดงามแบบนี้ค่ะมันชื่นใจมากจากความที่เขาเป็นคนคิดดีจิตใจดีงามอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาเห็นวันนี้หน้าที่การงานเขาก็ดีการศึกษาก็ดีแล้วก็ยังมีเพื่อนแท้ในชีวิตด้วยภูมิใจแล้วก็ชื่นใจกับทั้งคู่ค่ะ
2: ครับพูดตรงๆเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็น LGBTQ คนปกติทุกคนผมจริงๆว่าทุกคนในโลกอิจฉาคู่นี
4: ้
2: อยากมีเพื่อนอย่างนี้สักคนหนึ่ง
6: จริงๆ
2: พอแล้วเลยเป็นเซฟตี้เน็ตไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรเจออะไรมาก็ตามหนักเบามีคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตามเรากลับไปหาคนนี้แล้วเราหายแน่ไอ้ปัญหาทั้งหมดอ่ะเราจะหายเลยน่าอิจฉามากจริงๆอยากให้ทุกคนหาเพื่อนอย่างนี้ให้ได้สักอย่างน้อย1คนพอมีคนเดียวดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยที่ไม่แคร์คุณเลย
4: ค่ะแล้วที่ภูเขาบอกว่าชอบความใส่ใจของบุญรอด
2: ค
4: ือดูแลรายละเอียดทุกอย่างวันเกิดนี่ไม่เคยลืมเพิ่งจะผ่านวันเกิดของภูเขามาเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้นางก็มีอะไรมามอบให้ภูเขานะคะ
1: จริงหร
4: อ
1: แรงมากโอ้โห
0: ขอบคุณครับ
1: โอ้ยน่ารักมากเลยขอบคุณครับยันดีขอบคุณค่ะโอ้ my god อุ้ยแล้วรูปนี้เป็นรูปที่แบบมีแบบเพื่อนๆในเพจชอบกันมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความจับมือเดินไปด้วยกัน
3: สวยเราอ่ะ
2: จำไม่ได้เลย
1: อุ้ยขอบคุณที่พี่ทุกคนมากเลย
3: สวยเราอ่ะ
1: อุ้ยแล้วเครื่องบินการเซ็นเครื่องออกทีวี
3: เ
1: รียกเป็นว่าดาราได้เลยหรือเปล่าคะเนี่ย
3: ดาราทั้งหนึ่ง
1: ดาราทั้งหนึ่ง
6: รู้สึกไหมน้ำตาที่ออกมาคือน้ำตาบริสุทธิ์แล้วก็ดีใจนะขอจับมือได้ไหมครับ
1: โอ้โห
6: ขอบคุณมาก
1: ประมาณก็ตามยิ่งกว่า
0: คือรูปเนี้ยเราไปเที่ยวด้วยกันแบบเป็นทริปล่าสุดเราไปด้วยกันคือมันมีความสุขมากเนอะคือเราแบบไม่ได้ไปเที่ยวกันแบบนานมากเพราะโควิดแต่ก็ไปไหนไม่ได้เนอะจนบ่นเราไปเที่ยวด้วยกันแบบทริปเนี้ยคือเราแบบเหมือนไปใช้พลังด้วยกันแบบเต็มที่จริงๆแล้วก็มีความสุขมากที่ไปเที่ยวเขาในทริปนี้รูปเนี้ยคือเราชอบมากแบบมันจับมือกันเหรอ
4: ธ
0: ร
1: รมชาติมันไม่ใช่ที่แบบ1 2 3 4แล้วแชร์มันคือการที่แบบเราเดินเดินเดินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งก็สแนปมาพอดีอะไรอย่างเงี้ย
4: นี่ไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะ
0: หัวหินครับผมไม่อยากบอกเขาว่าเวลาจะบุกเขาตลอดไปเนาะ
1: โอ้ย
4: วันนี้อิ่มเอ็มใจนะคะกับเรื่องราวของภูเขาแล้วก็บุญรอดรวมทางแง่คิดจากแขกรับเชิญทั้ง2ท่านด้วยพี่แอนดี้แล้วก็คุณแอนนาขอบคุณทุกคนนะคะ
3: ขอบคุณ

0: ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคาร5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: ตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัย ถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

เริ่มเป็นไงมาไงวะ

0: ต้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: เอาแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดและแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกถูกนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
2: ข้าว่าเอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: มีข่าจริงจังไหมไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เอ็มพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
4: ใช
2: ่บ้าไปแล้วเอ็งคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือมเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐ
1: กับเอกชนหมายถึงอะไร
2: เฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่า
3: เอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วน

0: รัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรงี้เปล่า
1: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
2: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
1: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
3: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
0: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
1: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
4: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
1: ถูก
3: เองเห็นรีโมทไห
0: มแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
1: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
3: เองรีโมทไหม
0: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
1: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
4: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
0: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็หาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
2: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
1: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ
3: ้เจอที่หมดแล้วโว้ย
1: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
0: สู้ก็สู
4: ้ให้มันได้ดีสิวะ
1: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
0: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
4: ั้นเราไปบ้านเมียเต่าเลยไหมไปกันหมดนี่เลย
5: ไป
4: เฮ้ยไป
5: ไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเฮียครับ
1: รถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน

0: ือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
1: โดนเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
0: ต้นไม้ล้มทับเฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
1: ดีนะที่เลยมันไม่เป็นอะไรเลย
2: จริงเฮีย
1: ใช่ครับ
0: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองนะครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
2: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
0: ์ใช่

0: เออเฮียครับเฮียจะไปไหนแล้วครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: อ้าวแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันว่ะ

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

เดี๋ยวจะมาเลย

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เป็นยังกันทุกเศร้าคะ
2: หนาวแล้ว
1: ก็อะไรนี่
3: ไปขายเอียน
4: โอ้ตัวใหญ่เลยอ่ะ
5: ผิงแดดปะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
6: มีบนไส้ร้ายบน
7: เปิดยาวครับพี
6: ่ลูกงูถือคนแม่โอ้ย
8: ตัวใหญ่ตัวมา
0: โดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
9: ตัวใหญ่บ่
10: ต
9: ั
10: วใหญ
9: ่โอ้โ
10: ห
9: เรือไรปะเนี่ย
11: ลังเมื่อกันเลยสิบห้าโล14โลแล้วเจ๊
9: แม่ไปบอกแก
0: แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
9: มีหน่วยสูงบ่ใหญ่เอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดเมื่อไหร่สิ้นเดือนโอ้จักกี่สูงบ่สูงใหญ่
12: นี่ให้ร้องเบิ่ง
9: โอ้สูงสีอยู
13: ่บ่บ่ทันสูงปี
14: ปันนี
9: ่มันยังบ่จัด
15: นี่ล่ะแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
16: กัดให้มันน้ำไหลไหลได้มั้ย
9: เจ้าของที่เบิ่ง
1: ยายเป็นอย่างเน
17: าะยายสีลูกขาวไหมล่ะ
1: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหนคะ
17: เกี่ยวทงปุ่น
18: คนขาวโบราณเท่านั้นจะตรงหน้าคนสีบอกให้เอาลูกขาวปันได้เป็นปัน

0: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
1: ก็จะอยู่ตามถุงหน้าตามบ่อตามนังนี่แหละครับ
0: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
2: คุณนี่หลายกว่าเดี๋ยวไปทุกหลังป่ะนะ
0: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
3: สีใดปลาไหลมากเนี่ย
4: สีใดเขาทุกสีครับ
5: นี่ก็มีรอยอีกที่บังครับ
6: ได้
5: เห็นอยู่บ่เก่งมาก
4: คิดไปสักนะ
1: ปลาไหลอยู่ในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับก็จะได้ปริมาณหลายครับ
0: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มีก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
7: ไปใส่การ
8: ไปอีจู้ครับรับปลาไหล
7: เนี่ยมากันจะค้นจะขั้นครับ
8: เจ็ดขั้นครับ
7: เจ็ดขั้นเกี่ยวแล้ว
0: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
2: ทีมหาเก่งสุดนะครับสำหรับกลุ่มหน่อยกับทีมของไอ้โกะนะครับ
0: นำทีมโดยโกะหัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากกว่า30ปีแล้ว
1: ผมหาปลาไหลหาเอากินเอาจังเลยครับหามาตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกกินคือกันปลาไหลเนี่ยช่วยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองได้มีปลาไหลคือแรงทำมาหากินเลยแหละครับ
2: เวลาเพิ่นไปนะครับเพิ่นก็จะเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็จะเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นแค่รถพุ่มพ่วงนะครับแต่เป็นอีจู่ใหญ่ขนาดนี้ครับ

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: ก็ที่ยังขึ้น
2: แล้วรถเสียงไหนดอกครับเพราะผู้งานสิครับกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาข้ามาน้ำกันนี่กะสิเที่ยวเบิ่งกันจังซี่
2: เที่ยวเที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยๆเรื่อยมาเบิ่งมาเรื่อยๆครับ
1: ยังกะคะ
2: ยังแต
3: ่ไปเหยียบยังน้อครับ
2: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลเป็นยังไง
2: ดึงออกบ่ได
3: ้โ
2: อ
3: ้
2: ไปเปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์นั้นสิมันเกิดขึ้นดูพอ
2: ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางทีก็รถยางรั่วยางแตกนี่สิครับ
1: ค่ะ
2: ครับมาครบกันแล้วครับจะที่ออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
4: พักกันตรงนี้หรอคะ
2: ครับพักตรงนี้ครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาม
4: าถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
5: เอาของเดี๋ยวเครื่องนอนลุ่งแล้วก็จังพากันหาใส่กินเขาที่นำแล้วกัน
2: ผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
6: เขาก
2: ินข้าวอยู่เขาจนนี
4: ่พี่ดังเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
5: ้เอาข้าวหมูแต่ไม่ลืมหม้อมาม
6: าเตรียม
0: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: แต่มาอยู่น้ำกันนี่กินยังกระแสบบ่เฮ็ดจังได
5: ๋กินยังแสบมือขนาดอันต้มปลานี่เครื่องบ่ครบก็ยังแสบกว่าอยู่ในบ้าน
6: กะหมูหน้าหมูลุงก็

0: แซ่บธรรมดา
1: อยู่บ้าน
2: บ่เคยอยู่นอกบ้านเลย
0: คุณลุงก็แซ่บ
3: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
0: มีแต่ซุ่มนี่แล้วมาหนูมีใครมาที
4: ่คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
0: เขาก็หากันแต่ว่าเขาบ่ใส่หลายหรอก
5: พ่อเพิ่นสุขีครับเพิ่นอัธยาศัยดีครับเพิ่น
4: บ่รบกวนพื้นที่กันบ่ผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
6: บ่
4: บ่ห่วงบ่
6: บ่มีไผห่วงท้องสาธารณะ
4: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
5: บ่ต้องแล่นไปไกล
7: มาแล้วก็สิน่าเดียว
5: ๆเออแล้วที่นี่ไปทั้งแต่คน
8: 2คน
5: 2
3: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
5: ความจริงหรอครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนนึงคนแดงไปไปไปไปไปดูบริเวณนี้นะครับพี่ดำพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
3: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
5: ปลาไหลครับมันจะอยู่หม่องเก่าแหละครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
3: ปลาไหลเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
5: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มะนาวมันก็จะฟักตัวออกมาครับลูกมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
3: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
5: นายไปบุญแล้วบุญฟังบุญก็ได
3: ้โกะบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
5: เอาก็เบื้องบอนมันก่อนครับ
3: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
5: ปลาไหลมันหมักงงกันสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึงโอ้ปลาไหลหลายเกินหมกตึกเลย
3: แหวกแหวกหญ้า
9: เอานี่ครับพวกเศษหญ้าเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
3: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
5: อันปากกระบอกไปข้างผิว
3: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู
9: ้ดีละมึงปลาไหลหลาย
10: ๆต้องเขย่าก่อน
4: เอ้าเจ้าเขย่าว่าคือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกไหม
5: ผมเขย่าว่าคือหมูไงมันว่าเสือกมันสีขาดครับผมเลยเขย่าข้างนอก
3: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแคว๊กแคว๊กแคว๊กแคว๊กตลอดเวลา
5: เขย่าเลยครับเพื่อให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
3: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นล่อปลาไหล
4: เนี่ยก็เฮ็ดเร็วปานนั้น
10: ไอ้มันแตกไวที่สุดเพราะว่าถ้าเอาไปโยกเนี่ยเหลือมันก็ว่าไม่ได้แตกมันซ่าไปนํา
9: เนี่ยกินมันออกมันสิเป็นฟองอยู่นี่ครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
3: เหยื่อล่อปลาไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
5: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับ
11: นี่ครับไส้เดือนใหญ
3: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
11: จอมปลวกบ้านเฮานี่แหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเฮ็ดมาแต่ไม่เฮ็ดตามมา
3: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
10: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นขี้ขี้ปลวกกินหอมกว่ากัน
12: มีเมย์ขาวๆปลวก
9: อันนี้สูตรผมหรอคนนี้เขาไม่เห็นดอกเยื่อนี่จะใส่จากหลอด
12: เสี้ยวนี่ครับหลอดเดียวนี่ล่ะ
9: แค่นี้ก็พ่อ
12: เออแค่นี้ก็พ่อ
11: มันโมเมนต์ที่เอาเนี่ยไว้มันกินหรอกครับเป็นการแค่ล่อบ่มันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อๆครับ
3: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถคุ้มกับเวลาที่เสียไป
5: ใส่มันมองๆก็ง่ายมองก็ยาก
12: ต้องเที่ยวก็คือมองยากก็ใส่ยากมองได้

0: ายจะไปง่าย
1: ง่ายคือเขาไม่ลึกแค
2: ่เอาหญ้าจุกไว้ครับเพื่อไม่ให้มันล่ม
3: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
4: บ่อเสียเลือกมันจะเป็นล็อกครับเพราะว่ามันใส่ง่ายครับเบิ่งทำเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับบ่อเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทำเลแล้วก็ค้นพื้นที่นําครับ
5: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
4: เขาบอกเราต่อกันมานะครับเขาว่าทางโคราชปลาไหลหลายเด้อแถวนนแดงก็เลยพากันลองมาเบิ่งครับสุ่มมาค่ําไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายหรือบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลาย
6: นี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
7: ก็คือว่ากันหลงกันลืมครับ
3: วันนี้โกะและทีมวางอีจู้ดักปลาไหลจนข้ามเลยละครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำไม่หยุดพักนะครับ
6: นี่นะครับ
4: ง่าย
7: ครับว่าบุกปลานะหน่อยนึง
4: เบิ่งละครับมื้อนี้ครับใส่แล้วมาแล้วไปตามไปหาหุ่นเขาหุ่นน้ำเฮา
8: ค่ำนี่เวลามันเป็นอุปสรรคบ่คะยามมืดยามค่ำ
6: แม่นเลยมันก็แม่นครับมันบ่ได้แจ้งของแจ้งได้จังซี่นะ
8: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
6: ซำนี้อ่ะครับซำนี้ก็คือว่าหาโมงกว่าม
9: าไปตามไป
6: เป็นยังไ
7: งโอ้ยเอาขึ้นไปดังหุ่นเขา
3: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้านวันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
6: เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนนะครับเขามันจะมีอย่างไร
10: ตอน
6: ห
10: กส
6: ิบก็แล้วครับตั้มนี่ก็กินอยู่นี่พวกเหมือนเราเนี่ย
4: หลังจากกันใส่จู่เทศกันที่พระมากินข้าวครับก็จะบอกว่ากันนั่งคุยกันก่อนครับว่าจะกู้ที่ใดนะครับแต่กันที่แยกกันพักผ่อนครับ
10: น้ำกันเหรอคะ
4: บ่อครับว่ามันหนาวครับบ่ใครอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
11: เอาเด
4: ีย
11: ว
4: ครับเดียวเลยครับ
6: เวลาออกมาสิก็ที่ทอลูกหอนเมียอยู่ถ้าบ่ออกมามันก็บ่มีกินครับก็เพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวในคนไอ้เฮียนน่ะครับ
7: คือว่าเอารถเป็นหลักครับ
3: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
6: นอนใต้ห่มอยากหมอกมันลง
3: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
6: นอนแล้วครับ
3: ฝันดีนะครับพี
12: ่พากันออกมากูอีจู่จักโมงครับเพิ่น
13: ที่3ครับที่3
3: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจู้ต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
4: นี่ครับได้หนึ่งตู้หนึ่งแต้มครับนี่มัน
3: อีจู้ที่วางไว้เมื่อวานทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
4: โอ้ยก็ถือไปแม่โอ้ย
6: เดี๋ยวตัวนึงครับนั่นคือได้แท้ถือบ่ได
4: ้ถือครับถือ2ตัว
6: ได้บ่ตา
4: บ่เอาบ่ถือเลยเอาบ่เลย
6: บ่มีเลย
4: มาบ่เฮ้ยได้บ่
6: ตัวเดียว
4: โอ้ตัวเดียวโอ้ได้2ตัว
6: โอ้ตัวใหญ่เด้อเนี่ย
12: มัน
6: บางนี่ได้2ตัวครับนี่
12: ใส่ไปทางไหน
0: าฟังสุดท้ายครับเป่าครับแปลงแมวไปลุกถ่ายรูปด้วยครับ
13: โอ้บ่ถือแล้วล่ะครับเป่าอีกแล้ว
14: มัน
13: บ่มันถ้าถือหนักๆไปออกไปมีเย็นไปนึงก็ภูมิใจเนาะถ้าบ่มีเย็นออกไปถือยางออกไปมันก็ใจฟอในจักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได
15: ้ใส่ได้จักบัง
13: ตัวเดียว
14: ตัวใหญ่บ
13: ่ตัวงามครับ
3: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมกับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม่
6: ได้กับ2โลครับนี
13: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็สิมีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อหลังงวดหน้ามาใหม
15: ่จักโบกะว่า
3: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
0: 4โลครับพอใจอยู่ครับมาเธอเรียกน้ำเขา
3: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็นไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกล
4: ประมาณ5โลครับผมเมื่อนี้มานอยู่ครับพูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่มองตั้งแคมป์แล้วครับสิได้ฮู้ว่าใครมานบ่มานครับ
16: โอ้ได้บ่
13: ได้อยู่
0: ผู้จวดเลย
13: คือบ่เอาเบิ่งเป็นจังได๋หมานบ่ทางนั้น
0: โอ้ได้อุ้มบ่ได้อุ้มเดี๋ยวได้อุ้มกันขึ้นแล้ว
14: ไปเลยบ่เฮา
13: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่ยามกลับบ้านครับ
16: หมานบ่หมานบ่
5: ได้กันเยอะไหมคะแต่ละคน
13: พ่อได้อยู
4: ่ได้พ่อได้อยู่ครับได้คนละ3 4โล2โล
13: 1โล1โลหรือได้อยู่ดอก
14: ปันรายที่ได้นี่เฮาสิเอาไปทางใดแน
13: ่เอาไปส่งตลาดครับ
4: งบงอนทํางานก็ขายหมดแล้วหน่อยก็ขายหน่อย
13: ส่วนใหญ่จะใช้ทงปูนนี่แหละครับตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแท้นํา
3: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
13: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆเดี๋ยวมันสิออกทั้งปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
3: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ำอย่างที่เห็นครับ
4: เราเอาฟางรองให้มันนุ่มครับเพราะว่าจะมันแดงครับมันแดงมันก็จะตาย
13: ครับครับเรียบร้อยจ้ะ
4: เอาวางไว้เลยครับ
15: อันนี้เฮ็ดยังบ่นี่แล้วๆก็แล้ว
4: ไปเตียบเตียน
3: หลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
15: เก็บเต็มครับ

0: คนที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโกะก็เช่นกัน
1: โอ้ไหลจังล่ะหมานครับโอ้ไหลครับไหล
2: วันนี้จะเท่าไหร่นะ
1: เลยโล่สองครับ
2: เลยแก้แค้นใช่ไหม
1: ครับผมเป็นแก้แค้นคือครับไม่แก้ตัวว
0: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
3: 2,703 บาท
0: ขายเสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโก๊ะนั้นไม่ได้ขายปลาไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆ เพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
2: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้เหรอ
4: ครับอยู่ได้ครับ
5: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีขามาหลับ
2: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
5: ใส่กะละมังสิละจันละกระไทน้ำออกค่ะทายทุกเสาร์ทุกเล่นอยู่ได้เป็นเดือน2เดือนจ้ะ
6: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับตั้งแต่ผมก็สิหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับตัวว่าสิหาบ่ได้บ่ล่ะครับคอยสิเซาได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือมื้อหลังก็มีครับมื้อหน้าก็มีใหม
0: ่โกบอกว่าตัวเขาเองนั้นนอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
7: ครับได้ทีแล้ว
8: ย่างปลาไหลฮ้อนๆครับแซ่บ
9: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยให้บางอย่างปิดตาและปิดบังหัวใจ
0: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโกะแล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
6: ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดไปทางนี้อยู่แล้วครับถ้ามันได้หลายครับก็ทางบ้านก็ได้ใส่หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ขายก็ถึงจะดูเครื่องเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
0: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิต

การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำมานานยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาใหญ่ใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆไปแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช
0: ่ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายลายเสือใช่อย่างนั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: นิดนึงก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: ครับ
0: สุดยอดเลย
2: ครับ
0: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวเขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิอ
1: ันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: เรียง
0: คุณผู้ชมเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย คืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนกับ
2: ก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายยังไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นครับเอ๋ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
2: ใช่คร
0: ับ พอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบออกมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
0: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที
1: ่ก็เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ว่าปึ๊บ
1: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ 4-5 วัน
2: 4-5 วัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
2: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ๆอบกันไม่ได้อบ
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความหนาม
2: ันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับๆๆวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมเชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มีจิ้ม
0: คานมารับอย่างงี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรนะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ยาก
1: ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ทนเสียงหน่อย
1: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
1: ้เอ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหมือนประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
1: ขนาดต้องเป๊ะเลยใช่ไหม
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซงานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมันถึงก็สับวางเลย

0: อ็มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับ
1: ใช่
0: แล้วแพร่ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโหเยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่นแต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เรา
0: ก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
3: ใช่แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
3: ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเค้าอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพงขึ้นมา
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันถึงเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะ
1: เจอเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบเลยยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาไม้เตาอบไม้
0: เตาอบไม้

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนต
0: ้
3: นก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เม
0: ื่อ
3: กี้มันจะยุไม้จะประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: อ๋อโอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนนี้มาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ไอ้นี่ก็แห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพวกพอตัดพวกอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: เรามาเรื่อยเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: แบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทําความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู้น
3: ตัวเก่าตรงนู้น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: อินฟราเรด
3: ตัวเก่า
1: อ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: คงที่ฮะคงที่แล้วก
0: ็จ
3: ะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทําความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: ตั้
3: งไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับเป็น60
3: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได้
0: มันจะคุยนะคือแบบว่าถ้ามันเปียกไปแห้งเลยมันจะงอเสียรูป
3: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ตกใจอะ
3: ไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อะเจ้ย
3: ไม่ได้
0: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอครับพ่อเด
3: ี๋
0: ย
3: วไป
0: ทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
3: คร
0: ับ ขอบค
1: ุณมากนะคะ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
0: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
0: ์
4: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ยขาที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแย่ง
0: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
1: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
4: ใช่
0: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่ไงบิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังน
4: ะ
0: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแย่งต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
1: อันนี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: วาด
1: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: ลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึง ันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮะเขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
1: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามาม
1: าตัดมาแต่ง
0: เจียน
4: ใช่
0: นะฮะต่อไปเจียนให้มัน
1: เรียกต่อไป
4: ให้สวยงาม
0: เออ
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่
4: มันไม่ได้แ
1: บบเออมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหย
0: าบ
1: นิดๆเออ
0: มันดิบดิบหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
1: ้ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: ตัวนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
0: คร
4: ับ
0: ผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรานะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด
0: ความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
4: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ตัวขาว
4: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินเลยอย่างนี้
1: ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
0: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
4: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
4: ่
1: ก็คอยระวังเอาไว
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆ
0: ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี
0: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับ
1: ก
0: ็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วิรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆนะคะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
0: เนี่ย
2: ก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
2: ลอยน้ำใช่
0: นี
5: ่จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: เออใช่
5: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
6: ้อมรินทร์ทีวีเ
7: จนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม

0: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
2: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
1: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
2: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
1: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
3: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
2: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
2: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
2: สำหรับ ำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
4: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเพื่อนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์ในส่วนของการนำเอากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันอยู่ด้วยในปัจจุบันนะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับการมีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูยังใกล้ชิดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยพอหลังจากที่ความน่ารักหมดไป บางครั้งเขาปล่อยนะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินไม่เลี้ยงก็ไปปล่อยวัดอันนั้นถามว่าทารุณไหมอันนั้นถามว่าทำได้หรือเปล่านะครับหรือเลี้ยงไว้แล้วจะมีสิทธิ์จะตีจะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใย
0: เพื่อนร่วมโลก
1: นะครับเพื่อนร่วมโลกนะฮะในการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับนั้นก็มีพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรก็คงจะเล่าให้เราฟังนะครับว่าที่มาที่ไปต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างก็คงเป็นผู้ที่คุกคลีอยู่ในวงการใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นใครครับ
0: แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านสำหรับสัปดาห์นี้เป็นใครครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณทัพพสารกวาว10ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณพรสุขจันทวงศ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านบ้างมั้ยครับ
4: มีค่ะ
1: เลี้ยงอะไรคะ
4: สุนัขค่ะ
1: สุนัขของน้อง
3: ไม่มีค่ะเพราะอาศัยอยู่คอนโด
1: อยู่คอนโดห้ามเลี้ยงเนาะ
3: ใช่ครับ
1: ห้ามไหมแอบไหมแอบ
3: ก็คือเขาก็เลี้ยงได้แต่สามารถจะไม่เลี้ยงดีกว่า
1: ไม่เลี้ยงดีกว่านะครับสุนัขกี่ตัวคะหนูเลี้ยงกี่ตัว
4: 4ตัว
1: 4ตัวไม่เบาเหมือนกันปล่อยวัดไปกี่ตัวแล้ว